0: ธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนหนักมากที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีรเกาสัน Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has marked his 60th birthday with a private marriage-making ceremony. He reaffirmed his commitment to serving the country and improving people's quality of life.Prime Minister Anuttin held a private marriage-making ceremony at his home in Samut Prakan province yesterday, September 13th, to mark his 60th birthday. Cabinet members and senior political figures joined the birthday well-wishes with other prominent figures, including Privy Councillor Prayut Chan-o-cha and Khun Ying Pottaman Damapong, sent flowers, flower baskets, and messages.Senior officials from the Interior Ministry and police also visited to extend their congratulations. Speaking to the media in the afternoon, the Prime Minister said that as long as he continues to hold the trust of Parliament and the people, he will perform his duties to the best of his ability for the country and the public.In terms of efforts to address people's economic concerns, the Prime Minister said that key economic indicators have improved since the current government took office, including exports, foreign exchange reserve, foreign investment, and employment. He acknowledged that challenges remain and said the government would continue working to address them and improve people's quality of life.
3: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
2: A new poll by Suwondo State Poll finds that most Thais believe the current political situation is not yet right for street protests, while economic and cost of living problems are seen as the main potential trigger.Suwondo State Poll at Suwondo State University surveyed 1,149 people nationwide from September 8th until the 11th on the topic of political protests in Thailand. The survey found that more than 44% of respondents follow political developments to some extent, but do not closely track the details.Nearly 70% said economic problems and the cost of living would be the main factor

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดนักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศเพิกถอนสถานะทางการทูตของผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเนื่องจากกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายครับโดยแถลงการของรัฐบาลเมียนมาระบุถึงการเพิกถอนสถานะนักการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายเนื่องจากนายโจโมตุนถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2564แต่เขายังคงใช้ทรัพย์สินและเงินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบ้านพักรถยนต์และสำนักงานผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กอีกทั้งนายโจโมตุนยังติดต่อกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายทางนี้รัฐบาลทหารเมียนมาในขณะนั้นได้สั่งปลดนายโจโมตุนโดยกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรผิดกฎหมายเพียง1วันหลังจากที่นายโจโมตุนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกไม่ให้การต้อนรับรัฐบาลทหารซึ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกปลดออกจากราชการแต่ว่าสถานะทางการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของสหประชาชาติยังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะผู้แทนเมียนมาก
3: ัมพูชาและเมียนมาประกาศเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์แถลงการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผู้นำทั้ง

0: 2ต่างตระหนักถึงปัญหาท้าทายและซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีเสริมกำลังสนับสนุนระหว่างกันทั้งด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วภูมิภาค
1: จีนดำเนินการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำในเมืองจินหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยมีการรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองจินหยวนตรวจยึดได้ทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋าและสัมภาระรองเท้ารวมกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักราว83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนหรือราว862ล้านบาททั้งนี้รายงานระบุว่าในปี2568หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,656 คดีพร้อมทั้งลงโทษปรับและยึดทรัพย์รวม132ล้านหยวนหรือราว650ล้านบาทโดยมีการส่งต่อคดีให้กับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก212คดีช่วยปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลที่เกาะชวาของอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไปได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานีอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทันทีความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่า

0: อายุ 34,000 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามที่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคขนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิด
1: สงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
0: เกษตรกรครอบครัวชำลักในฉนวนกาซาต้องขุดคุ้ยผืนดินที่ได้รับความเสียหายในย่านชิกอัตลินทางตะวันตกของกาซาซิตี้เพื่อค้นหารากไม้ที่ยังเหลือรอดชีวิตโดยสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ก็คือต้นองุ่นและมะเดื่อฝรั่งซึ่งก็หวังจะฟื้นฟูการปลูกพืชผลเหล่านี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พืชผลถูกทำลายลงในช่วงสงครามเนเมอร์ชำลักวัย47ปีเขาเองก็หวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นไร่ที่เคยงดงามแห่งนี้ให้กลับมาดีดังเดิมได้โดยยังมีความหวังจากสภาพต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นพันธุ์เขาบอกว่าได้เริ่มลงมือขุดดินเพื่อหารากต้นไม้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันยังเหลืออยู่โดยยังมีรากไม้และต่อไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งจะสามารถกลับมาเติบโตต่อไปได้เขาบอกว่าในไร่ของเขาเคยมีต้นไม้ที่มีอายุถึง90ปีและบางต้นก็อายุยืนถึง120ปีเมื่อก่อนเกิดสงครามที่อิสราเอลจะยิงถล่มเข้ามาเขาเคยเก็บองุ่นได้ทุกวันวันละครึ่งตันถึง1ตันแต่ตอนนี้เก็บได้ถึง3กิโลกรัมก็ถือว่ามากที่สุดแล้วส่วนอุปสรรคของเขาในการพลิกฟื้นที่ดินทำกินคงจะเป็นปัญหาเรื่องสารพิษจากอาวุธสงครามที่ตกค้างเขามองว่ามันน่าจะกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นที่ไหนที่มีอันตรายจากสารเคมีก็เท่ากับว่าอาจปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ยากส่วนอับเดลคาริมชำลักวัย48ปีก็บอกว่าเวลานี้ผืนดินแถบนี้แห้งแล้งมากและกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสภาพที่ทำการเกษตรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะพลิกฟื้นไร่ขึ้นมาใหม่โดยจะกะระยะเพื่อดูว่าตรงไหนที่เคยมีต้นองุ่นก็จะขุดดินไปรอบๆลึกประมาณ2เมตรหากเจอต้นตอหรือรากของมันที่ยังไม่ตายเขาก็จะจัดการตัดแต่งและบำรุงรากหรือไม่ก็ทำการเสียบกิ่งอับเดลคาริมบอกว่าจริงอยู่ที่มีต้นไม้เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นฟูได้สงครามในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลยาวนานตั้งแต่ปี2566ได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไปแล้วถึง 87% ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้และเหลือพื้นที่ที่ยังเพาะปลูกได้จริงเพียง 1.5% เท่านั้นส่วนสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายก็คือการที่พื้นที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ไม่ก็ถูกรถถังของทหารอิสราเอลบดขยี้หน้าดินต้นไม้พลอยถูกถอนรากถอนโคนนอกจากนั้นสารเคมีจากอาวุธที่สะสมในชั้นดินได้ทำให้ดินเสียจนต้นไม้ไม่เหลือรอดให้เติบโตขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแรงระเบิดแต่เกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและเขตปฏิบัติการทางทหารซึ่งจากความเสียหายและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันนั้นได้ทำให้นักวิชาการไม่สามารถใช้ถ้อยคำอื่นใดมาอธิบายสภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากับคำว่านี่คือการทำลายล้างระบบนิเวศเกษตรกรรมแบบสิ้นเชิง
2: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะคุณท็อปได้นอนหรือยัง
3: ต้องพูดถึงกีฬาเอเชียนเกมสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
2: เราต้องพูดแน่นอนแต่ว่าเอาผลเมื่อคืนก่อนได้นอนหรือยังคะ
3: ได้นอนแล้วแต่นอนไม่หลับ
4: ก็วันนี้นะคะก็จะมีกีฬาชนิดแรกของไทยนะคะเป็นประเภททีมก็คือฟุตบอลหญิงไทยนะคะจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวยังไงแวะมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้ง
3: ครับ
2: เชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้เกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแหมน่าเสียดายถ้าแมนยูตัวเท่าแมนซิตี้นะผู้เล่นเท่าผู้เล่นเท่ากันเนี่ยแมนยูแพ้หรอก
4: แมนยูมากกว่า
3: แมนยูมากกว่า
4: ใช่
3: สุดท้ายแพ้คาบ้านไป 0-1
4: ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาลิกเปิดตัวคุมแมนยูด้วยการเก็บชัยชนะ

0: ูกาลที่แล้วเนี่ยคาริกเจอทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะ
1: ใช
0: ่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีกวาดหมดเลย
1: เราก็พูดเรื่องอดีต
0: นะครับแต่ว่าพอได้สัญญาถาวรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คาบ้านไปจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูในช่วงนาทีที่60นะครับซึ่งประตูที่ได้เนี่ยหลังจบเกมทางโปรเรฟซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่าเกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ผู้ตัดสินในสนามมาดูจอ VAR นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะฮาแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รับหน้าแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งมีท่าทางจะไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วส่งผลกระทบต่อคู่แข่งชัดเจน
1: ก็คือมันต้องเสียสมาธิในการป้องกันเนโซ่เฟนันเดสนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคำตัดสินของ VAR ให้ลูกของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นประตูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเล่น
0: คือจังหวะแรกเลยเนี่ยมีธงยกวันล้ำหน้าซ
1: ึ่
0: งในสนามตอนนั้นก็โอเคละแต่มาได้หลังจากเช็ค VAR นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้อีกว่าที่ตัดสินน่ะผิดพลาดแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมก็คือแมนซิตี
1: ้ค่ะก็ทางผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนด้วยฟิลโฟเดนโดนใบแดงนะคะจังหวะนั้นก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโฟเดนโดนใบแดงไม่งั้นบรูโน่ก็ต้องโดนด้วยเพราะไปสกิดก่อน
0: บอกแล้วตัวเท่ากันไม่แพ้หรอก
1: ค่ะก็เป็นชัยชนะนะคะก็แมนเชสเตอร์อีฟบรูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนได้ตอนนี้นี่แข่ง4นัดชนะหมดเลยนะ
0: นะครับ
1: นะคะในยุคของเอนโซ่มาเรสก้านะคะ
0: คือตอนเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยดูตรงไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าสู่ช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยโอ้โหโอเคเลย
1: ค่ะตอนนี้ซิตี้มี12คะแนนก็รั้งรองจ่าฝูงนะคะก็มีแต้มเท่ากันเลยกับอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะแต่ว่าแพ้เพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียนะคะก็เป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไมเคิลคาริกยังบอกว่าสับสนกับลูกVAR ลูกนั้นอยู่เลย
0: ก็ตอนแรกในสนามคิดว่าล้ำหน้ากันหมดแล้วต
1: ั
0: วฮาแลนด์เองก็อาจจะเสียได้นิดนึงแต่ก็เดินกลับไปแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ดันได้ลูกนี
1: ้ค่ะขณะที่เอนโซ่มาเรสก้านะคะก็บอกว่าใบแดงเนี่ยเปลี่ยนแผนของทีมเพราะว่าใบแดงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่23ช่วงครึ่งแรกอะนะคะมาเรสก้าบอกอุ๊ยเปลี่ยนแผนหมดเลยทั้งแผนของทีมตัวเองแล้วก็แผนของแมนยูด้วยก็ชื่นชมลูกเตะนะคะที่ก็มุ่งมั่นแล้วก็เก็บชัยชนะได
0: ้แมนยูเมื่อวานนี้ก็มียิงชนเสาอีกแล้วนะ
1: ฤด
0: ูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคานเยอะสุดเมื่อคืนนี้มีเมื่อคืนนี้มี2ครั้ง
1: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมามี12คะแนนตอนนี้นะคะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง4นัดตอนนี้ก็มี4คะแนนนะคะไม่ได้เก็บ9ทีละแต้มแต่ว่าก็ชนะเพียง1แมตช์เท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง2นะคะ
0: เขามี9ทีละแต้มแต่เรา9ไม่มีแต้ม หนักกว่าเยอะเลยนะครับส่วนผลอีกคู่นึงโคเวนทรีเหลือ10คนเนี่ยครับไบรตันได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
1: ้
0: ตัวผู้เล่นมากกว่าชนะไป 5-0 เลยนะครับไบรตันอยู่อันดับ4มี7คะแนนส่วนโคเวนทรีก็อยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่เหลือ10คน
1: ไบรตันนี่ยิงแต่ละนัดนี่โหดโหดทั้งนั้นเลยนะคะชนะวิลล่านัดเปิดฤดูกาลมา4ลูกนะคะนัดนี้มาชนะอีก5ประตูต่อ0นะคะ
0: ครับ
1: มาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะคะแข่ง4นัดมี12คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้4นัด12คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3ไม่น่าเชื่อฮัลซิตี้ค่ะตอนนี้นี่แข่งมา4นัดมี8คะแนนนะคะอันดับที่4ไบรตันนะคะมี7คะแนนอันดับที่5เชลซีก็มี7คะแนนค่ะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลนายังคงร้อนแรงชนะ5นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเลบันเต้ได้ด้วยนี่เป็นเกมระหว่างเลบันเต้ทีมอันดับ13เปิดบ้านเจอกับบาร์ซ่าจากฝูงที่ชนะมา4นัดรวดนะครับเล่นไป5นาทีเป็นชาบี้เอสปาร์ตครับที่ทำประตูได้ให้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นเจ้าหนูวัย19ปี
1: นี่ก็ถือว่าประเดิมประตูแรกนะคะกับบาร์เซโลนา
0: ใช่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยฤดูกาลเวลาขึ้นฤดูกาลใหม่มักจะมีดาวรุ่งขึ้นมาตลอดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับลูก2เป็นลามินยามาลนาทีที่19
1: แล้วคนยิงประตู2คนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ครับครึ่งหลังนาที48บาร์ซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นลามินยามาลรับหน้าที่ยิงเข้าไปบาร์ซ่านำ 3-0
1: แต่ว่านาทีที่78นะคะเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกค่ะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากอีวานโรเมโรค่ะ
0: ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็นาที88เป็นทางโรเจอร์บรูเก้ยิงเข้าไปนะครับให้ทีมไล่มาเป็น2ต่อ3นะเลบันเต้
1: ค่ะบาซ่ามาได้ประตูปิดกล่องนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะคาริมอเดยามี่นะคะก็มาทำประตูในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลน่าบุกเอาชนะเลบันเต้ได้4ประตูต่อ2คว้าชัย5นัดรวดนะคะตอนนี้มี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะคะมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนนะคะส่วนเลบันเต้ค่ะ5นัดมี5คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางค่ะ
0: มาดริดเกมล่าสุดเนี่ยชนะรายโยบายกาโนไป4ต่อ1นะ
1: นะคะก็มาดริดตอนนี้มี12คะแนนนะคะมาดูผลคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะคะเซตาบิโกเสมอกับมาลากานะคะ1ประตูต่อ1ตอนนี้เซตาบิโกอยู่อันดับที่15มี4คะแนนนะคะส่วนมาลาก้าอยู่อันดับที่17มี3คะแนนค่ะ
0: ขณะที่เกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบอาครุญญาไป 1-1 นะครับเกตาเฟ่อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนนส่วนอาครุญญาอยู่อันดับ6มีอยู่9คะแนน
1: ค่ะแล้วก็คู่ของเรอัลโซเซียดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เป็นชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดไปนะคะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็เป็นบาร์เซโลน่านะคะที่เก็บ15คะแนนเต็มนำจากฝูงเลยค่ะอันดับที่2เรอัลมาดริดนะคะมี12คะแนนอันดับที่3อาราเบสมี10คะแนนอันดับที่4อาเลติโกมาดริดมี10คะแนนเท่ากันกับเซบีย่าซึ่งอยู่อันดับที่5มี10คะแนนค่ะ
0: ครับขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูชัยให้บาเยิร์นมิวนิกเก็บจะชนะได้ในเกมไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกครับเกมนี้ทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกนะครับเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกนาทีที่26เนี่ยเป็นนัดคาวทำประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อนเอลเวอร์สแบกก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสัน
1: มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ
0: ครับแล้วก็นาที61มอริสครัสเทนมาร์เคอร์ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 แต่ว่าบาเยิร์นมาได้ประตูชัยจากทางแฮร์รี่เคนนะครับก็ทำให้บุกมาชนะไป 2-1 เดี๋ยวดูจังหวะยิงของแฮร์รี่เคนโอ้โหคือเขาบอกว่ามุมยิงเนี่ยหาจังหวะยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเนี่ยยิงได้โหคมจริงๆเลยชนะไป 2-1
1: ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสะสมคะแนนในการคว้าบัลลงดอด้วยนะคะยิ่งมากอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสนะคะก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกนะคะที่คว้า3คะแนนในเกมนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่4ค่ะตอนนี้จ่าฝูงนะคะเป็นฝ่ายบวกนะคะแล้วก็ตามมาเป็นดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนเต็มนะคะก็เป็นบาเยิร์นที่ตามหลังอยู่2คะแนนนะคะส่วนน้องใหม่เอเวอร์แบกค่ะนี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะคะแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนหลังผ่านไป3นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะ
0: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเบร์ไลป์ซิกเอาชนะฮัมบูร์กไป 5-0 ไลป์ซิกอยู่อันดับ5มี6คะแนนส่วนฮัมบูร์กอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยู่อันดับ18ยังไม่มีแต้ม
1: นะคะไปดูตารางคะแนนของบุนเดสลีกากันสักหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะจากฝูงเป็นฝ่ายบวกค่ะอันดับที่2เป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทั้ง2ทีมนี่เก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนนะคะอันดับที่3นะคะอัลส์บวร์กมี7คะแนนอันดับที่4บาเยิร์นมิวนิกมี7คะแนนอันดับที่5เอเบร์ไลป์ซิกมี6คะแนนค่ะ
0: ขณะที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีก1มีเกมดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกชลบุรีเจอกับระยองคู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะครับก็เล่นที่บ้านของชลบุรีเล่นไป5นาทีเป็นเรนานเกเน่ยิงให้ระยองออกนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครับนี่จังหวะยิงเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลังนาที48เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งๆเข้าสามเหลี่ยมโอ้ทีมเยือนนำเป็น 2-0 แล้ว
1: ค่ะแต่ว่านาทีที่55นะคะระยองมาเหลือผู้เล่น10คนเรนันกอเน่นะคะคนที่ยิงประตูแรกเนี่ยไปเจตนาสกัดหนักใส่ผู้เล่นของชลบุรีผู้สินเช็ค VAR นะคะก่อนจะชูใบแดงไป
0: ยกเท้าไปเปิดปุ่มใส่นะ
1: นะ
0: ครับทำให้เหลือ10คนนาที58เป็นสเตนิโอจูเนียมงให้ชลบุรีไล่มาแล้วเป็น1-2แล้วก็นาที81ครับเป็นเดนิสมูริโลยิงฟรีคิกให้เจ้าบ้านตีเสมอ 2-2 จากตาม 0-2 ตีเสมอได้แต่ว่าท้ายเกมนาที87ครับเป็นยอฮงกยูมายิงประตูชัยให้ระยองบุกมาชนะไป 3-2 นะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นจังหวะเหมือนจะปั๊มบอลกันนะแล้วเหลี่ยมดีกว่าครับเป็นประตูชัยให้ระยองชนะไปได้
1: ค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดนะคะขยับไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางค่ะขณะที่ชลบุรีลงสนาม2นัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แพ้ทั้ง2นัดตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะคะก็โค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องแก้เกมหน่อยนะคะ
0: ครับขณะที่ผลอีกคู่หนึ่งของไทยลีก1ประจวบเอาชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากเอสกาเมนเดสในช่วงนาทีที่42ประจวบ2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนสุโขทัย2นัดยังไม่มีแต้ม
1: ค่ะตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะเพิ่งจะแข่งกันมาแค่2เกมเท่านั้นระยอง FC จากการคว้าชัยชนะ2นัดนี้ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะเท่ากันกับการท่าเรืออันดับที่2มี6คะแนนอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดฉากดีนะคะชนะ2นัดรวดเหมือนกันมี6คะแนนส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดเสมอนะคะก็มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4แล้วก็ BG ปทุมก็มี4คะแนนเหลืออันดับที่5ค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับสเปนสถิติรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แข่งกันที่โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F สเปนทีมนำของกลุ่มนะครับชนะมา2เกมรวดเจอกับทีมชาติจีน
1: ค่ะครึ่งแรกสเปนนำก่อนถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะดาเลียล่าเอโกเต้ยิงจุดโทษนาทีที่19เปาโกเมนดาดอค่ะยิง2ประตูเลยนาทีที่41แล้วก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ
0: นี่เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-3 จากหวงเจียซินนาที66แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมสเปนเอาชนะไป 3-1 ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับได้แชมป์กลุ่ม F ไปพร้อมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับโปรตุเกส
1: ค่ะขณะที่ทีมชาติจีนนะคะจบอันดับที่3ของกลุ่ม3ค่ะมี4คะแนนแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน4ทีมที่จบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะก็จีนจะเข้าไปพบกับอิตาลีค่ะ
0: ขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเจอศึกหนักเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยเตะกัน 17:30 น.
1: ค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็อยู่สายเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะคะไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยค่ะก็สาวไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมนะคะในการที่จะเจอกับเจ้าภาพวันนี้นะคะสาวไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม E ร่วมกันกับเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไชนิสไทเปแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นสายที่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเอาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
0: ซึ่งทางโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็การฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่จะเจอกับญี่ปุ่นซ้อมกันเรื่องของลูกตั้งเตะด้วยนะครับทั้งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง
1: ค่ะก็ตัวแทนนักเตะนะคะอาชิรยายิ่งสกุลบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากค่ะระบบการเล่นร่างกายสมบูรณ์ดีเกมนี้ต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมให้มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยก็ได้เน้นนักเตะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะก็จะแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสถิติคู่นี้ญี่ปุ่นกับไทยเราเคยเจอกันมาในเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะทั้งหมดนะคะ
0: ครับญี่ปุ่นดีกรีเขาเคยเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้ชุดเล็กเขาก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอยู
1: ่ค่ะอ่ะวันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์เต็มที่ก็เล่นให้สนุกแล้วกันนะคะก็จะล้างตาญี่ปุ่นจาก4ครั้งที่เราแพ้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเกมกับทั้งไชนีสไทเปที่เดี๋ยวจะแข่งวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่21กันยายนก็มีลุ้นกับเวียดนามอีก1นัดนะคะ
0: ก็ติดตามถ่ายทอดสดได้นะครับทาง PPTV แล้วก็ทาง AS Play ด้วย
1: ใช่นะคะ
0: ส่วนฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกวันที่16กันยายนตอนนี้นักเตะของเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลยก็กำหนดการเดินทางก็คือเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซ้อมกันวันสุดท้ายวันที่13นะ
1: ใช่
0: 14เดินทาง
1: ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักฟุตบอลชายไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่ ไปถึงก็เข้าโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมต่อช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ทันทีนะคะเน้นเรื่องของการปรับตัว

0: กับสภาพอากาศแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายค่ะ
1: ครับก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายนัดแรก16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเราจะหนักหน่อยก็คือเกมเจอกับญี่ปุ่นนะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยทางทีมงานสตาฟโค้ชก็หวังว่าถ้าได้6คะแนนเต็มเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีสดใสแน่นอน
0: นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของโค้ชหวังนะคะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟได้แชมป์เป็นสมัยที่2นะครับเป็นแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่2นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ1ของรายการและก็มือ2ของโลกจากเยอรมนีต้องออกแรงเหนื่อยกว่า3ชั่วโมง33นาทีกว่าจะเอาชนะเบนเชลตันมือ8ของรายการและก็มือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปได
0: ้ค่ะก็ชนะมา3ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็แข่งนานนะจังหวะที่เขาชนะในลูกสุดท้ายแล้วได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะคะนี่คือการคว้าแชมป์การสแลมในปีนี้เป็นถ้วยที่2นะคะต่อจากการปลดล็อกคว้าการสแลมก็คือ French Open ปีนี้นะคะแล้วก็เข้าชิง3รายการวิมเบิลดันก็เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แล้วก็นี่แหละค่ะมาได้แชมป์ US Open ในปีนี้อีก1แชมป์นะคะนี่คือการคว้าแชมป์2ครั้งในปีนี้เลยสำหรับการสแลมนะคะ
1: ส่วนเชลตันก็พลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้คนอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันที่ได้แชมป์ US Open ก็คือแอนดี้ร็อดดิกนะ23ปีก่อนแอนดี้ร็อดดิกเนี่ยเสิร์ฟหนักเสิร์ฟหนักและภรรยาสวยมาก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะเป็นนางแบบ
0: ค่ะนะคะอ่ะก็ยินดีกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้าทางเขามากๆนะคะเพราะว่าคู่ปรับสำคัญอย่างการ์ลอสอัลคาราสเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไปยานิกซินเนอร์นี่ก็ตกรอบแรกนะไปนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้นะ
1: ครับขณะที่ฟอร์มูล่า1นะครับสนามที่14แชมป์เป็นของคิมี่อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมไว้ได้นี่เป็นรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่า1สนามที่14นะครับรายการ Spanish Grand Prix แข่งที่มาดริดที่สเปนรอบชิงชนะเลิศจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในรอบที่15รถของแลนสโตรจากทีมแอสตันมาร์ตินประสบปัญหาเรื่องระบบเบรกจนต้องออกจากการแข่งขันส่งผลให้สัญญาณ Virtual Safety Car ทำงานแต่ว่าแลนโดนอริสที่ตัดสินใจเข้าพิทไปเปลี่ยนเป็นยางนะครับเจอจังหวะสัญญาณสิ้นสุดลงพอดีทำให้เมื่อออกจากพิทอันดับหล่นไปถึงอันดับที่5แล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์นักขับจากโมนาโกทีมเฟอร์รารี่ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนอันนี้จุดเปลี่ยนเลย
0: นะคะแต่ว่าในช่วง10รอบสุดท้ายของการแข่งขันอันโตเนลลี่ก็อาศัยกลยุทธ์ชิงจังหวะเข้าพิทเปลี่ยนยางแซงชาวเลอร์เคขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก่อนจะควบรถคู่ใจรักษาระยะห่างแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในที่สุดนะคะก็ทำเวลาไปได้1ชั่วโมง 34.23754 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็มีแม็กเวอร์สเตเพนตามเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะตามหลัง 4.351 วินาทีแล้วก็แลนดอนนอริชนะคะไล่ฮึดกลับขึ้นมาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้นะคะ5.089 วินาทีที่ตามนะคะ
1: ขณะที่อันดับคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังเป็นผู้นำนะครับ292คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes AMG มี211คะแนนอันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีม Ferrari มี191คะแนน
0: ค่ะก็สำหรับฟอร์มูล่า1สนามถัดไปนะคะจะเป็นรายการอาเซอร์ไบจานกลางปีที่อาเซอร์ไบจานนะคะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่ MotoGP สนามที่14นะครับมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์สนามนี้ได้และที่สำคัญจากการคว้าแชมป์ทำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมแล้วด้วย
0: แซงขึ้นมานะคะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับมาร์คมาร์เกสนะคะนี่เป็นสนามที่14รายการกลางปีออฟซานมาริโนที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเมนเรสเนี่ยเริ่มเกมมาเป็นมาร์โกเบสกี้นะคะนักบิดชาวอิตาลีค่ะออกจากกริดผู้นำนะคะทำผลงานได้อย่าง างยอดเยี่ยมออกตัวบี้กันมาเลยกับมาร์คมาร์เกรสนะคะแชมป์โลกชาวสเปนจากทีมดูคาติเรโนโวแบบสนุกเลยค่ะก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าเบสเซคี้เนี่ยกลับล้มในโค้งที่12นะคะก่อนที่จะเข้ารอบที่2ก็ต้องออกจากการแข่งขันไป
1: แล้วก็ในรอบที่7ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลกปี2024ชาวสเปนจากทีมอาพิเลียเรซซิ่งบิดไล่แซงมาร์คมาร์เกสขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นในรอบที่12มาร์คมาร์เกสอาศัยความเก๋าบิดแซงคืนก่อนจะรักษาตำแหน่งจนครบ27รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา41นาที 13.013 วินาทีนะครับก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปอันดับ2เป็นของอเล็กซ์มาร์เกสน้องชายนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดอาคอสตา
0: ค่ะอเล็กซ์มาร์เกสนี่ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำระหว่างขับนะคะก็ขับเคี่ยวกันสนุกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแชมป์รายการนี้แล้วก็รองแชมป์เป็นของคู่พี่น้องมาร์เกสนะคะก็ชัยชนะในสนามนี้อย่างที่บอกไปส่งผลให้มาร์คมาร์เกสเนี่ยตอนนี้แซงฮอเก้มาตินขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมรวมนะคะตอนนี้เนี่ยมี274คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นมาร์โกเบสคี241คะแนนค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นกลางปีออฟออสเตรียค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ผ่านไป12สนามแต่ว่าทางทีมโตโยต้าเนี่ยก็การันตีได้แชมป์โลกผู้ผลิตสมัยที่10ละ
0: ค่ะนี่เป็นการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก2026รายการที่12นะคะชื่อรายการ WRC Rally Chile BOBO นะคะที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอลิเวอร์โซเบิร์กค่ะนักขับจากทีมโตโยต้าขับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง57นาที8วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะคะอันดับที่2เป็นเซบาสเตียนโอกิเย่เพื่อนร่วมทีมค่ะตามหลัง 16.6 วินาทีและอันดับที่3เป็นอาเดรียงโฟโมจากฮุนไดนะคะตามหลัง 33.3 วินาทีค่ะ
1: ชัยชนะของโซเบิร์กครั้งนี้นะครับช่วยให้ทีมโตโยต้าการันตีแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตเป็นสมัยที่6ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์เทียบเท่าสถิติของแลนเซียโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สนาม
0: ค่ะด้านเอลฟินอีแวนส์นะคะนักขับอังกฤษยังเป็นผู้นำคะแนนสะสมค่ะมี230คะแนนอันดับที่2ซามิปาจารินะคะ213คะแนนและอันดับที่3โอลิเวอร์โซแบกมี209คะแนนค่ะรายการต่อไปจะเป็นสนามที่13นะคะก็คือ WRC Rally อิตาเลียซาดิเนียนะคะระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมแข่งกันที่ประเทศอิตาลีค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนแข่งครบ21สเตจแล้วนะครับสเตจที่21เป็นสเตจสุดท้ายนี่เป็นรายการลาวูเอลต้าเอสปัญญาสเตจสุดท้ายระยะทางอยู่ที่112กิโลเมตรจากคาฟูกานาดาถึงกานาดาครับ
0: ค่ะปรากฏว่าโทเบียสโยฮันเนสเซนนะคะจากทีม Uno X ค่ะโชว์ฟอร์มสุดยอดปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เป็นอเลสซานโดโลเมเล่นะคะอันดับที่3เป็นรัมเซสเดอบรอยค่ะแล้วก็เฮนริกมาร์ชนะคะนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้นะคะก็ทำเวลาสะสม21สเตจตอนนี้เนี่ย73ชั่วโมง52นาที55วินาทีก็กลายเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะ
1: ครับอันดับ2เป็นพีมอสโรกริชจากทีมเรดบูลโบฮาฮันโกเฮเวลาตามหลัง2นาที15วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทีมเดคาธลอน CMA CGM นะครับตามหลังอยู่2นาที44วินาทีด้วยกัน
0: ค่ะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเชนรอรี่นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทิ้งห่างถึง11สโตรกเลยค่ะห่างมากนะคะ
1: นี่เป็นรายการ Amgen Irish Open นะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์วันสุดท้ายเชนรอรี่โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย39ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับทำ7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วัน23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะขาดชนะแพทริกรีดและฮัวกินนีมันที่จบอันดับ2ร่วมถึง11สโตรกเลยซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนะครับพร้อมทำลายสถิติเดิมของเบรนฮาร์ดลังเกอร์ ที่เคยชนะรายการนี้ด้วยระยะห่าง10สโตรกเมื่อปี1987
0: โอ้โห23อันเดอร์พาร์อันดับที่2 12อันเดอร์พาร์นะคะนอกจากนี้ค่ะนี่คือแชมป์ Amgen Irish Open สมัยที่2ของโรลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่คาวตี้รูทแล้วก็ยังเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่7ในอาชีพก็รายการนี้รับเงินรางวัลไปประมาณ29ล้านบาทนะคะขณะที่แพทริกรีดแล้วก็ฮัวกินนีมานอันดับที่2ร่วมเนี่ยรับกันไปคนละ14ล้านบาทค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแข่งกันที่มาเก๊าที่จีนครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 800,000 เหรียญสหรัฐเป็นรายการ WTT Champion มาเก๊า2026นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
0: ค่ะก็มิวะฮาริมาโตะมือ1ของรายการความหวังของญี่ปุ่นนะคะดวลกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนค่ะเป็นมิวะฮาริมาโตะนะคะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัย18ปีใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเฉือนเอาชนะสาวจีนไป4ต่อ3เกมส่งผลให้เธอคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับ WTT Champion แล้วก็เป็นรายการที่3ติดต่อกันนะคะต่อจากชัยชนะครั้งก่อนที่ฉงชิ่งเมื่อเดือนมีนาคมและเป็นรายการที่2ที่โยโกฮาม่าที่บ้านเกิดด้วยค่ะ
1: มีใช้เดี่ยวด้วย
0: ค่ะก็เป็นทรูโมเลกานักตบลูกเด้งสาวสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโกกูคาวเดราโนจากบราซิลไปได้4ต่อ1เกมก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็โมเลกาคว้าแชมป์ WTT Champion เป็นสมัยที่2ในอาชีพหลังเคยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาที่มงเตลีเยประเทศฝรั่งเศสค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เชียร์กันนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม
0: เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะหนักหน่อยแต่ว่าก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ค่ะ
2: เชียร์เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพ Elswen หุ่นยนต์ Humanoid เสมือนจริงซึ่งมีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากๆนะคะอีกทั้งยังสามารถขยับใบหน้าได้อย่างอิสระกว่า38สร้างความตื่นตาตื่นใจในการประชุมเทคโนโลยี Inclusion Conference on the Ban ปี2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้อย่างมากเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาทีช่วงที่2เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นกับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก MBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะยุคกะพีเบาเกลียงและกันหนองยิ่งออมนั่นเองค่ะเริ่มต้นสัปดาห์กันเลยวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะก็มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมติดตามแลกันได้ไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลก็ไม่เลข10แอดและก็ทางเพจวันนี้ไล่เราด้วยนะ MBT ภาคใต้ของเราค่ะน้องต้นนามปรมินทร์นิระโซ่คุณอเนกพริกไทยข้ามาแลกกันแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Facebook นะคะรวมไปถึงถูกช่องทางที่เห็นหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมไปแลกข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ทางรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันโดยเฉพาะในช่วงสุกเท่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก
1: ็
0: มีไล่ๆข่าวไล่ๆเหตุการณ์กับน้องงอมโดยเฉพาะผู้รักผู้ใหญ่ลงมาในพื้นที่นะฐานะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปไล่ทีทีเดียวเดี๋ยวนี้หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับรวมถึงช่วงนี้แขกันมาแล้วและเดือนตุลาคมนี้ประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเพณีจะพาทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวนะครับชิงถ้วยพระราชทานหนึ่งเดียวในประเทศนะกับสถานประเพณีจะพาทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของเรานะครับปักหมุดรอแล้วแต่ว่านี่มีการประกวดเรือพนมพระจำลองโ
1: อ
0: ้โหนะครับที่โรงเรียนเทศบาลที่นี่ช่วยๆต่างปีน้องยอม
1: ส่งเข้าไล่ลำเห็นว่าปีนี้นะคะเดี๋ยวนอกจากที่จะมีการประกวดเรือพนมพระจำลองแล้วใช่ไหมฉากพระทั้งที่นี่เขามีไล่กิจกรรมด้วยการพี่เบาเกลี้ยงเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับทางด้านข้องฐานประเสริฐบุญประซอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีว่าในปีนี้นะคะการเตรียมการจัดงานพันพรือกันมั่งนะคะแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจของเราค่ะจะมีอะไรกันมั่งเมื่อที่เข้าวัดพี่เบาเกลี้ยงนะคะเดี๋ยวพอครับข้าวพันซ่านี่เรา MOU กันใช่ไหมข้าวพันซ่าไปเที่ยวอุบลทีนี้ออกพันซ่านี่พี่น้องเตรียมตัวมาเที่ยวสุราษฎร์กันนะ
0: แต่เดือนทริปนี้ไปโคนก่อนช่วงนี้นะครับมาประปีนี้ทำกันเกโคนนะ
1: บุญซ่าเดือนทริปแล้ว
0: เดือนทริปทรงตาใหญ่นะครับอ่ะรายละเอียดเป็นพันพืชกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในช่วงสันข้าวเช้านี้ครับ

0: เอาละกลับมาที่ทันข้าวเช้านี้นะครับไปแลนที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเป็นห้องกระจายข้าวนะหมู่ที่8ตำบลป่าร้อนอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหน้านางสุรไทยเลิศกาเซ่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพลพิทักษ์แมนซิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุพลเกียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รวมถึงผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นะครับไปที่หมู่ที่8บ้านไหนเข้าตำบลป่าร้อนอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนายภูชงปานช่วยกับปลัดอำเภอกาญจนาดิษฐ์นะครับแทนท่านอำเภอเนี่ยให้การต้อนรับพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออปมช.ผู้ดูแลกระจายข้าวนะครับตรงนี้นะผู้ใหญ่พลเพชรรักนะครับให้การต้อนรับพร้อมด้วยเครือข่ายมักไม้ครับน้องยอม
1: ค่ะโดยนางสุดฤทัยเลือดกระเซมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบห้อกระจายข้าวเพื่อจะเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้าวสารตรงนี้ไปยังประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถั่วถึงพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุและก็สื่อออนไลน์เอาไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้าวสารและการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนค่ะ
0: ครับปัจจุบันนะครับนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีสถานีโทรทัศน์5ช่องครับเครือข่ายวิทยุอีกกว่า100คลื่นครับแมวและก็แพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่า700 account ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันทั้งมันรวมกับพ่อกระจายข้าวในพื้นที่ได้โดยกระจายข้าวมีอยู่ทั้งเม็ดเนี่ยประมาณ 80,000 แห้งนะสามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนพื้นที่ได้โดยตรงเลยรวมถึงสามารถนำเนื้อของรายการโทรทัศน์และก็สื่อออนไลน์ตัวเนื้อวิทยุเนี่ยไปเผยแพร่ช่องทางชุมชนได้เราจะนี่กรมประชาสัมพันธ์นะครับยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสั้นได้กว้างไกลนะครับนะประชาชนทั่วประเทศต่อยอดถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศผ่านโครงการความร่วมมือการสื่อสารระหว่างประเทศครับ
1: ค่ะทางด้านของผู้ใหญ่อภรแพทรักนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ค่ะเป็นคนที่ดูแลห้อกระจายข้าวนะก็บอกว่าห้อกระจายข้าวแห่งนี้ค่ะรับสัญญาณจากรายการอปมสัมพันธ์ตีคองรองข้าวแล้วก็รายการอื่นๆของสวทสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ 4:50 นะคะเป็นประจำทุกวันเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มาติดตามแล้วก็มารับฟังข้าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลรวมไปถึงประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติและก็พยากรณ์อากาศนะคะที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและก็ทันต่อเหตุการณ์ประกอบกับเอกลักษณ์ในการเล่าข้าวภาษาใต้ท้องถิ่นที่เป็นกันเองค่ะก็ทำให้เข้าใจกันได้ง่ายนะคะมีผู้ดำเนินรายการในซ่องนุ่มนะเบาเหนื่อยเบาเกลี้ยงนะคะมีน้องนกเอียงน้องดาวแล้วก็น้องเศร้าหมุกใช่ไห
0: ม
1: นะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แค่นั้นก็มีแฟนคลับกันนัดเนี่ยแล้วนะรับฟังรายการข้าวสารทุกวันตลอดระยะเวลา15ปีแล้ว
0: ครับโอ้กระจายข้าวผู้ใหญ่พอเนี่ยตั้งมา15ปีนะรายการมานานวันนี้เรายอมแต่โอ้กระจายแกตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่มา15ปีเนี่ยแกก็ทำโอ้กระจายข้าวเลยโอ้กระจายข้าวของเผือเนี่ยก็จะเป็นเศร้าใช่ไหมเศร้าเล็กใช่ไหมเป็นเศร้าหวยควาใช่ไหมแต่ของผู้ใหญ่พรเนี่ยนะครับเก็บแคว้นที่ปลายโต้เลยต้นโตหน้าบ้านเลยนะครับ
1: คือได้ยินกันทั่วนะ
0: ในเสียงดังเจ้าทั้งหมู่บ้านนะครับนะและการที่สำคัญวันนั้นขอบคุณนะครับนักแฟนรายการที่เดินทางกันมาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของอำเภอการดิษฐ์อำเภอใกล้เคียงนะครับมาให้การต้อนรับและก็พบกับนักจัดรายการอปมรุ่นเก่า
1: ค่ะ
0: ดีเจนกวีดเนี่ยนะในจัดรายการ
1: นี่ไงนี่ไงไปด้วย
0: กันด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: จัดรายการสดๆให้แฟนในพอให้คิดถึงกันด้วยในวันนั้นนะ
1: อันนี้ก็เป็นแฟนคลับนะของกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละค่ะอีกหนึ่งภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันเสาร์ท่านไปลงพื้นที่แดกเดียวใช่ไหมวันอาทิตย์ท่านก็ไปเหมือนกันค่ะโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อที่ว่าที่จะไปเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าซี่วิชัยทับเทียงค่ะชื่นชมในเรื่องของการสืบสานอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมกับผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนอย่างยืนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุดฤทัยเลิศกระเซมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโซ่พลเขียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และก็ยังมีผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อจะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มโรงทอผ้าซี่วิชัยทับเทียงค่ะที่นี้ได้รับการคัดเลือกและก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบไทยโดยมีนายนันทพันธ์ผัดนัน ชูทอนแม่ค้าประธานกลุ่มโรงทอพาซี่วิชัยถับเถียงพร้อมด้วยนายชเวงสวยบำรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผุ่นพินมีนายชัดชัยริดแพทนะคะกำนันตำบลผุ่นพินและการสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับค่ะ
0: ท่านนายกชเวงแกก็มาต้อนรับเลยแกเจ้าบ้านน้องยิ่งอมนะครับในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตนะครับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชื่นชมนะครับการดำเนินงานของกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยประยุกต์การสร้างสรรค์ลวดลายนะครับนะรวมสมัยและก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดพัฒนาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและก็ของใช้สร้อยที่ทันสมัยนะครับเพื่อผลักดันให้ผ้าไทยเนี่ยกลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการพัฒนาสร้างรายได้สร้างอาชีพและก็ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโรงทอผ้าแห่งนี้นะครับมีจุดเด่นการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์โดยเทคนิคทอผ้าหน้าเดียวครับอันเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความประณีตและความชำนาญโดยเฉพาะนะครับการถ่ายทอดลวดลายที่เรียบเรียงเรื่องราวประวัติอัตลักษณ์และของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นว่าวัดสมุหนิมิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะชื่อว่าแก้วนิมิตครับมีความลึกมีมิติและก็สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะครับแต่ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยฝีมือคนไทยให้ก้าวใกล้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณพี่เป๊ปซี่นะ
1: พี่เป๊ปซี่คุณนันทพันธ์ผัทธนันทร
0: ครับในวันที่มีการเปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เนี่ยนะก็จะมีนิทรรศการผ้าไทยคุณเป๊ปซี่ก็มานำเสนอนะครับให้ท่านอธิบดีได้เห็นด้วยแล้วก็ตันก็เลยเนี่ยลงไปเลยของจริงที่โรงท่อด้วยกับพี่งอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนั้นจังหวัดติดหมายติดมือคนหนึ่งลายพื้น
1: กระตุ้นเศรษฐกิจ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปแลกกันต่อที่กรสมุยกันบ้างครับมีการซักซ้อมแนวทางบังคับใช้กฎหมายนะครับในประเทศคนต่างด้าวนะครับย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานควบคู่การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนครับโดยที่องค์ประชุมที่ว่าการอำเภอกอสมุยนะครับนายณริชาโคซาวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองนะครับในอำเภอกอสมุยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประชุมซักซ้อมนะครับในทางการดำเนินการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศครับในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569การประชุมมีเป้าไม่สำคัญนะครับเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันนะครับและก็มีประสิทธิภาพในการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการหรือการกระทำที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยอันดีนะครับศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมไปถึงกรณีการลบหนี้เข้าเมืองครับการทำมันหรือว่าการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับปลอมแปลงเอกสารหรือกระทำความผิดกฎหมายครับ
1: พร้อมกันนี้ก็มีการซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานค่ะตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศไปจนถึงการส่งตัวคนต่างดาวออกนอกราชอาณาจักรและก็การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะก็ได้เน้นย้ำนะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนข้องกฎหมายพร้อมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการพันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชนค่ะสำหรับเกาะสมุยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเรานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะบูรณาการการทำงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันค่ะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนรวดเร็วและก็มีมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยก็ยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติและแต่ว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก็ต้องเคารพและก็ปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าพบว่ากระทำผิดนะกระทำผิดอะไรก็ตามค่ะที่ว่าเข้าค่ายผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองล่ะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: เมื่อเราพบว่ามีการกระทำความผิดนั้นวันนี้เรามีการบังคับใช้กฎหมายอยู่2ฉบับด้วยกันครับก็คือพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499แล้วก็เรื่องของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศ2569นะครับซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงเรื่องนี้เองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการที่เราจะสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องกันสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการที่คนต่างด้าววันนี้เข้ามาในบ้านเมืองในราชอาณาจักรของเราทั้งในรูปแบบของการมาประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบของการมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความถูกต้องเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผ่านมาที่พบมีปัญหาก็คือเรื่องของการก่อเหตุซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จึงทำให้มีการเนรเทศชาวต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายไทยนะครับถึง2รายในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆรายไปนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยว่าอยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศนี้ว่ารัฐไทยประเทศไทยนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในผืนแผ่นดินไทยในทุกๆคนนะครับภายใต้การปฏิบัติตามกรอบและกฎหมายของประเทศไทยแต่เราจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วมาละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการข่มขู่ข่มเหงรังแกของพี่น้องคนไทยนั้นตรงนี้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สังคมประเทศไทยของเราสงบสุขให้จงได้ครับ
1: เมื่อธันวาและใครที่มาเราต้อนรับทุกสัญชาติและแต่ว่าก็ต้องเคารพกฎกติกาของเรากันนะคะทีนี้เดี๋ยวไปแลในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพนักปกครองกันมั่งค่ะโดยสุราษฎร์ธานีค่ะได้เสริมสร้างศักยภาพนักปกครองยกระดับภาพหลักเนี่ยค่ะควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนค่ะนายกลานรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายท้ายถอดประสบการณ์และการแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการปกครองค่ะโดยการยกระดับภาพลักษณ์ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยียุคใหม่เอามาประยุกต์ใช้ในการบริหารบริการประชาชนนะโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมค่ะก็จะประกอบไปด้วยปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองและกับบุคลากรในสังกัดกรมปกครองในหาทางแมทเนี่ย19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าอบรมทั้งแมท175 คนค่ะ
0: ครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับภายใต้การนำของนายชวลิตรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการแนวคิดต่างๆในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรนะครับนะขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพยังยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมรวมไปถึงเพื่อกระตุ้นนะครับการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมในการทำงานมุ่งเน้นความมุ่งมั่นนะครับในการปฏิบัติงานการเรียนรู้กับพัฒนาคนพร้อมกับเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและเกิดความแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์กรนอกจากนี้ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บทบาทของ AI ในการพัฒนาภาครัฐทรูดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ยกระดับในการบริการประชาชนอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไรแต่ว่านี้ทางด้านของท่านจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านได้มาปิดโครงการนี้นะท่านก็บอกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้จักกันกับน้องยอมกายเครือข่ายนักปกครองทั้ง19อำเภอเนี่ยได้มีความผูกพันกันนะแล้วก็ทำงานร่วมกันสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปเลยที่ออกการค้าและก็ว่าอีซี่ก่อนนะคนที่ธรรมรัฐกันบ้างกับจับมือภาคีเครือข่ายพลิกโฉมซาดเดือน10เมืองโคนครับชูแชมเปี้ยนเทศไตเทศสไตล์2026นะครับแล้วก็นี่แหละครับถึงว่า
1: แอดวานว่าเดิม
0: แอดวานว่าเดิมนะในการรังสรรค์เมนูสีดำจากวัตถุถงทิ้นปลุกพลังงานเดือน10เนี่ยกว่า40ล้านตัวทางเมืองโคนครับโดยนี่แหละครับที่ร้านกิลี่สะพานยาวนครที่ธรรมราชนะครับคึกคักไปด้วยผู้คนแล้วก็เมนูอาหารสีดำโอ้เมนูสีดำเนา
1: ะ
0: น่ากลัวนะหลังสั้นนะครับนะตอนรับเทศกาลยิ่งใหญ่ของเมืองคอนโดยมีนางเดือนเพ็ญสีเพชรกับประธานองค์การค้าจังหวัดนครที่ธรรมราช พร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์พจน์จำเนียนกับประธาน YEC นครที่ธรรมราชนายมนตรีมานะตอครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครที่ธรรมราชนายลงกฎวัชรสิ้นกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครที่ธรรมราชนะครับรวมแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลเทศใต้สไตล
1: ์เทสตี้ม
0: ั้ยเทสสไตล์นะครับ2026นะนี่เสียงว่าจัดขึ้นนะครับเป็นปีที่2แล้วโดยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับ
1: สำหรับในปีนี้นะคะเทสใต้เทสตี้นี่ไหมล่ะก็มาในธีมล็อบเมืองคอนะคะปลุกเสน่ห์อาหารซี่ดำนะก็เป็นซี่ที่เกี่ยวเนื้องกับงานบุญศาสตร์เดือนซิปนี่แหละค่ะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครซี่ธรรมราชการผ่านการรังสรรค์เมนูรูปแบบใหม่ที่ยังคงวายซึ้งรสชาติที่จัดจ้านตามแบบฉบับของคนคอนค่ะโดยการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสมผสานกับองค์ประกอบซี่ดำย่างซางสั้นค่ะฉันว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะ3ชั้นพะโล้แห้งแล้วก็มีข้าวมันโคลนทะเลขนมดำเนียนกับดำนัวค่ะโดยรวบรวมเอาอาหารแล้วก็คาเฟ่ชั้นนำว่าซี่ซิปแห้งนะคะมารวมสร้างสรรค์เมนูซี่ดำพร้อมเปิดตัวกิจกรรมตามล่าเมนูซี่ดำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตระเวนไปตามล่า5ความร้อยแล้วตามล่า5ความร้อยแล้วค่ะแล้วก็สัมผัสเรื่องราวของเมืองนครซี่ธรรมราชนี่เขาชิงตัวรางวัลนะเป็นตัวเครื่องบินจากไทยเวจเจ็ตแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิ่งหนีพี่กัน ในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะพี่เบาเกลี้ยง
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะขึ้น28กันยายนนี้แล้วนะครับถึง31ตุลาคมผู้สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook นะครับหน้า YEC นครซี่ครับนครใช่ๆกับ YEC นครนะ
1: YEC นครโอ
0: ้เมนูซี่ดำซี่มีอะไรมั้ง
1: โอเลี้ยง
0: โอเลี้ยงอุ่นน้ำ
1: นั่นแหละก็ต้องไปตาม5ความร้อยนะคะก็งานนี้ไล่วันนะ28กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เนี่ยค่ะกิจกรรมน่าจะแนนไปแลกกันในเพศได้ค่ะ
0: ก็น่ากินนะนะครับไปดูกิจกรรมที่ผ่านกันมาเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับคือคักทีเดียวที่บันดอนสุราธานี
1: ใช่แล้วเพราะว่าเขามีกิจกรรมวิ่งค่ะสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะงานนี้เห็นว่ามีนักวิ่งว่า 3,200 คนค่ะมารวมสัมผัสซีซั่นยามค่ำคืนการมุ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธานีค่ะโอ้นี่บรรยากาศนุกเลยนะคะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เขาเริ่มกันตั้งแต่วันเย็นเลยนะแต่ว่ามีการปล่อยตัวในช่วงหัวค่ำใช่ไหมเบาเกลี้ยง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ที่บริเวณท้าปลาว่านเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางก้อนกมลยุติธรรมรองนายกเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะโดยมีนายประเสริฐบุญประซอบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนางโซภากาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีคณะผู้บริหารค่ะหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนแค่ครูมีเกียรติและก็ที่สำคัญก็คือนักวิ่งว่า 3,200 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับท่านรองผู้ว่าแกกระโบกครับสุราษฎร์เรามีศักยภาพการค้าการเศรษฐกิจนะครับระดับประเทศอยู่แล้วและการจัดงานครั้งนี้การนี้แหละครับหมายว่ากิจกรรมคือผสมผสานกีฬาดนตรีเห็นไหมน้องยิ่งอมนุกกันเลยเต้นกันร้อย
1: นี่ยกนุกโน่เลย
0: เต้นกันจนในเม็ดเองแล้วก่อนไปวิ่งกันนะครับดนตรีกีฬาปนกันเลยครับกิจกรรมลักการเนี่ยทับละว่านนะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็มีดนตรีคือนั่นนุกสีเดียวแล้วก็ปล่อยตัววิ่งกันนะครับในเวลาระยะ5กิโลเมตรเนี่ยวิ่งเริ่มวิ่งเวลา21นาฬิกานะครับแล้วก็มีกลุ่มนักวิ่งระดับ 2,000 คนระยะ5โลนะ10โลก่อน10โลก่อนเนี่ย10โลปล่อยเวลา21นาฬิกาแล้วก็12โลนี่ปล่อย205โลนี่ปล่อย12โลนี่ปล่อย21นาฬิกา15ใช่ไหมปล่อยตัวนะครับผ่านบรรยากาศกลางเมืองสุราษฎร์ธานีครับ
1: ก็ไล่ระยะทางกันเลยนะ
0: มีช่วงระยะและมี5 10 15ปล่อยกับ12ปล่อย12ก่อนแล้วก็มาปล่อย5นะ
1: นะคะก็ทุกระยะก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืนของสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ไปข้าวสู้สันชัยกะทิทาปราว่านนี่แหละค่ะแต่ที่สำคัญนี่แหละเขามีนี่คอนเสิร์ต
0: คอนเสิร์ตในประตูแรกนุ่งกันเลย
1: ค่ะ
0: พี่โลกแม่วิ่งกันกินนะ
1: สนุกสนานไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนนะครับก็วิ่งกันคืนนั่นคือคักทีเดียวนะครับแล้วก็มีศิลปินหลายคนบนเวทีสนุกกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปเลยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสักข้าวนะครับรวมวัดโพธาวาสโรงเรียนเทศบาลที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและกลุ่มสายบุญนะครับจัดการประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งที่6แล้วมีผู้ส่งประกวดถึง22ลำนะครับใน2ประเภทครับโดยเมื่อบ่ายก็แร้แต่ว่าที่โรงเรียนเทศบาลที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานนะครับในพิธีร่วมขบวนแห่เรือพนมพระจำลองจังหวัดโพธาวาสมายังโรงเรียนเทศบาลซี่แล้วก็มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลซี่นะครับเครือข่ายสายบุญเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมจำนวนมากเมื่อขบวนมาถึงโรงเรียนเทศบาลซี่นะครับนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศม

0: ปรากฏว
1: คร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ได้แก่ทีมสิ้นซางสั้นนะคะเป็นเยาวชนจากจังหวัดคารุซาสมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนี่ทีนี้หลายคนสง
1: ค
0: ส
1: ร
0: ัั ย
1: บ
0: ว่าเขาตัดสิ้นพลื้อใช่ไหม
1: กอเกนเนี่ยนะครับผู้ทรงพนันต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ออกแบบเองนะห้ามเอาของเผือนมานะครับแล้วก็มีความวิจิตรสวยงามใช้ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ประดับตกแต่งลวดลายที่เหมาะสมนะมีสัดส่วนที่ตรงในน้องยอมประณีตนะครับมีมิติทางศิลปกรรมมีรูปทรงสัดส่วนที่ถูกต้องตามเกณฑ์ในเขาบอกแล้วนะครับก็มีขนาดความยาวความกว้างเรียบร้อยนะครับมีรูปทรงสวยงามสะดุดตานะครับที่คาดไม่ได้เลยตัวต้องมีบุษบกนะเมื่อเรือพนมพระจริงมีบุษบกแล้วก็เป็นแบบของเรือพนมพระสุรัตน์คือต้องมีพญานาคนะครับเราจะเห็นเนี่ยลำที่ชนะเนี่ยนะครับทรงลำเอาที่ชนะประเภทเยาวชนก็เนี่ยที่บักเลี้ยงมีโอกาสได้ไปเป็นคณะกรรมการตัดสินมาได้แต่ว่าน
0: ะ
1: ประเภทเยาวชนเนี่ยมาจากกาบี้เนี่ยเขาได้ที่หนึ่งที่สองเลยนะนี่คือที่หนึ่งลำนี้สีทองเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเขาละเอียดมากๆและก็ที่ต้องให้เนี่ยเพราะเขาไม่ได้มาแปะนะเขาแกะสลักเลยลงดินในตัวไม้เลยนะครับส่วนลำที่สองนี่ก็คือมาจากสีเดียวกันมาจากกระบี่เหมือนกันนะครับลำสีม่วงนะนี่คือประเภทเยาวชนส่วนประเภทประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีลักไล่นะแต่ว่าที่เข้าเกณฑ์ต้องเข้าเกณฑ์แบบคือต้องรักษาความเป็นเรือพระไว้นะครับก็มีอยู่ของน้องๆเนี่ยที่หนึ่งก็คือมาวิไลราชภัฏสุราษฎร์ธานีลำนี้เลยครับนี่ประเภทประชาชนนะเขาก็ช่วยจริงๆสัดส่วนคือเรือพนมพระแบบสุราษฎร์เนี่ยต้องมีพญานาคต้องมีบุษบกนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีเนี่ยต้องมีครบมีธงมีธงมีป้ายมีพระพุทธรูปนะ
0: ก็ต้องคาวลักเกณฑ์แล้วก็เขาจะมีคะแนนในแต่ละหัวข
1: ้
0: อ
1: นี่ลำนี้ชนะประเภทประชาชนลำสีเขียวมาเลยแต่เดียวนะครับข้องน้องรัชพัฒน์นะอันนี้ก็ได้รางวัลที่ซ่องประเภทเยาวชนครับอันนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันนะไม่ใช่อันนี้ครับอีกอันนึงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันศิลป์นฤมิตอันนี้ก็ใช้พลดพราวมาทำต้องชื่นชมสถานที่ตะบานนครสุราษฎร์ธานีวัดพุทธวัฒน์นะครับแล้วก็เครือข่ายสายบุญเนี่ยที่ทำมาจนถึง6ครั้งแล้วก็เนี่ยโคสเนอร์เลยนะยากในทีชนะเนี่ยไปใช้ตู้แก้วเลยตั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะโย
0: ม
1: ดอนเมืองหรือสุราษฎร์เลยนะทำแล้วนะ
0: เนี่ยท่านนายกได้ยินแล้ว
1: ได้ยินแล้ว
0: จริงๆ
1: บอกกันนะ
0: เอาทีนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาแลอีกหนึ่งเรื่องราวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เผาเกรียง
1: ครับไปแลกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวหานมากรรมโอท็อปนะครับอ่าวไทยใจกลางเมืองนครนี่เขาคนสินค้าโอท็อปนะครับคุณภาพเยี่ยมที่ขัดสั้นมาจากทัวฟังอ่าวไทยนะมาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดไกลเกียงได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าชุมชนภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตนะครับจากเยาวชนทุกค่ำคืนด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับอันจัดกันวันที่15ถึง24กันยายนนี้แล้วนะเวลา10โมงถึงนู้นแล้วครับ28นาฬิกาที่สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามกันได้ครับจากวิทยาครับ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คัดสรรมาให้เลือกชิมชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน16กันยายนนักร้องเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัย18กันยายนชวนน้องล่องใต้กับแม็กราเช20กันยายนพบกับวงทัพผ้า22กันยายนพบกับเตยวิริยาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชทุกค่ำคืนมาช็อปมาชิมเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของประเพณีหญิงใหญ่ก่อนจะวัดสุราษฎร์ธานีประเพณีจับปลาทอดพระบาทและแข่งเรือยาวครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงาน

0: ระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับส่วนเรื่องข่าวจะตายชวนจับกระแสตายกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับวันนี้เค้กกันมาเลยละครับปีนี้กับงานประเพณีจับพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงทั่วประชาธานนั้นนะครับรายละเอียดเป็นพันพื้บ้างวันนี้รายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีร่วมพูดคุยในรายการกับท่านรองนายกครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยิ่งออมกับบอกเลี้ยงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับต้อนรับสู่เรื่องข่าวชาวใต้นะครับท่านครับก่อนจะไปเรื่องงานจับพระลาวิทย์หนุ่มอะไรแต่เดียวนี้ประกวดจำลองไปเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ปีนี้มาถึง22ลำถือว่าเยอะมาแล้วก็มีความหลากหลายภายใต้เงื่อนไขเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเรื่องที่เรามีความภูมิใจมาร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ทุกคนก็รอจดจ้องอยู่กับงานจับพระแล้วก็ได้เริ่มกิจกรรมที่สำคัญไปแล้วนะครับ งานนี้ต้องขอบคุณพระมหาพระมณะมโนวัฒน์ธรรมชูโตพระปลัดมโนวัฒน์ธรรมชูโตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสนะครับมีความมานะปุกปันผมเองก็นึกไม่ออนะครับว่าปีนี้เราจัดปีหน้าเราจัดปีต่อไปเราจัดแล้วเขาจะเอาอะไรมาทำแต่กลายเป็นว่าทุกปีมีพัฒนาการมีสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไม่น่าเชื
1: ่อ
2: 6ปีแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็มาขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าคนเรานี่คิดกันได้
0: นะครับก่อนจะไปถึงลำใหญ่เราได้ลำเล็กกันก่อน
1: ลำเล็กก็ช่วยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงภาพรวมของการจัดงานค่ะท่านนายกให้พูดถึงความสำคัญและก็เป้าหมายหลักค่ะในการจัดงานประเพณีชักพระของเราในแต่ละปีค่ะ
2: กับเป้าหมายหลักในการจัดงานชักพระของเราก็คือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแหวนดูล้านและการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับมีความผูกพันกันในระหว่างองค์กรต่างพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วกลับมาบ้านมารวมทำบุญอันนี้คือเป้าหมายหลักคือส่งเสริมให้ทุกคนนะครับมีความรักความสามัคคีมีส่วนร่วมแล้วก็เศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีก็จะได้พัฒนานะครับจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละปีเราก็พัฒนาขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะไปสู้ต่างชาตินะครับให้แค่ชาวต่างประเทศได้มาชมมาดูได้มาเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับ
0: นี่ถือว่ามีความร่วมมือจะถูกภาคส่วนเน้นไปที่ประชาชนด้วยกันครับ
2: ครับเราจัดงานชักพระร้อยกว่าปีนี่คือเราจัดงานที่เป็นที่รวมของคนต่างจังหวัดแต่ก่อนนี้คนที่จะทำบุญก็ต้องไปแขวัดแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือไปแขวัดแล้วก็มารวมกันที่สะพานนริศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแต่ก่อนนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาปัจจุบันนี้หน่วยงานระดับจังหวัดทุกหน่วยงานรวมถึงอบจได้มารวมกันจัดงานนี้งานของเราใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ข้อย้ำอีกหนึ่งว่ารัฐบาลก็ให้ความสนใจนะครับรัฐมนตรีก็ปีที่แล้วก็มาเปิดปีนี้เข้าใจว่านายกไม่ว่างแต่ว่านายกจะมาก่อน
0: นายกมา
2: ครับมาก่อนครับมาก่อน
0: จะซื้อไปในไล่เลยเลยครับท่านนายกได้รายเรียงนิดนึง
1: คือ
0: ว่าอย่างอีกประมาณเดือนนะแต่เราเร่งก่อนวันนี
1: ้กิจกรรมในงานมีอะไรกันบ้างแต่ละวันแล้วก็มีไฮไลท์ผันพรือมา
2: พันนี้ครับงานของเรามีตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่3ตุลาปีนี้เลทไปนิดนึงไม่พือเพราะเราหยุดวันแรม1ค่ำในวันที่27ตุลานะครับ23ถึง31ก็มีงานนิทรรศการเราก็เอาเรือจำลองสวยแล้วก็มีประวัติความเป็นมาของงานจักรพระนะครับแล้วก็วันที่25ตุลาก็มีการเชิญถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานปีนี้มาปฏิสถานอยู่ที่ศูนย์ราชการที่ศาลากลางนะครับปกติแล้วเราปฏิสถานพระนริศแต่ว่าทางเดินถ้วยพระราชทานเราอัญเชิญจากเทศบาลมาถึงสามแยกเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปตามถนนชนเกษมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป CBD ผ่านตลาดสดเทศบาลผ่านซ่านลักเมืองข้าวถนนดอนนอกกลับมาสู่ราชการทางเดินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือถนนดอนนอกนะครับ
0: อันนี้คือเส้นทางก่อนทั่วประชาชนนะครับ
2: ส่วน26 27นะครับมีการแข่งขันเรือยาววันที่26นี้เปิดเรือยาวปีที่แล้วก็เชิญท่านรองประธานวุฒิสภาท่านเกียงไกรศิรักนะครับปีนี้ก็เชิญท่านเกียงไกรแล้วเพราะว่าท่านเป็นเด็กอยู่ตรงนั้นแหละนะครับชาวไหนบ้างอยู่ตรงนั้น นะครับแล้วก็วันที่26มีการตกแต่งผุ้มผ้าป่าหน้าบ้านประกวดผุ้มประชาชนและสถาบันในเขตเทศบาล นะครับผุ้มมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือผุ้มเมืองประเภทที่2ก็คือผุ้มสถาบันประเภทที่3ก็คือผุ้มหน้าบ้านนะครับ
0: อันนี้ก็หลายมานะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าจะมีคืนก่อนวันที่27คือวันที่คืน26เนี่ยที่เรามีทุกปี
2: วิ่งพรมน้ำมนต
0: ์วิ่งพรมน้ำมนต
2: ์มีหลายคนรอนะครับลงทะเบียนปีที่แล้วเข้าใจว่า 1,500 มา 2,000 ปีนี้ผมไม่แน่ใจเขาตั้งเป้าไว้เท่าไรเพราะว่าสมัครแล้วก็ทำเสื
1: ้
2: อนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: แต่มันจะมี
2: ถึงปีที่แล้วซ่อมา16คนนะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่ามากี่คนเพราะมันติดประชุมสภาพอดี
0: แต่ว่าจะขึ้น26เนี่ยแสงสีเสียงที่วัดกลางเก่า
2: ครับ
0: ยังมีเหมือนเดิม
2: แสงสีเสียงจะเปลี่ยนไปที่หน้าศาลากลางศูนย์ราชการเราจะพยายามให้เป็นของจังหวัดเพราะว่าที่หน้าวัดกลางเก่านี่มันจะเป็นของเทศบาลเป็นคนจัดนะครับเราจะให้อบจมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็จังหวัดมีส่วนร่วมมากขึ้นงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจักภูมิในวันที่ชาวันที่27ก็จะให้ผู้ว่าไปชักนะครับ
0: ครับแล้วท่านนายกมาวันไหนครับ
2: น่าจะเป็น26
0: 26คืนนั่นเลย
2: ครับน่าจะเป็น26
1: ค่ะ
0: คืนแสง
2: ส่วน27เป็นวัน
0: ลาพระ
2: ลาพระครับ
1: ลาพระที่นี้ในปีนี้ค่ะท่านนายกมีเรือพนมพระทางบกทางน้ำนี่เรามีจำนวนแล้วยังคะว่ามีเยอะ
2: คือเรือพนมพระทางบกมันก็ร้อยว่าลำอยู่แล้วทุกวัดแต่ว่าเอามาบูรณาการไม่ปรับให้สวยขึ้นส่วนเรือพนมพระทางน้ำตอนนี้ก็มีอยู่5ลำ
1: ค่ะ
2: คือเรือพนมพระทางน้ำนี่มันมีเงินแค่นิดเดียวยังไม่ลงตัวผมก็คิดว่าเราต้องตั้งเป้าไว้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า20นะครับวัดในเมืองเขาก็ยากจะทำแต่ว่าต้องติดเงินค่อยว่าทุนก็ไม่
0: ม
2: ีคือทุนนี่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองทุนหนึ่งรู้ราคาประมาณเกือบ 500,000 ยู่ได้2ปีขึ้นนิ่
0: ม
2: ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็ทำซี่ซึ่งก็ต้องใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยนะครับแต่ว่า5วิธีช่วยบรรพือได้บรรพือเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นมันก็ต้องมีระเบียบที่ทำได้นะครับ
0: ครับเพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้นะครับ
2: ทาง
0: น้ำนะครับนะ
1: แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาที่ฉากภูมิเมืองอันนี้เราก็คือฉากภูมิที่เดิมเลยใช่ไหมคะที่สร้างรักเมือง
2: ครับต่อปีนี้จะมีส่องส่วน
1: ครับ
2: ส่วนหนึ่งก็คือที่สร้างรักลางส่วนหนึ่งก็ที่สร้างรักเมือง
1: ค่ะ
2: ซึ่งที่สร้างรักลางก็จะมีการปิติเปิดนะครับปิติเปิดฉากภูมิเซตก็มีปิติเปิดที่สร้างรักลางส่วนที่สร้างรักเมืองส่วนที่สร้างรักเมืองก็ยังคงมีอยู
1: ่
2: เพราะว่าเราทำติวอ้าไว้แล้วนะครับต่อไปก็อาจจะมารวมกันที่สาลากลางทีเดียว
1: ค
0: ือท่านนายกกำลังจะบอกปีนี้ถ้าเรานึกย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยตรงบริเวณโรงเรียนสุรพิทยาเราจะมีประรำพิธี
2: ถูก
0: แต่ปีนี้ประรำพิธีนั่นจะย้ายมาอยู่ที
2: ่สาลากลาง
0: สาลากลางหมดเลย
2: ครับ
0: ทำทีเดียวเลยกลางคืนตอน
2: เข้าใจว่าห้อง NBT ก็ยังคงมีอยู
0: ่ครับ
2: นะครับ
0: จะได้ไปอยู่สาลากลางกันนะครับ
2: ที่สาลากลางก็ส่วนหนึ่งที่หน้าข้างสุรพิทยาก็น่าจะมีท่าทศอีกสัก
0: ส่วนหน
2: ึ่
0: ง
2: เขาจะเป็นของ NBT
0: ที่นั่น
2: นะครับคุยกันอยู่ไม่ทราบลงตัวอะไรยังแต่ว่าก็คุยกันในลักษณะว่าท่าทศเนี่ยอยู่ในระหว่างทางพิธีเปิดก็อาจจะมีท่าทศแต่ว่าพิธีเปิดก็เปิดช่วงเช้านิดเดียวแล้วก็ต่อจากนั้นก็รำกันปีนี้ก็ขาดหวานน่าจะตึ้งเที่ยงคืน
0: เหมือนดื่มแล้ว
1: ก็เหมือนไล่ลำเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ยก
1: น
0: ะ
2: ไล่ลำแล้วก
1: ็
2: ท่านนายกอบจเพิ่มรางวัลมาอีซ่องรางวัลซึ่งซ่องรางวัลนี่ก็คือรางวัลขบวนนางรำสวยงาม
0: เพิ่มนางรำ
2: แล้วก็เรือนะครับกำลังคิดสร้างสั้นเรือสักเรือนึงนะครับมีซ่องรางวัลในซ่องรางวัลก็จะมีที1ที่2ที่3ลาวทีนี้ซ่องรางวัลเนี่ยเป็นถ้วยนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็มีเงินรางวัลติดมาด้วยทีนี้แต่ละวัดนะครับแม้ยกก็เต็มทีกันซึ่งมันจะไม่เถียงคืนได้อย่างไรนะครับ
1: ก็ต้องไห้นะคุณแต่งหน้ามาแต่ว่าหลวงอ่ะ
2: ใช่
0: นะครับ
2: แล้วก็ทำพื้นถึงรักษาหน้าแก่แต่งมาแล้ว
1: น
2: ั่
1: นแหละ
2: อายุจ
0: น
2: เมื่อ
0: ยืดตัวกลับเลย
1: ค่ะ
0: เรือครับเรือยาวมั้งเรือยาวมั้งน่าสนใจไหม
2: ครับปีนี้เรือยาวก็น่าสนใจครับก็มี
1: ก็มีแข่งขันกันกีประเภทมังค่าเรือยาวในวันที่26กิบแจ็ตใช่ไหมคะ
0: 30ซ่องมีเน่แล้วกับนะ
2: ครับ30 3ซ่องอ่อ20หยีบซ่องแล้วก็เรือชุมชนนะครับอันนี้คือ3ประเภทนะครับเรือชุมชนจริงๆก็มีทั้ง5ฟีพายชายทั้งยิ่งนะครับมีทั้งชายทั้งยิ่ง30 3ซ่องก็มีถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็20หยีบซ่องมีเงินรางวัลนะครับแล้วก็เรือฟีพาย5ฟีพายชาย5ฟีพายยิ่งนะครับ
1: อันนี้ซ่องวันที่แข่งนี้เรือชุมชนหน้าแล่นะคะทนายกนะ
2: ครับ
1: เชียร์กันได้ทั้งซ่องวันเลย
2: ก็พยายามจะเพิ่มเรือสวยงามแต่ว่าเรือบ้านเราน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเรือพายเรือแจวมันน้อยลงนะครับใช้รถกันหมด
0: แต่ซีซั่นลำนาม เรายังมีกัน
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: นะครับ26 27นะครับเนี่ยเรือยาวเนี่ยพักเหมือนเดิมนะคนพักเรือก็มากันเหมือนเดิมนะครับท่านรองประธานวุฒิสภามาเปิดวันนั้นนะครับซีซั่นวิงเนี่ยไม่ต้องเร่งถึงเลยนะวิงก็มีในคืน26เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับวันที่18นี้จะมีการแถลงข่าวใช่มั้ยครับยังเป็นทางการ
2: วันที่18กันยานะครับ18กันยาเวลา 4:30 บริเวณลานวัดต่างเก้าริมแม่น้ำตาปีนะครับผู้แถลงข่าวก็มีมหาเสรีพระครูปริวัติคุณาวุฒิเจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีวัฒนธรรมจังหวัดททจังหวัดนะครับคุณมัณฑนาครับก็มารวมกันเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้หลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมนะครับมีบูธออบูธมีการทำนมมีการเอาเรือมาตั้งให้ดูนะครับก็ถือว่างานแถลงข่าวของเราปีนี้มีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมให้คนที่มาในงานแถลงข่าวได้เห็นการทำนมนะครับแต่ก่อนนี้ตอนที่ผมเด็กๆนะครับคนที่มาทำเรือพระก็ทำเรือพระไปคนที่ทำนมมาคือผู้หญิงไงนะแม่บ้าน
0: นมต้มนมไม่นะ
2: ก็มาทำนมคือถ้าทำเรือพระ3เดือนในเดือนทุดท้ายคนมาทำนมอยู่กันทั้งอยู่กันวันแล้วถึงแต่ก่อนนี้ข้าวเหนียวก็ไม่ต้องซื้อพราวก็ไม่ต้องซื้อหรือโน้ตก็ไม่ต้องซื้อนมถูกย่างนะครับเอามาทำแควัดน้ำตาลโน้ตก็ไม่ต้องซื้อถูกย่างมารวมกันแควัดแล้วก็ทำพอเรือพระอ้อเราก็จะเห็นว่ามีข้าวเหนียวต้มรูโยนแจไปนมบาบินนมกรุบของท่าช่างตอนนี้ยังมีอยู่นะครับก็อยู่ในเรือและถึงมันเป็นเหตุผลว่าทำไมพระที่อยู่ในเรือปกติแล้วมันจะต้องเป็นพระปางลงจากดาวดึงอันนี้เป็นความแตกต่างกันนิดนึงเพราะที่ผ่านมาเขาฉายปางอุ้มบาทผมก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้อย่างไรแต่ว่าพระที่อยู่บนเรือต้องเป็นปางลงจากดาวดึงวันนี้ไม่ได้มาบิณฑบาตวันนี้มาโปรด
0: เราก็ต้องยืนโอ๊ก
2: ใช่ใช่ใช่มาโปรดครับแต่ว่าเนื่องจากพระมาโปรดแล้วเราไปทำบุญ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นซีซั่นในวันแรกข้าวโดยเหมือนกันค่ะที่นี่ค่ะท่านนายกสิ่งที่ประชาชนเราจะได้รับค่ะนอกเนื่องจากว่าได้มาทำบุญได้บุญแล้วใช่ไหมคะที่นี่ความรักความสามัคคีที่เรารวมกันทุกหน่วยงานค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจของเราจะผันเปลือยมัน
2: ทุกปีนะครับคนที่มาร่วมนับแสนนะครับนับแสนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรมีอาหารเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เป็นลักของชาวสุราษฎร์ธานีคือไข่เจียวข้าวสวยข้าวไข่เจียวนะครับ
0: ไข่เจียว
2: เป็นเมนูลักลั่งจะที่มีงานจักพระลั่งจะมีงานสงกรานต์นะครับทุกร้านยัดได้นะครับเวเข้าไปก็มีได้กินนะครับอันนี้เป็นอาหารเมนูลักแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจสุราษฎร์นะครับทางจังหวัดเลยคือคักเสื้อผ้าหน้าต้มตั้งทางเพศนะครับแล้วก็การเดินทางการมารวมกันเฉพาะว่าการที่ชาวเทศบาลมารวมเนี่ยเทศบาลเองก็อุดหนุนก็ช่วยกิจกรรมได้ต่างๆพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็มีเงินอุดหนุนมีเงินหมุนเวียนในเทศบาลนะครับ
0: ครับผมเอาละครับสุดท้ายครับย่าท่านนายกได้ฝากเชิญชวนแล้วครับท่านนายกครับเคยถึงกันเลยแล้วนะเอาไปแถลงข่าวกันก่อนแล้วครับวันนั้นครับเชิญครับ
2: คือวันที่18กันยานะครับก็เชิญชวนตอนวันเย็น 5:30 นะครับ เชิญชวนทุกท่านไปชมวิธีการทำนมไปชมเรือพระนะครับก็ไปดูว่ากิจกรรมเป็นมาอย่างไรแล้วก็วันที่จริงๆเปิด23แต่ชักพระ27นะครับก็เชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าภาพดีๆเหมือนกับที่เราจัดงานจักรยานเหมือนกับที่เราจัดงานวิ่งนะครับคนที่มาเที่ยวเขาก็ชื่นชมว่าชาวเทศบาลดูแลดีให้การให้ความสะดวกดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานชักพระเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของเราสำหรับทุกปีนะครับชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเขาจะมากันเยอะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ชาวเทศบาลชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับให้ความร่วมมือในการจัดงาน
0: ครับผมครับวันนี้เล่นข่าวชาวใต้นะครับในช่วงจับเกษตรใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลดีๆงานประเพณีเฉพาะเชื้อแล้วก็ครับก่อนถึงงานเราคงจะคุยอีกหลายรอบนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณท่านนายกมาก
2: ครับขอบคุณมากเลยครับยิ่งอ้อมครับและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: และวันนี้เนี่ยค่ะเวลาห้องรายการแล่งข้าวชาวใต้แม็ดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพียราบข่าวเช้าค่ะวันนี้อยู่กับนันทาเกี่ยวกับซุปพรมค่ะ
0: น้องหมดพาควันส่วนหลักค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ค่ะเพจ Facebook Live นะคะเพจ Facebook NVT ทรงคล้าทีวีทรงคล้าค่ะหรือว่าจะเป็น YouTube ค่ะ News NVT ทรงคล้าทีวี NVT ทรงคล้า TikTok ค่ะ News NVT ทรงคล้าทีวีทรงคล้า X ค่ะ NVT ทรงคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NVT Plus ค่ะ
1: นี่นะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับชมกันนะช่องทางหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ช่อง11ก็เปิดได้เลยหรือว่าใครถือว่าบางทีนะว่าชาวไปทำงานไม่ได้อยู่บ้านเปิดโทรศัพท์ค่ะอยากมาเล่ผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไล่ซอดและการรวมพูดคุยกันได
0: ้ก้าวมาทักทายนะวันนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาทักทายแล้วๆตอนนี้รายงานตัวคนแรกเหมือนเดิม
1: พี่ต้นนาม
0: ต้นนามเหมือนเดิมพ
1: ี่
0: ต้นนาม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใคร
0: ไม่ใช่ใครว่าชาววันนี้ส่งสติกเกอร์มาแล้วนะคะชาววันจันทร์สดใสเลย
1: นี่นะคะแล้วก็คุณครูจากเลยคณิตการขายย่อยค่ะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นครูเมย์นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครูเยลลี่นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ครูเจนทิราค่ะสวัสดีค่ะนี่หลากหลายคนการขายย่อยเข้ามาเพราะฉะนั้นการรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นข่าวสั้นกับพวกเราได้ส่งคุณตลอดการอ่านข่าววันนี้เลยนะสมบูรณ์นี้ค่ะหลากหลายข่าวสารได้ติดตามรับชมโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ใส่ทําบุญนะเดือนสิบก็เขเข้ามาแล้วเทศกาลกินเจก็เข้ามาเต็มที่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันด้วยในเรื่องของการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปที่ยะลาเพื่อจะทําบุญครบรอบเมือง235ปีกันค่ะโดยพุทธศาสนิกชนยะลานะคะได้รวมทําบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพระราชกุศลค่ะบรรยากาศวนถนนสุกยางหรือว่าถนนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาค่ะนี่เต็มไปด้วยความ

0: ศรัทธาและข้อพุทธศาสนิกชนจากทุกหมู่เหล่านะคะที่พร้อมใจกันมารวมพิธีทำบุญเมืองยะลาขอบรอบซ่องรอย35ปีและการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา77พรรษาค่ะในพิธีนะคะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญคริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายชนะทันแสงภูมิรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตนายพงศักดิ์หญิงชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมกันย่างขับขังโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและก็เจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากจังหวัดยะลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงในจำนวน 1,000 รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่มารวมพิธีค่ะ
1: โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวมทำบุญเมืองยะลาเนื่องในวาระครบ235ปีพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการรวมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งค่ะยังสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่พร้อมรวมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่จังหวัดยะลาค่ะขณะที่ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่ประชาชนรวมทำบุญนะยังเป็นส่วนหนึ่งในการเกื้อหนุนคณะสงฆ์และส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเอาบุญมาฝากกันว่าเฉาๆนะก็เป็นการทำบุญครบรอบเมืองเนาะยะลา235ปีค่ะ
1: ค่ะถึงเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องของการพนึกชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดกันบ้างค่ะโดยปปส.ภาค9ค่ะรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะเดินหน้าโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลดึงชุมชนรวมแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมสร้างโอกาสผู้เลิกยามอบ70ทุนต่อยอดอาชีพสู้ชีวิตไม่ทียังยืนค่ะพันตำรวจตรีนะคะสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลพื้นที่สำนักงานปปส.ภาคเก้าที่โรงแรมลากูน่าอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมหมอประกาศนียบัตรและทุนส่งขอการประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานค่ะมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้เสพและก็ผู้ติดยาเสพติดที่มีความตั้งใจจะเลิกยาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและก็ประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมั่นคงค่ะโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายกองทุนแหมของแผ่นดินหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะได้แก่สงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะพ้นการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนสิงหาคม2569ค่ะมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมโครงการ288หมู่บ้านมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจและได้รับการดูแลผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน491คนสามารถประหยัดงบประมาณด้านการบำบัดรักษาได้ประมาณ 2,900,000 บาทเซเบิร์น 6,000 บาทค่ะ
0: โดยจากการติดตามและการรับฟังความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะก็พบว่าหลายรายนั้นมีความตั้งใจที่จะเลิกยาและก็ประกอบอาชีพสุจริตแต่ว่ายังขาดทุนในการเริ่มต้นค่ะโดยทางสำนักงานปปส.ภาค9ก็เลยได้รวมกับหน่วยงานภาคีและการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือสามารถต่อยอดจากการบำบัดรักษาไปสู่การมีอาชีพและก็รายได้ในฮดนีก็ได้หมอบทุนนะคะส่งขอการประกอบอาชีพในจำนวนเจ็บสิบทุนรวมค่ะ 1,367,134 บาทเพื่อให้ผู้ได้รับทุนนั้นสามารถที่จะไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และก็ดูแลครอบครัวพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงซึ่งก็เป็นการช่วยลดโอกาสลบไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและการชุมชนค่ะโดยพนักงานเองนะคะก็มีการสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนปัญหาและก็อุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกของชุมชนลอดจนการจัดแสดงผลงานของเครือข่ายกองทุนเมของแผ่นดินเพื่อขยายแนวคิดและก็รูปแบบการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนอื่นๆในพื้นที่ภาคเก้าพร้อมมีนิทรรศการผลการ

0: ดำเนินงานของกองทุนเมของแผ่นดินในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและก็สมาคมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็นำเสนอผลสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้เสพยาผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและก็ได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนจนสามารถเลิกยาเสพติดและก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้และก็มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะโดยเลขาธิการปปส.นะคะได้เดินชมนิทรรศการพร้อมปปพูดคุยและก็ชื่นชมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเที่ยวรวมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ด้านเลขาธิการปปส.ก็ยังกล่าวนะคะว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั้นไม่ใช่เพียงการทำให้ผู้เสพหรือว่าผู้ติดยาเลิกยาค่ะแต่ว่าคือการสร้างโอกาสให้ลบมาใช้ชีวิตในสังคมยังมีคุณค่ามีอาชีพมีรายได้และก็พึ่งพาตนเองได้โดยมีชุมชนและก็กองทุนเมของแผ่นดินเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและก็ส่งต่อความช่วยเหลือทางนี้หากโครงการก็จัดขึ้นเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริค่ะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การสร้างโอกาสสร้างอาชีพและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและการชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: เชิญชวนนะครับบุตรหลานพี่น้องประชาชนที่ติดยาเสพติดนะครับให้เลิกแล้วก็ลดละพฤติกรรมการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยโครงการวันนี้ก็ทำเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระพันปีหลวงของเรานะครับภาพรวมของโครงการในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็ต้องถือว่าปปส.ภาค9นะครับได้นำร่องนะครับในรูปแบบของการใช้ชุมชนโดยเฉพาะกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการเยี่ยมพบปะนะครับให้กำลังใจดึงคนติดเสพนะครับให้ออกมาทำประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนจุดมุ่งหวังเดียวครับก็คือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนะครับคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็ทำให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับแม้จะไม่ใช่สมาชิกกองทุนแม่นะครับแต่หากว่าท่านได้อยู่ในชุมชนมีโอกาสแล้วก็พบเห็นผู้ติดผู้เสพเนี่ยก็อยากช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นนะครับได้รับโอกาสที่ดีในการเลิกนะครับนำพวกเขาหรือทำความเข้าใจให้กำลังใจนะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเข้าสู่การบำบัดเพื่อจะได้มีรายได้นะครับประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองลดความเดือดร้อนนะครับแล้วก็สร้างชุมชนให้ปลอดภัยครับ
0: นี่ก็เป็นในเรื่องของการเดินหน้ายาเสพติดเนาะที่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนที่ติดยาเสพติดอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าเลิกยานี่ไม่ใช่ผลสำเร็จของการดำเนินการในคนนี้แต่ว่าทำเพลินเพลือให้มันสู้ไปการสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ความมั่นคงให้กับผู้ติดด้วยนะคะและในเรื่องของการเดินหน้ายาเสพติดกันแล้วค่ะมาแล้วในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยกันมั่งโดยการจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17โดยเทศบาลนครยะลานะคะโดยเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวมจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ค่ะเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนรวมกำหนดทิศทางและก็สะท้อนความต้องการเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยืนค่ะเทศบาลนครยะลานะคะได้จัดกิจกรรมสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระสเวสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกค่ะเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนมุมมองและก็สะท้อนความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตอย่างตรงจุดโดยมีนายกิตติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็น ็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดซานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทันแซงผมรองเลขาธิการสบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.นายพงศักดิ์หญิงชนเจริญนายยกเทศมนตรีนครยะลาลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารวนาส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำชาติศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและก็ประชาชนทั่วไปเข้ารวมยั้งขับขังค่ะ
1: เวทีดังกล่าวค่ะถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับฟังความคิดเห็นทั่วไปแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้ชีวิตในเมืองจริงได้สะท้อนปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขและรวมกำหนดสิ่งที่เมืองควรพัฒนาตามบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเทศบาลนครยะลาจะนำข้อมูลข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนทั้งหมดค่ะไปประกอบการวางแผนและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดค่ะซึ่งภายในงานค่ะก็ยังมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตเพื่อที่จะให้ประชาชนรวมกันคบคิดและก็กำหนดภาพอนาคตของเมืองรวมกันครอบคลุมหลากหลายมิติสำคัญค่ะได้แก่คุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนค่ะ
0: โดยสภาประชาชนครั้งที่17นะคะการสะท้อนให้เห็นค่ะถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลนครยะลาในการสร้างกระบวนการมีส่วนรวมที่แท้จริงภายใต้แนวคิดที่ว่าเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนต้องเริ่มต้นจากการรู้ว่าประชาชนนั้นกำลังคิดอะไรต้องการอะไรและก็อยากเห็นเมืองยะลาดำเนินไปในทิศทางใดค่ะทางนี้เองนะคะข้อมูลทั้งหมดเองค่ะจากเวทีดังกล่าวก็จะโทษไปชายเป็นท่านข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ปัญหาจริงของคนยะลาต่อไปค่ะนี่น่ารักนะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ดีค่ะเปิดรับฟังปัญหาของประชาชนเราจะได้รู้ว่าเมื่อที่บองค่ะว่าคนยะลาเขาคิดปันพือเขาอยากให้เมืองมันไปทิศทางไหนเอามาบวกหลอกกูนั้นกับหน่วยงานรัฐ
1: เวลาประดมความคิดจากคนที่เขาอยู่จริงเนี่ยถึงการทำงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนะเมืองก็จะได้ออกมาตามที่ประชาชนเขาอยากที่จะเห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวพาไปในเรื่องของการพนึกกำลังค่ะสร้างคมพหุวัฒนธรรมเทแคมแข้งค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะเดินหน้าพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำศาสนาและชุมชนนุ่นสร้างคมพหุวัฒนธรรมแคมแข้งค่ะตานข้าวปลอมโซเชียลเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาพนึกกำลังหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทหารบกทหารพรานและตำรวจลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตรับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่และก็รับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงโดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะและก็รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลเพื่อที่จะป้องกันการรับหรือส่งต่อข้อมูลเทบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกในสังคมค่ะ
0: พร้อมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้สร้างการมีส่วนรวมกับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและกับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะรวมกันสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยและก็เป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยการดำเนินงานของหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของจังหวัดยะลาโดยให้ความสำคัญค่ะกับการทำงานรวมกันระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและกับประชาชนเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจลดความวาดระแวงและการรวมกันขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่สังคมแห่งความสันติสุขและก็ความปรองดองอย่างยั่งยืนค่ะนะคะก็เป็นการสร้างความเข้าใจเนาะในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เริ่มกันทียะลานะคะทีนี้มาเล่นในเรื่องของคอกฎหมายกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาฟังในเรื่องของพฤติกรรมบางคนที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเราอาจจะเข้าข้ายในเรื่องของขู่คามทางผิดหมายอันนี้ต้องมาเช็คกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการสัมผัสหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างบางที่เราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องหล่อแลนหรือว่าอาจจะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเข้าข้ายในเรื่องของขู่คามทางผิดอะไรเป็นผืนนะคะติดตามในช่วงของสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: ขอกฎหมายนำมาฟาดทุกวันอันนี้งั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเองในเรื่องยันที่บอกค่ะนะถ้าเกิดว่าข้อความนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะคุกคามทางเพศตาจะเล่นล้อเล่น
1: ล้อเล่นนะ
0: ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดทางผู้ที่ว่าชอบยอกเพื่อนเขาหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมเราเข้าค่ายหมายรวมไปถึงผู้ที่ถูกกระทำด้วยนะถ้าเธอคุกคามขึ้นมาเนี่ยเราต้องดำเนินการทันทีอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่นำมาฟาดทุกวันค่ะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปเลเทจังหวัดยะลาค่ะได้มีการเปิดมากับกีฬาค่ะเพื่อที่จะปั้นนักกีฬาดาวรุ่งสู่เวทีระดับชาติค่ะโดยยะลาค่ะขับเคลื่อนยะลาสปอร์ตซิตี้ค่ะเปิดฉากมหกรรมกรีฑาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2559ค่ะหญิงใหญ่เพื่อที่จะมุ่งเฟ้นหานักกีฬาทุกอายุนะคะสู่ระดับชาติพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะเมากลางกายให้ห่างไกลจากอบายมุขค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจักษีรัตน์ค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานายกองสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาและการแข่งขันกีฬาชิงชนะแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2569ค่ะโดยมีนายมูฮัมหมัดซ่านตีพิมุกนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอาซิสอะเซนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานายพิทักษ์สวนวงศ์ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมยั้งขับขังค่ะ
0: โดยการแข่งขันในรอบนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการการรวมกันค่ะระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาค่ะโดยจัดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และการยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นยุวชนเยาวชนไปจนถึงรุ่นอาวุโสเลยนะคะโดยแบ่งการแข่งขันเนี่ยออกเป็นสองส่วนสำคัญด้วยกันส่วนแรกค่ะมหกรรมกีฬาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาค่ะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่18ไปจนถึง13กันยายน69ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลามีนักกีฬาเนี่ยว่าเซ่พัดเซ่ร้อยคนค่ะสามารถแข่งขันในประเภทลู่ไม่ว่าวิ่งระยะสั้นระยะกลางวิ่งพลัดและก็ประเภทลานค่ะไม่ว่าจะเป็นพุงทุ่มกว้างโดดไกลและก็ขยิ่งกาวกระโดดครอบคลุมรุ่นยุวชนเยาวชนและก็อาวุโสการแข่งขันกีฬากีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดยะลาค่ะจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนนะคะระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน69ที่สนามกีฬาในอำเภอเมืองยะลาจัดชิงชัยค่ะรวม13ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปัญจักษีรัตน์ยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครแลนด์นะคะบาสเกตบอลเปตองเซปักตะกอฟุตซอลฟุตบอลและก็วอลเลย์บอลค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันทั้งหมดนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันสมัครฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยรวมกว่า 2,000 คนโดยมุ่งหวังขอนห้านักกีฬาดาวรุ่งนะคะเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติต่อไปพร้อมทั้งสร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มนะหันมาใส่ใจสุขภาพค่ะ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ระบุนะคะว่าจังหวัดยะลานั้นได้รับประกาศค่ะให้เป็นสปอร์ตซิตี้ในตั้งแต่วันที่26กันยายน62ซึ่งกระจัดจังหวัดเองค่ะเขาก็มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรสถาบันการศึกษาด้านกีฬาและก็หน่วยงานสนับสนุนพร้อมนั้นย้ำค่ะการวางรากฐานที่กีฬาแบบครบวงจรนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เชิญชวนชาวจังหวัดยะลาเนี่ยรวมกิจกรรมวันกีฬาทุกวันพุธด้วยกันนะโดยการส้วมเสื้อค่ะเมืองกีฬาและก็รวมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลังไม่ที่แข็งแรงยั่งอย่างยืนนี่ทุกวันพุธต้องใส่เสื้อเหมือนกันซึ่งก็ออกมากำลังออกกำลังกายพร้อมๆกัน
1: นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยได้รวมหันมาใส่ใจสุขภาพมาออกกำลังกายนะ
0: นี่ได้เรื่องของสุขภาพแล้วก็ได้ความเมามันในกีฬาลุกหน้าเล่นกีฬาหนึ่งทีนะคะและในเรื่องของการแฟนห้านักกีฬากันเลยที่นี่เรามาแลกแฟนห้าสำหรับคนที่แล่งแก่นกันมังโดยเฉพาะ MC เยาวชนนี่โดยราชภัฏยะลาค่ะเขามีการจัดไฟนอลโชว์นะคะ MC of YIU Season 2แฟนห้าซิปสุดยอดดาวรุ่งนักสื่อสารค่ะสร้างปูนำรุ่นไม้สู่เวทีแห่งโอกาสต่อยอดอาชีพค่ะ มหาลัยราชภัฏยะลานะคะโดยงานประชาสัมพันธ์และการมวลชนสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดีมีการจัดแข่งขันรอบไฟนอลโชว์ค่ะโดยกิจกรรม MC of YIU Season 2ที่หอประชุมเฉลิมประเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญสิทธิ์ชัยชนะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมเป็นเกียรติในการรอบคัดเลือกผู้ขาวแข่งขันจาก20คนค่ะสู่10คนเพื่อที่จะเป็นตัวแทน MC of YIU Season 2ค่ะ
1: นางเศร้าหนูรีแซงระยะค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดีผู้ริเริ่มและผู้จัดโครงการ MC of YIU กล่าวว่าโครงการ MC of YIU เกิดจากแนวคิดในการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารความมั่นใจบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีมจากความสำเร็จของซีซั่น1ค่ะจึงต่อยอดมาเป็นซีซั่น2โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและก็นำไปใช้ได้จริงค่ะเราไม่ได้ต้องการเพียงพิธีกรค่ะแต่ต้องการสร้างนักศึกษาที่กล้าคิดกล้าสื่อสารและก็กล้านำศักยภาพของตัวเองไปสร้างโอกาสความโดดเด่นของซีซั่น2น่ะคือการนำเมนเทอร์ที่เป็นรุ่นพี่จากซีซั่น1นะกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และก็ดูแลรุ่นน้องเกิดการสร้างทีมสร้างผู้นำและก็ส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นขณะเดียวกันค่ะผู้เข้าแข่งขันก็ยังได้รับการพัฒนาผ่านเวิร์กช็อปแอนด์โคชชิ่งและการฝึกปฏิบัติจริงค่ะ
0: สำหรับรอบไฟนอลโชว์ผู้เข้าแข่งขันทั้งเม็ดมี20คนค่ะก็จะต้องแสดงศักยภาพนะคะผ่านกิจกรรมด้านการสื่อสารการนำเสนอและก็การทำงานเป็นทีมค่ะก่อนที่ YIU คัดเลือกให้เลือก10คนสุดท้ายเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็น MC of YIU Season 2และก็เป็นส่วนหนึ่งเข้าเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปนี่แหละนุ๊กกล้าหน้าแต่ละคนเล่นแก๊งเลวมีความกล้าแสดงออกเทกลานเราก็ชนะไปหนึ่งกาวแล้วนะเมื่อหนองหมดนี่กล้ามาร์กในการพูดไม่กล้าพูดกล้าคิดเราตื่นเต้นเราตื่นเต้น
1: นี่เราอายุตรงนี้ด้วยกันที่คือกล้าพูด
0: กล
1: ้
0: าค
1: ิด
0: นี่กล้าเยงกล้าเล่นอยู่ที่หนองหมดแม็ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกระตือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีนี้ถ้าเกิดเรามีความกล้าในการชนะแล้วแล้วก็ลองเติมแต่งเติมทักษะให้กับตัวเองนะลองเล่นห้าไอดอลสักหนึ่งคนปีนุ่งกันชัยมั้งเลยมั้งเล่นเป็นอะไรใครที่เป็นนักข่าวหรือว่าพิธีกรได้ที่เราเล่นเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราเล่นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะซึมซับเองนะคะ
1: นะคะซึ่งเดี๋ยวพาไปเล่นในกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมการกุศลกันบ้างค่ะนุ่นสร้างอาคารเรียนมัสยิดโรงเรียนธรรมวิทยาค่ะโดยพันตำรวจเอกทวีซอซองค่ะหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะนำคณะรวมกิจกรรมการกุศล5รายได้ก่อสร้างอาคารเรียนและมัสยิดค่ะโรงเรียนธรรมวิทยาสาขาซอกอำเภอจะนาจังหวัดสงขลาท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นมีประชาชนและผู้บริหารสถานศึกษารวมให้การต้อนรับอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับการกิจกรรมการกุศล5รายได้ก่อสร้างอาคารเรียนและมัสยิดโรงเรียนธรรมวิทยาสาขา2อำเภอจะนาจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีพันตำรวจเอกทวีซอซองค่ะในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนำคณะลงพื้นที่รวมกิจกรรมท่ามกลางประชาชนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนับสนุนที่มาร่วมงานจำนวนมากค่ะ
0: ภายในงานนะคะพันตำรวจเอกทวีเองก็ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองค่ะโดยมีผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยาและก็สถานศึกษาในพื้นที่รวมให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีประชาชนนะคะเข้ามาทักทายและก็โค้ท้ายรูปในย่างต่อเนื่องเลยก็สะท้อนให้เห็นค่ะถึงความสนใจต่อการลงพื้นที่ของหัวหน้าพรรคประชาชนและก็อย่างกล่าวนะคะว่าการมารวมกิจกรรมในห้นนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล่งทำประโยชน์ให้กับประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บริหารผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยาก็กล่าวขอบคุณนะคะที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและก็การเดินทางมาให้กำลังใจการดำเนินงานของสถานศึกษาค่ะนี่อีกเรื่องราวดีๆนะก
1: ระ
0: ทือว่าสะท้อนเห็นถึงความสนใจรวมไปถึงขับเคลื่อนในด้านของการศึกษาด้วย
1: นี่นะคะ
0: และการต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายข่าวสารให้ได้ติดตามยังมีอีกหลายสถานที่อยากให้คุณผู้ชมไปแลเพราะฉะนั้นติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: แล้วมาช่วงที่2ของพี่รับครับข้าวค่ะเดี๋ยวพาไปแลงานเติมซีซั่นยามค่ำคืนเพื่อที่จะชูอัตลักษณ์ลวดลายแห่งจังหวัดสงขลาค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานหาดใหญ่รวมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Music and Night at the Museum ค่ะครั้งที่5เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ใต้ท้องสนามเมืองสงขลาผ่านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีอาหารและกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยซีซั่นค่ะพลาดไปแล้วนะคะยังกระทับใจกับกิจกรรม Music at Night นะคะ The Museum ครั้งที่5สงขลาโมทีฟนะคะลวดลายแห่งสงขลาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนนะคะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะสงขลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่รวมกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดฮอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รบพระชนมพรรษาทรงคลาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดและภาคีเครือข่ายค่ะ
0: ตลอด2วันนะคะบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะสถานแห่งชาติสงขลาค่ะก็เต็มไปด้วยซีซั่นและก็ความคึกคักนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนได้สัมผัสนี้ของเมืองสงขลาผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นำประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตท้องถิ่นมาถ่ายทอดค่ะในรูปแบบที่รวมสมัยและก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นก็คือมิวเซียมเธียเตอร์นะคะลวดลายแห่งสงขลาที่พาผู้ชมในย้อนรอยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงแสงสีเสียงพร้อมท่ายทอดเรื่องราวผ่านประสาทสัมผัสค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นและก็เสียงรวมไปถึงสำรับพิเศษสงขลาโมทีฟค่ะที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาลังสั้นเป็นเมนูสร้างสรรค์นอกจากนี้เองค่ะก็ยังมีโมทีฟมาร์เก็ตนะคะตลาดงานศิลปะและก็สินค้าแฮนด์เมดค่ะพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะคณะทีมโมเทฟอินเมโลดี้เองก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนค่ะเขาได้แสดงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านดนตรีค่ะก่อนที่จะปิดท้ายนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตค่ะโฟกสตาร์ทัวร์โดยแม็กเจนมานานะคะและก็เจสซี่มีค่ะทำการบรรยากาศยามค่ำคืนอีกหนึ่งซีซั่นนั่นก็คือกิจกรรมสกายโมทีฟค่ะจากข้อดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาที่ชวนผู้ร่วมงานนี่แหละค่ะมาดูดาวและก็เรียนรู้เรื่องราวบนท้องฟ้าค่ะ
1: พร้อมจุดเช็คอินบอลลูนดวงจันทร์นะและดาวพฤหัสคณะที่กิจกรรมในแอดเดอะมิวเซียมนะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ในบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนที่จะเข้าสู่การปรับปรุงครั้งใหญ่โดยกำลังนี้นะคะไม่เพียงจะสร้างความสนุกและประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้มาเยือนแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการนำเสนออัตลักษณ์ของสงขลาผ่านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารดนตรีและธรรมชาติเข้าด้วยกันค่ะพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของเมืองสงขลาเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ค่ะ
0: นี่นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะย่านที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นชูจุดเด่นในเรื่องของอาหารแล้วก็เปิดเวทีให้เด็กเยาวชนเขามีการชูศักยภาพด้วยในด้านดนตรีปิดท้ายกันด้วยความบันเทิง
1: โชว์อัตลักษณ์ทรงคลาสถ้าใครนี่
0: หน้าไป
1: หน้าไปจริงๆ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีห้นที่5เอ้าที่6เลยก็ต้องไปแล้วก็จะนั้นอย่าพลาดนะคะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปมั่งเลยมั่งเยอะแยะมากมายเลยทีนี้อีพามาแลกันที่ผัดลุงกันมั่งสำหรับคำนี้ค่ะข้าวไม่ปลามันคุณมั้ยคำนี้เราคุณแต่ว่าเขาไม่ปลามันค้นที่เซที่จังหวัดผัดลุงมันเป็นวันพือก็ต้องบอกเขาว่าจังหวัดผัดลุงเขามีการจัดกิจกรรมนะคะข้าวไม่ปลามันครั้งที่เซค่ะสืบสานวิธีทำนาริมเรบบานปากปลาชูพุ่มปัญญาว่าซ่องรอยปีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมค่ะที่บริเวณหน้าริมทะเลสาบนะคะล่างโรงเรียนวัดปากปลาตำบลลำปั๊มอำเภอเมืองผัดลุงจังหวัดผัดลุงค่ะ นายสุจินวาจากิจนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่าวไม่ปลามันฮ้นที่เซค่ะภายใต้แนวคิดไทยลากูนความสุขปลูกได้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวและก็เยาวชนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะภายในงานนะคะการนำเสนอวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านปากประโดยเฉพาะการทำนาริมเล่ค่ะซึ่งก็เป็นวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานว่า200ปีเลยและก็สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นนาและก็ทะเลทราบสงขลาผ่านกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนาริมเล่ตำข้าวเปลือกสาธิตการทำอาหารจากข้าวตลอดจนกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์น้ำค่ะ
1: สำหรับบ้านปากปรานะคะก็เป็นชุมชนริมทะเลทราบสงขลาที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นค่ะเดิมชาวบ้านทำนาเพื่อจะผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงและคนรุ่นใหม่ออกไปทำงานนอกพื้นที่การทำนาริมเล่นะคะจึงลดลงอย่างไรก็ตามค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมทำให้ชุมชนสามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมกลับมาสร้างคุณค่าโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และก็มาสัมผัสวิถีการทำนาริมเล่ย่างใกล้ชิดค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะอย่างมุ่งสื่อถึงการปลูกในไร่มิตรทั้งการปลูกข้าวการปลูกจิตสำนึกในการดูแลทะเลทราบสงขลาการสร้างบ้านปลาและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการปลูกปันคนรุ่นใหม่ค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากสร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วนะคะกิจกรรมข้าวไม่ปลามันก็ยังเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะเพื่อให้วิถีชีวิตภูมิปัญญาและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทราบสงขลาเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนยั่งยืนค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตนะคะข้าวไม่ปลามันอย่างที่บอกเด็กรุ่นใหม่เขาเรียนแล้วก็เติบโตไปในสายของวิชาชีพราชการมั่งเลยมั่งเพราะฉะนั้นอาชีพดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นปูข้าวริมเล่หรือว่าอีกหลากหลายอาชีพที่เราดังเดิมของชาวบ้านเนี่ยจะเห็นหน่อยลงนะคะก็ถือว่าเป็นการปลุกพลังขึ้นมาอีกคนนะนี่นู่นรวงข้าว
1: เลยเปิดพื้นที่นักท่องเที่ยวได้ไปเห็นจริงว่าของจริงนะเขาทำกันหรือได้ไปคุยกับคนที่เขาทำเพื่อจะทำนงรักษา

0: ทุ่งประจำปีงบประมาณ2519ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานนะคะยุติการแข่งขันทำขนมพื้นบ้านโบราณในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ทั้งการประกวดแถงตอมหรือข้าวตอมใบกะพอซึ่งในภาษามาลายูเนี่ยก็เรียกว่าตูปลาปาเลาะและการประกวดขนมจะฮู้หรือว่าตื้อปงดือแค่นะคะที่สร้างสีสันให้กับงานทำกลางเสียงเชียร์และก็กำลังใจจากประชาชนเทเข้ารวมชมอย่างใกล้ชิดค่ะผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนะคะต่างงัดฝีมือและก็เคล็ดลับการทำขนุนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะมาประชันกันด้วยการทำข้าวตอมใบกะพอเนี่ยเป็นก็ต้องเป็นวิธีที่พิธีพิถันตั้งแต่การพัดข้าวเหนียวการห่อโดยใบกะพอให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะคะขณะที่การทำขนุนจอฮู้เนี่ยก็ต้องควบคุมทั้งเนื้อแป้งและก็อุณหภูมิในการทอดเพื่อที่จะได้ได้ซี่ขนุนที่เลื่องทองกรอบนอกนุ่มในและก็มีรูตรงกลางตาแบบต้นฉบับ
1: นี่นะคะความน่าสนใจของการแข่งขันในรุ่นนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่แค่การประชันฝีมือทำนุ่มพื้นบ้านนะคะแต่ว่าอย่างสะท้อนค่ะภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมื่อพี่น้องชาวไทยพูดและก็ชาวไทยมุสลิมต่างเข้าร่วมกิจกรรมและก็ลงแข่งขันด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพความสนุกสนานและก็ความสามัคคีด้านนายปรีชาบุญเนืองนะคะผู้จัดการประกวดค่ะก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญศาสตร์เดือน10หรือว่าเดือน10บ้านเราจะเล่นยังไงชิงเปลดเลยนะก็เริ่มต้นด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษก่อนที่จะต่อด้วยกิจกรรมการประกวดห่มรับมับประกวดมับนะคะแล้วก็การแข่งขันทำนุ่มผืนบานเพื่อที่จะสืบทอดขนบธรรมเนียมและก็อัตลักษณ์ของชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับปีนี้ค่ะตามปฏิทินท้องถิ่นของวัดรังสิตาวาสเนี่ยก็มีเดือน8เนี่ยซ่องครั้งก็ทำหายกำหนดจัดงานบุญศาสตร์เดือน10รวมเนี่ย3ฮ้นด้วยกันนะคะโดยกิจกรรมทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นฮ้นแรกและก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและก็สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยะลาค่ะนี่
0: ทีเดียวนะการฮ้อตมนะหรือว่าข้าวเหนียวใบกะพอนะก็คือต้องใช้ความประณีต
1: นั่นแหละ
0: ต้องเป็นคนชำนาญนะแต่ง
1: มันส่งมันออกมาสร้างเนี่ยสวยๆแล้วก็รวมไปถึงนุ่มจอฮู้นะคะนุ่มจอฮู้นี่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นของไทยพุทธและก็มุสลิมนุ่มเนียนอยู่ทางซ่องศาสนานะนี่แค่ถึงเขาเรียกเลย
0: แค่เดือน10
1: คนตายเดือน10นี่ต้องลบบานเนาะเนื่องจากสงกรานต์ปีใหม่ที่เขาลบบานกันแล้วคนตายเราก็คือเดือน10ต้องลบมาอ่ะสุดท้ายนี่ค่ะก็นี่หมดเวลาของพี่ดับกับข้าวเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินนะคะเปิดพิกัดนาฬิกากันค่ะจะเปิดวาร์ปนะคะความฟินยามเช้าที่ยะลาค่ะกับนาฬิกาขนุ่มบังโฮมเมดและก็แกงเนื้อสูตรเด็ดที่ต้องลองค่ะเอาใจใส่กินเที่ยวกับพิกัดอาหารชาวยอทิศในยานลาดเก๋ากับนาลิกอค่ะร้านอาหารชาวหนองไม้ที่เปิดให้บริการเนี่ยได้แล้ว3เดือนแต่ว่าสามารถครองใจคนท้องถิ่นและก็กลุ่มครอบครัวนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยจุดเด่นความหลากหลายของนุ่มอาหารชาวและก็ไม่ว่าจะเป็นไทยมุสลิมนะคะประสานกับรสชาติต้นตำรับจากแดนใต้ได้อย่างลงตัวด้านคุณปริตาบุญมาเลอเจ้าของร้านนาลิกอก็เปิดเผยค่ะถึงจุดเริ่มต้นและก็ความนิยมของร้านนะคะว่าได้ขัดสั้นวัตถุดิบและก็ความใส่ใจทุกขั้นตอนการทำโดยเฉพาะเมนูนุ่มปังค่ะที่ทางร้านเขาทำเองสดไม่ทุกวันใช้วัตถุดิบแปลงวันละประมาณ12โลหรือว่าขีดประมาณ200ถึง300แผ่นซึ่งก็หมักจะหมดเกลี้ยงทุกวันเลยนะคะโดยในช่วงของสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์และก็จะรับความนิยมเป็นพิเศษมียอดจำหน่ายในทะลุ300แผ่นต่อวันเลยไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาดค่ะนั่นก็คือเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านย่างปังลีกอนุ่มปังอบร้อนนะคะเนื้อสัมผัสหนุ่มละมุนเสิร์ฟคู่กับน้ำแกงเนื้อสูตรพิเศษรสชาติเข้มข้นจัดจานซึ่งเครื่องแกงก็ส่งตรงค่ะมาจากจังหวัดนครเลยนครศรีธรรมราชบ้านเกิดโดยตรงนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ทานเนื้อทางร้านก็ยังมีตัวเหลือเสริมค่ะไม่ว่าจะเป็นสังขยารสชาติกลมกล่อมรวมไปถึงแกงซอมรสแซ่บค่ะที่เป็นเมนูลักมุนเวียนสับเปลี่ยนความร้อยวันละประมาณ8อย่างค่ะ
0: นอกจากขนมปังและก็ข้าวแกงแล้วนะคะทางร้านก็ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพอย่างข้าวตอมไรเบอร์รี่ไก่แดงและกุ้งที่จะอุดมไปด้วยธัญพืชและคุณประโยชน์รวมถึงเมนูโรตีที่หลากหลายหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นโรตีกล้วยโรตีมัตตบะและก็โรตีสังขยาค่ะพร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำชากาแฟแบบครบครันในราคาจะเป็นมิตรค่ะเริ่มต้นเพียงกล่องละ40บาทซึ่ง40บาทเนี่ยก็จะได้ขนมปังนะ2ชิ้นพร้อมกับน้ำแกงเนื้อด้วย1ถ้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากอิลิม

0: ลงความร้อยเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้เทรานนาลิโกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก๋านะคะถนนซีโรดนะคะซอยหนึ่งนะคะสังเกตด้านหน้าในปากซอยเนี่ยก็จะมีมินิบิ๊กซี
1: ่
0: เข้าซอยไปเนี่ยก็ประมาณ50เมตรร้านเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือติดอยู่ตั้งอยู่เนี่ยก็ติดอยู่กับร้านข้าวมันไก่ซึ่งจะเปิดบริการให้ตั้งแต่7โมงเช้านะถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์สามารถเดินทางมาแบบ walk in ได้ตลอดเวลาทำการค่ะ
1: ถ้าเปิดผิดกัดเร็วใครถือว่าเหนื่อยยากไปก็ลองไปกันแหละนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะน้องนัทรวมไปถึงน้องหมดทีมงาน NVT ส่งคลาต้องขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรื่อยเรื่อยนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือนเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหแต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
0: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่ว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของกาแฟกันนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกาแฟดีในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในทุกๆเช้าค่ะแต่ต้องบอกว่าที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานั้นกาแฟมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะและที่สำคัญเขาเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาตินะคะกาแฟหนึ่งต้นค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เมล็ดนะคะใบดอกเกสรนะคะทุกอย่างคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันสามารถแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่นี่เขาใช้ประโยชน์ทั้งต้นเลยนะคะไม่ได้ปล่อยให้เป็นของเสียหรือว่าถูกการเผาให้มันเกิดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าต้นกาแฟหนึ่งต้นนั้นจะมีคุณค่ามากแค่ไหนติดตามได้ในรายการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนกาแฟค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะโรบัสต้ามันมายังไงเรามาเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะผู้ที่จะพาเราทัวร์สวนนี้นั่นก็คือคุณวุฒิค่ะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
2: ใช่ครับ
1: ของกลุ่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเท้าความก่อนที่จะเริ่มในสวนนี้อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของคุณวุฒิชนิดนึงถามว่าเป็นมายังไงเราถึงมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้คะ
2: ยาวมากนะครับเล่าเป็นว่าตั้งแต่ตอนที่10ปีที่แล้วพี่เปิดร้านกาแฟก่อนแล้วกันนะครับพี่เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในเมืองสงขลาชื่อว่าเล่ากาแฟครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างร้านกาแฟที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปก็คือเรามุ่งเน้นที่จะเอากาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่มีคุณค่ามาให้กับลูกค้าที่ดื่มกาแฟนะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยกาแฟดีๆในมือเราเนี่ยกาแฟดีๆในแก้วของลูกค้าเนี่ยมันควรจะมาจากไหนเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมาจากโรงคั่วดีๆแต่เราไม่เคยรู้คุณค่าไม่เคยรู้ที่มาที่ไปก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เริ่มตามหากาแฟในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเรารู้ว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยปลูกกันมา100กว่าปีแล้ว100สะบ้าย้อยเป็นแหล่งปลูกโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยครับแล้วก็เมื่อ2447ประมาณ122ปีเราก็เข้ามาในพื้นที่สะบ้าย้อยครับแล้วเราก็มาเจอต้นกาแฟสะบ้าย้อยณวันนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากาแฟมันหายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็เราคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาทำอะไรกับกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยครับ
1: นี่นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเริ่มจุดแรกที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี
2: ่ใช่ครับหมู่บ้านนี้เลยครับ
1: นี่เรามาถึงที่แล้วนะคะจุดกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าทีนี้มาดูในส่วนของต้นกาแฟก่อนปกติเราจะคุ้นตาว่าเม็ดกาแฟมันต้องเป็นสีน้ำตาลแต่อยากมาดูต้นแนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: คือต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับใบหนามีรอยหยักที่ชัดนะครับแล้วก็โรบัสต้าเนี่ยมันผสมข้ามต้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องออกดอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมในการผสมพันธุ์ข้ามต้นใช้ผึ้งใช้แมลงนะครับพอผสมพันธุ์ก็จะติดลูกนะครับติดลูกโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับเนี่ยไล่ออกมาเนี่ยนี่คือเริ่มติดลูกเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: ถ้าดูง่ายๆเหมือนกิ่งนี้ไหมคะเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆอย
2: ่
1: าง
2: นี้ไล่มาเรื่อยๆคร
1: ับ แล้วก็เริ่มโตมาเป็นออกเหลืองๆประมาณนี
2: ้ครับ
1: ชมพูแล้วก็ไปแดง
2: แดงครับ
1: อันนี้ให้เราดูวิธีการการนี้นี่ครบเลยนะ
2: ใช่คร
1: ับ นี่จะเป็นเม็ดอย่างนี้ก่อน
2: 9เดือนครับใช้เวลาจึงจะมาจากนี้จากดอกขึ้นมาถึงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: 9เดือนเลย
2: ครับคราวนี้สิ่งที่เกษตรกรจะเก็บก็จะเก็บเฉพาะลูกสีแดงแบบนี
1: ้ะ
2: นะครับเราเรียกว่ากาแฟเชอรี
1: ่
2: กาแฟเชอรี
1: ่กาแฟเชอรี
2: ่ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของการดูแลแต่ละต้นนะคะปุ๋ยส่วนใหญ่แล้วอินทรีย์หรือสารเคมีผสมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือโดยปกติของสะบ้าย้อยเนี่ยเรามีความโชคดีตรงที่ว่าพื้นดินของสะบ้าย้อยนี่อยู่ในหุบเขาสันกาลาคีรีพออยู่ในสันกาลาคีรีเนี่ยใต้ดินของเขามีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีฮิวมัสฮิวมิกแอซิดค่อนข้างจะเยอะทำให้กาแฟสะบ้าย้อยเนี่ยแ แทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไปกันได้แล้วนะครับแต่บางครั้งบางพื้นที่อาจจะมีความต่ำด้อยของธาตุอาหารก็จะมีเติมบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ปลูกปล่อยเอาไปไม่ใส่เคมีจะใส่ขี้ไก่ขี้วัวอะไรนะครับถ้าแปลงไหนที่ผลผลิตน้อยหน่อยก็จะใช้เคมีแต่ใช้น้อยมากแต่เป็นเคมีที่เราเรียกว่าเคมีปลอดภัย
1: แสดงว่ายังคงความเป็นผืนดินคุณภาพอย
2: ู่
1: ใช้ความเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู
2: ่ใช่ครับ
1: ทราบมาคือกาแฟเมล็ดกาแฟต่างๆเราสามารถแปลมาเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโดยตัวที่เรามาทำได้ก็คือตัวเปลือกกาแฟด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปแปรรูปเป็นชาหรือไม่เอาไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องสำอางเนี่ยเปลือกพวกนี้เวลาเหลือทิ้งเราก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่เข้าต้นกาแฟกับช่วยฆ่าเชื้อราแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีกับต้นกาแฟได้คร
1: ับ แสดงว่าเมล็ดของมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อราด้วย
2: เปลือกตัวเปลือกมันหมักเป็นปุ๋ยแล้วใช้ได้ครับครับผม
1: แสดงว่ามันครบอยู่ในต้นเดียวมันสามารถเป็นปุ๋ยมาบำรุงตัวเองเช่นเดิมกับเข้าสู่มาผลิตเป็นเมล็ดเป็นผลอย่างนี้เหมือนเดิม
2: ใช่ครับนี่ใบอะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใบก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าจากสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมันจะมีกิ่งก้านแยกมาไม่4ก็5
2: ครับ
1: ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะ
2: คือลักษณะของการดูแลโรบัสต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแขนงของมันหรือว่าลำต้นเนี่ยเยอะผลผลิตมันก็จะออกน้อยตามหลักวิชาการเนี่ยแนะนำให้เราใช้ไว้ประมาณ5กิ่งไม่เกินนะครับก็คือนับลำต้นแล้วให้ได้5ลำต้นพอที่เหลือตัดออกนะครับถ้าเรานับตรงนี้ต้นนี้ก็จะมีอยู่4 1 2 3 4นะครับแล้วก็แขนงอื่นๆก็ตัดออกนะครับพวกแขนงพวกนี้เวลาตกแต่งกิ่งเขาก็ตัดออกเพราะว่าถ้ามันมีเยอะผลมันก็จะเล็กหรือติดดอกติดผลน้อยนะครับครับเขาก็จะดูแลแค่นี้แล้วก็แต่ละรอบปีก็จะหมุนเวียนกันตัดกิ่งคือโรบัสต้าในกิ่งไหนที่มันออกดอกไปแล้วออกลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกซ้ำ
1: ก็จะตัดแต่งกิ่งก็คือออกแค่รอบเดียว
2: ใช่แล้วก็ตัดแต่งไปเลยครับครับผม
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะตอนแรกเดิมเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งเรามีก้านเยอะมันจะยิ่งมีผลเยอะอันนี้ไม่ใช่
2: ไม่ดีครับไม่ดี
1: ก้านน้อยจะออกผลเยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้องบอกว่า1ต้นใช้งานได้คุ้มจริงๆเลย
2: ใช่ครับ
1: นะคะโอ้
2: ยตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
2: 10ปี
1: 10ปีนะคะอันนี้ก็ถือยังต้นเล็กแต่ว่าม
2: ีมีผลผลิตครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราเคยตัดหมดเขาเรียกว่าการทำสาวครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือซาบ้าย้อยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเป็นกาแฟเชิงเดียวมันมีผสมพวกต้นลองกองมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งทำให้เป็นลักษณะเด่นของกาแฟที่นี่ครับของกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยมันจะสุกช้านะครับแล้วก็ปลูกผสมผสานจะมีรายได้ในช่วงปีเนี่ยหลายอย่างหลายช่องทางครับผม
1: นะคะเดี๋ยวเดินตรงกันไปเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าแต่ละต้นออกเยอะนะคะนี่ดูต้นนี
2: ้ใช่ครับพอเดือนพฤศจิกาก็เริ่มมีเยอะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกลียวหรือกาแฟสุกที่ดีครับว่าพฤศจิกาจนถึงกุมภาเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำก็คือถ้าเดินมาก็จะเห็นแดงทั้งต้นเลยครับแดงทั้งต้นเลยชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้วิธีเก็บแบบแฮนด์พิกกิ้งบิดเฉพาะลูกสุกสีแดงจัดนะครับแบบเนี้ยถ้าเราไปดูต้นโน้นนะฮะเราจะเห็น
1: เดินต่อกันไปนะคะอ๋อเก็บทีละเม็ดเลยไม่ได้แบบดึงแล้วก็ลวกมาทีเดียวไม่
2: แบบเนี้ยในหนึ่งช่อมันมีหลายสีเขาจะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดเนี้ยใช้มือบิดนิดเดียวเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหรับซื้อด้วย
2: ใช่คร
1: ับไม่ใช่แค่ปลูกเองแต่ว่ารับผลผลิตจาก
2: เกษตรกร
1: ชาวบ้านในพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นการสร้างรายได้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วย
2: ใช่ครับผมแล้วก็เราก็มาแปรรูปเป็นกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยคุณภาพสูงเพราะว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มเนี่ยได้อย.มีโรงงานมาตรฐานครับผม

0: นี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรพอเก็บผลผลิตกาแฟสุกแล้วนะครับก็จะมายังจุดรับซื้อของเราซึ่งการรับซื้อของเราเนี่ยจะรับซื้ออยู่ทุกวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็น
1: แสดงว่าชาวบ้านเป็นอันรู้กันว่า
0: ถูกต้องครับ
1: บ่าย2
0: มาขาย
1: มาขายได้เลย
0: มีคนรับซื้อครับเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับซื้ออยู่ตรงนี้เกษตรกรมาปั๊บทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะเกษตรกรก็เปิดเครื่องก็ช่างก็จะมีคนรับซื้อก็นั่งจดน้ำหนักเท่าไรก่อนแช่น้ำพอแช่น้ำตัดลูกลอยออกเขาจะเอาถังสีฟ้าเนี่ยครับมาใส่ลงไปแล้วใส่น้ำให้เต็มมันเล็ดไหนที่ลอยเขาก็กวาดออกแล้วก็ช่างเฉพาะส่วนที่จมหักน้ำหนักแล้วเหลือกี่บาทเหลือกิโลแล้วก็จ่ายเลยกิโลละ40บาทจ่ายตรงนี้เลย
1: นี่นะคะแต่ก็ถือว่าขั้นตอนการคัดพวกเมล็ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ง่าย
1: แล้วก็อันไหนลอยก็คือใช้ไม่ได้
0: เลยใช่เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เหมือนที่พี่บอกว่าแม้ว่าเขาเลือกมาแดง 100% ตามที่เราสอนแล้วเนี่ยบางครีมมันอาจจะมีเม็ดบางเม็ดที่แดงแต่ข้างในกลวงก็มีอยู่เพราะว่าบางครั้งมันต้นไม่สมบูรณ์บ้างกิ่งไม่สมบูรณ์บ้างก็จะมีโอกาสเจอพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็จะช่วยกลุ่มไม่ต้องมาเป็นภาระออกกลายเป็นกาแฟไม่มีคุณภาพเราตั้งใจจะทำทุกขั้นตอนให้มันง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนปลายครับพอเราคัดออกปั๊บเราก็มั่นใจแล้วว่ากาแฟของเราตรงนี้เป็นกาแฟคุณภาพหลังจากนั้นก็จะถูกพามายังเครื่องสีเปลือกนะครับกับเครื่องสีเปลือกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีเปลือกนะครับนี่เป็นตั้งแต่แรกๆที่เราทำกลุ่มเลยครับนี่ได้งบประมาณจังหวัดมาครับก็เครื่องตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการเอาเปลือกสีแดงออกที่เราเจอเมื่อกี้เอาเปลือกสีแดง
1: จะเลาะไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับมันก็จะหมุนก็ขัดเอาเปลือกออกนะครับเมล็ดก็แยกมาทางหนึ่งเปลือกก็แยกไปอีกทางหนึ่งเปลือกเราก็ไปอบทำเป็นชาเปลือกกาแฟนะครับ
1: ส่วนเมล็ดผลิตภัณฑ์
0: เราก็จะเอามาหมักตามสูตรของเรานะครับใส่ในถังหมักอันนั้นนะครับใบนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดไม่ได้เพราะเรากำลังหมักอยู
1: ่
0: นะครับเราก็จะใช้จุลินทรีย์ในพื้นที่ซึ่งเราคัดเลือกได้ด้วยตัวของกลุ่มเราเองก็คือเราเอาเมล็ดกาแฟมาแล้วก็มาเพาะเชื้อแล้วเราพบว่ามันเป็นเชื้อยีสต์แล้วก็เชื้อพิเชียเนี่ยที่ทำให้กาแฟมันมีกลิ่นเฉพาะเราก็หมักอยู่ประมาณ3วันครับควบคุม pH ทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะมีหลักการทำงานหมดว่าเราควบคุม pH ไม่ต่ำกว่า 3.5 นะครับพอได้ที่เสร็จปั๊บสักประมาณ TC นะครับสตาฟก็จะมาเอาเมล็ดกาแฟที่หมักไว้ในนั้นนะครับไปตากเดี๋ยวเราไปดูโรงตากกันร้อนนิดนึงนะครับ
1: ร้อนนิดนึงแต่ว่าอยากเห็นแล้ว
0: อยากได้เห็นอยากได้เห็นสภาพอยากได้เห็นสภาพ
1: หารับซื้อเม็ดมันเสร็จแล้ว
0: สีเปลือกแล้วก็หมักพอหมักได้ที่ครับครบ3วันเราก็มาตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตรงนี้
1: เรียกว่าโรงตาก
0: ครับพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู
0: ร้อนนิดนึงฮะร้อนนิดนึง
1: ไม่เป็นไรค่ะเราร้อนตั้งแต่ในสว
0: นนี่นะครับกาแฟที่เราทำนะช่วงนี้เป็นฤดูที่ยังมีกาแฟไม่เยอะครับมีอยู่แค่นี้ครับ
1: แต่เข้ามาก็รับรู้ถึง
0: ใช่
1: ร้อนที่มันอบอยู่นะฮะ
0: พอเราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนเช้ามาเนี่ยพี่น้องของเราเขาจะเอามาตากเกลี่ยนะครับตอนแรกมันจะเปียกก่อนถูกไหมครับมันจะเปียกก่อนแล้วก็เกลี่ยเนี้ยก็ตากไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแต่ละวันเขาต้องมากลับ
1: พอ
0: ใช้มือกลับทุกวัน
1: อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้มือกลับแบบนี้
1: ไม่ใช่แบบจะต้อง
0: ไม่ครับก็แค่เกี่ยไปเกี่ยมาครับแล้วก็จะต้องมีคนคอยเช็คอยู่ตลอดเป็นยังไงบ้างกลิ่นอะไรเป็นยังไงแบบนี้นะครับนี่คอยเช็คนะครับ
1: กลิ่นมันต้องประมาณไหนคะ
0: กลิ่น
1: มันได้เลย
0: เขาแห้งเนี่ยเราเขย่ากับมือเขย่าเนี่ยแบบนี้ใกล้ได้แล้วเป็นเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กเห็นไหมครับพอก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้เราจะต้องผ่านเครื่องมือวัดความชื้นถ้าความชื้นได้เกิน12เราเก็บเลย
1: แล้วเมล็ดที่มันเปลือกหลุดแล้วเป็นอย่างนี้แล้ว
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เราสามารถกระเทาะเปลือกต่อได
1: ้
0: กระเทาะปั๊บเราก็จะเจอเมล็ดกาแฟอยู่ไงเอาสมมติขออนุญาตกระเทาะให้นะครับนี่ครับตัวนี้เราต้องไปสีเรียกการสี
1: มันจะมีด้านใน
0: เจอเมล็ดกาแฟที่เมล็ดกาแฟอยู่ไงครับแกได้
1: แล้วแต่กระเทาะมันก็เหลือเม็ด
0: ถูกต้องครับเล็กนิดเดียวครับจากผลหนึ่งผลนะจะกลายเป็นแค่นี้ครับเราเรียกกินบีน
1: โอ้นี่ค่ะนี่คืออันนี้คือต้องตากไปผ่านกระบวนการก็คือเหลือแค่เมล็ดแค่นี้
0: ใช่ใช่ครับ
1: นิดเดียว
0: ครับเนี่ยกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันเกิดจากการหมักของยีสต์ครับหอมหวานคล้ายๆกับผลไม้แห้ง
1: ใช่ใช่
0: ประมาณนั้นครับครับผมเราก็ตากแบบนี้ครับแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิในโรงตากเนี่ยเราไม่ให้เกิน42
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอัตโนมัติอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเราใช้ไฟฟ้า วันนี้เราก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์แล้วครับเราต้องการกาแฟที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าถ้าเราสามารถตากแห้งไวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยกาแฟของเราจะไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็ทำแบบนี้
1: เหมือนเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วพอเราเก็บวิธีเก็บเขาก็แค่รวบรวมแบบนี้ครับแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปบ่มนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูห้องบ่มได้เลย
1: โอเคค่ะนี่นะ
0: แบบนี้ครับเวลาผมชอบเวลาจับภาพแบบนี้เราจะเห็น
1: สวยมาก
0: ใช่ครับมันจะเห็นภาพอยู่
1: แล้วเสียงมันเน
0: า
1: ะ
0: เสียงมันน่ารักครับ
1: เสียงมัน
0: บอกให้เราใกล้ได้เงินแล้วใกล้ได้เงินแล้ว
1: นี่
0: นะครับ
1: ตัวเงินมันอยู่ในนี้แหละค่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโรงบ่มกันครับ
1: โอเค

0: เมื่อกี้เราตากเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เมล็ดโอเคแล้วทีนี้มันจะไปขั้นตอนไหน
1: ครับก็มายังห้องบ่มกาแฟกะลานะครับซึ่งห้องนี้เราได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับถุงนึงประมาณ
0: ที่ตากเมื่อกี้เรารวบรวมใส่ในถุงอย่างนี้เลย
1: เก็บใส่ถุงแบบนี้น้ำหนัก12กิโล12กิโลนะครับถุงละ12กิโลนะครับเพื่อที่จะบ่มเอาไว้เป็นเวลา6เดือน
0: ตั้งไว้อย่างนี้6เดือนไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรก็คือ
1: ไม่มีครับบ่มเพื่อให้กลิ่นให้คุณภาพให้เมล็ดมีความแข็งที่เสถียรนะครับแต่ห้องนี้เราควบคุมโดยการใช้เครื่องเล็กๆในการดูดความชื้นในอากาศออกเขาเรียกว่าการควบคุมความชื้นในอากาศ
0: เรียกว่าง่ายๆก็คือเครื่องดูดอากาศ
1: ถูกต้องครับทำให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเลยทำให้กาแฟของที่นี่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งพอครบ6เดือนที่นี่ผมโชคดีเหมือนที่ผมเคยเล่าน้องว่าถ้าผมบอกที่นี่ว่าเฮ้ยเก็บ6เดือนเขาจะก็ไม่เคยต่ำกว่า6เดือนนะครับเพราะทุกคนจะเชื่อนะว่าการให้ความสำคัญกับคุณภาพมันมีผลต่อรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับ
0: แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมาก
1: หอมครับกลิ่นคล้ายผลไม้แห้ง
0: ไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
1: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่วจนกว่าจะคั่ว
0: โอเคเสร็จแล้วเราบ่มไว้ละ6เด
1: ือ
0: น
1: บ่มไว้6เดือนครับเราจะไปสู่ขั้นตอนสีสิ่งที่ไม่ต้องการออกจะเหลือแค่เมล็ดกาแฟข้างใน
0: ได้ค่ะนี่ก็จะมีการเขียนวันที่ไว้นะว่าต
1: ั้
0: งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยจะได้ก
1: ล่าวเรามีการบันทึกทุกอย่างหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ใครเป็นคนตากใครเป็นคนวัดความชื้นกาแฟชุดนี้มาจากตำบลไหนของอำเภอสะบ้าย้อย
0: อ๋อแสดงว่าห้องนี้นี่รวมกันใน
1: รวมทุกอย่างครับต่อไปเนี่ยข้างซองกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าแค่สแกน QR code จะรู้ว่ากาแฟนี่มาจากสวนไหน
0: ดี
1: นะครับ
0: ใช้เทคโนโลยีมาร่วมในสิ่งๆนี้ด้วย
1: ครับภาพรวมของเราเนี่ยที่เราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับมันก็จะเข้ามาหมดทุกอย่างเลยครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการกำจัดแมลงฆ่ามอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีกับดักนะครับทำให้กาแฟเราปลอดสารเคมีครับก่อนจะปลูกเราตรวจดินนะครับปลูกไปแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะครับเมล็ดเชอร์รี่เก็บได้ตอนไหนเรามีมาตรฐานให้เขาดูว่าแดงอะแดงแบบไหนแดงของผมกับแดงของชาวบ้านเป็นยังไง
0: อาจจะไม่เหมือนกัน
1: เอามือทาเล็บเลยครับเอาทาเล็บแล้วก็เทียบกันเลยเนี่ยครับก็เนี่ยมาวัดกันเห็นไหมครับพอเสร็จแปรรูปก็เดี๋ยวเราจะไปเจอการคัดกาแฟเราไปดูห้องคัดกาแฟ
0: ไปกันค่ะ
1: กาแฟที่นี่คัดด้วยมือและสายตาทุกเม็ด
0: ไม่ได้ใช้เครื่อง
1: ไม่มีเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่มีงบประมาณยังไม
0: ่ใช้แรงคนในการ
1: ใช้แรงงานครับเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้คนที่มาคัดกาแฟเรานอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยนะครับแล้วเยาวชนที่มีต้องการทำงานช่วงภาคฤดูร้อนอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยกันนะครับแล้วก็เราให้องค์ความรู้เขาก่อนที่เขาจะเริ่มทำนะครับเรามาดูกันครับกาแฟพอบ่มครบ6เดือนแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเราจะพาไปตรงโน้นก่อนตรงนี้ก่อน
0: เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่จะต้องรู้จักกันอันนี้คือเครื่องอะไรคะ
1: เครื่องสีหรือกระเทาะเปลือกครับ
0: อ๋อเปลือกที่เราตากที่มัน
1: ต้องครับ
0: เปลือกนอกสี
1: กระเทาะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเปลือกพวกนี้ครับเอาออกนะครับเปลือกพวกนี้เราพาไปทำปุ๋ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นไบโอชาไบโอชาเนี่ยเป็นถ่านที่ถูกเผาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เอากลับไปใส่ในดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเพื่อฆ่าเชื้อในดินทำให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็สร้างสารเคมีต่างๆในดินที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นกาแฟครับพอเราสีเสร็จมันก็ถูกแยกออกมาเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับทั้งหมดก็จะถูกส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือพี่ๆที่กำลังนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการคัดกาแฟสวัสดีครับพี่อ๋อย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อยก็ทำการคัดครับน้องเขาจะคัดสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือเราเรียกว่าดีเฟกต์ออกเห็นไหมครับมันเล็ดพวกนี้เราไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเวลาเราไปคั่วกาแฟมันเสียรสชาติ
0: แสดงว่าเม็ดที่ได้คุณภาพจะต้องเป็นสีที่มันโอเค
1: ถูกต้องครับเขาจะมีเม็ดมาตรฐานของเขาเลยนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้คือผ่านถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้คือผ่านไหมคะอันนี้คือไม่ผ่านใช่ไหมอัน
2: นี้แค่ออกค่ะ
1: ครับ
0: น
1: ี
0: ่แสดงว่าได้แล้วตามีแววแล้วหนูอ่ะ
1: มันมีผลกับรสชาติครับมันมีผลกับรสชาติมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พลิกครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เขาพลิกซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างพลิกหมดเลย
0: แสดงว่าเห็นสีขาวๆอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า
1: ไม่ได้แปลว่าดีครับต้องพลิกมีมอดเจาะเราก็ไม่เอาเป็นเชื้อราหรือเมล็ดแตกหักจากการกระบวนการสีกาแฟเนี่ยต้องคัดออกหมดครับ
0: ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์
1: ใช่ครับ พราะพวกนี้เวลาเราไปคั่วครับถ้าเกิดเม็ดแตกเม็ดอะไรมันจะสุกก่อนพอกว่าเม็ดอื่นจะสุกอันนี้ไหม้ละเขาจะคัดนะครับ
0: หนึ่งถาดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโอเคเสร็จเรียบร้อยละถาดเนี้ย
2: ถาดเนี้ย
0: ค่ะ
2: ประมาณ20นาทีค่ะ
0: ยี่โอ้โห20นาที
1: ต้องประสบการณ
0: ์อืม
1: แต่เขาเทแล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับหนึ่งไอ้นี่ไม่ถึงกิโลนะคร
2: ับ ไม่ถ
1: ึ
2: งกิโลค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: นี่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับเอาออกแล้ว
0: ต้องใช้ความชำนาญแล้วก
1: ็ใช่ครับ
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องครับแล้วก็
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ก่อนที่จะมาคัดแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เขาก่อนว่าเม็ดแบบนี้ใช้ได้เม็ดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับรวมถึงน้องๆฝึกงาน2คนที่มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรัตภูมินะครับน้องชิกับน้องเชอรี่เนี่ยก็น้องๆมาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนพฤษภาหรือเมษาลูก
2: พฤษภาน
1: ะครับตอนนี้เริ่มคัดเป็นแล้วพอเราสอนเขาเริ่มคัดเป็นแล้วครับ
0: คนไหนน้องเชอรี่คะแหมนึกว่าคนนู้นไม่ใช่เนาะ
1: ครับเนี่ยก็ทุกคนก็คัดนะครับคัดเสร็จก็จะต้องส่งตัวเลขว่า1กิโลที่เอามาเนี่ยหลังจากคัดแล้วเนี่ยเสียเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เราต้องการจดบันทึกหมดเพราะว่าเราต้องการรู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ
0: พอคัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จได้เมล็ดพันธุ์แล้ว
1: ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมไปคั่วแล้วเราไปดูแล้วครับพวกนี้จะผ่านการบ่มมาก่อน6เดือนแล้วก็สีเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้คัดเรียบร้อยก็เอาไปคั่วเดี๋ยวเราไปดูห้องคั่วกัน
0: ไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการคั่วแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล
0: ้
1: วเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนการคั่วคะเป็นยังไง
1: ครับจากสารดิบที่เราเจอที่พี่อ๋อยคัดเมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทดลองกับเครื่องเล็กนี้ก่อนเครื่องนี้เราจะทดลองครั้งนึงประมาณ1กิโลนะครับพอเรารู้ว่าคั่วแบบไหนอร่อยที่สุดนะครับเราก็จะมูฟไปเป็นเครื่องใหญ
0: ่เครื่องใหญ่ขึ้น
1: เครื่องใหญ่12กิโลนะครับเราก็จะมีสารกาแฟเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ
0: ได้ค่ะการคั่วแต่ละครั้งอะค่ะระยะเวลาของการคั่วอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องต่อเครื่องเนี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับระดับการคั่วครับคั่วอ่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก9นาทีคั่วเข้มไอ้คั่วกลางก็อยู่ประมาณสัก11นาทีคั่วเข้มก็อยู่ประมาณ12นาทีประมาณนั้นครับแต่อุณหภูมิเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มให้เครื่องมันร้อน185องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็สารกาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปทางฮอปเปอร์ด้านบนนะครับเครื่องเขาก็จะคั่วหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิอะไรได้จากมือถือนะครับที่นี่นะครับ

0: แล้วเราก็จะมีโรเตอร์ก็คือคนคั่วกาแฟคอยชุบจิ้มออกมาแล้วก็ดู
1: ได้หรือยัง
0: ถ้าไม่ได้ก็ใส่ปากแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเพราะระยะเวลามันสั้นครับก็นั่งดูโอเคสมมุติได้แล้วปั้งเขาก็เปิดรืดเลยครับมันก็จะไหลออกมานี่นะครับพอไหลมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟมันร้อนมันจะมีควันเยอะตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อไล่ความร้อนออกก็จะมีตัวดูดความร้อนไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับตั้งไว้จนเมล็ดกาแฟเย็นแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วครับจากเมล็ดกาแฟที่เราเห็นเม็ดดิบจะกลายเป็นเม็ดคั่วแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เหลือเศษอยู่หน่อยนึงนะครับก็เป็นพวกอันนี้เป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโน้นกันนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการคั่วมือ
0: ด้วยกระทะ
1: ด้วยกระทะถ้าคนแบบดั้งเดิมจริงๆอาจจะเป็นการก่อทาน
0: ใช่แล้วก็ของอะไรก็ได้หมดใช
1: ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ว่าแบบนั้นเราก็จะกินกาแฟที่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้ฟิลลิ่ง
1: ควบคุมความร้อนอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือกาแฟคั่วเข้มครับสังเกตดูสีจะเข้มนะครับคั่วเสร็จปั๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถบรรจุได้เพราะมันมีแก๊สอยู่เราก็วางให้คายแก๊สนะครับแล้วเราจึงจะบรรจุนะครับน
1: ี่
0: ค
1: ือประมาณกี่เดือนคะ
0: ไม่ครับเราจะบ่มไว้อีกประมาณสักอาทิตย์นึง3วันแล้วแต่การคั่วนะครับแล้วแต่ชนิดของกาแฟนะครับไว้ในถุงแบบนี้แล้วเราค่อยมาแพ็คเป็นซองๆไปนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยแล้วลูกค้าอยากได้กาแฟแบบคั่วบดก็จะผ่านเครื่องบดตัวนั้นนะครับก็จะมีเครื่องบดก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาทำของเราตรงนี้นะครับก็จะแบ่ง
1: เครื่องบดนี้ก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง
0: ใช่ครับก็จะคุ้นๆตามร้านกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะที่นี่ของเรายังเป็นผลิตยังไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป็นร้อยตันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ช่วงนี้เรามีอยู่ปีประมาณ3ตัน
1: ก็เยอะอยู่นะคะ3ต
0: ันไม่พอขายเพราะว่าแล้วบ้านย้อยออเดอร์เข้ามาปีประมาณ40ตันแต่ว่าเรามีให้แค่3ตัน
1: ทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่อะค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำมาอย่างพี่วุฒิอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเกษตรกรณตอนนี้เรามีการขยายมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมมาต่างๆเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เยอะมากนะครับก็คือจากเดิมที่เรามีแค่กาแฟคั่วเข้มแบบนี้อย
1: ่
0: างเดียวเลยแล้วขายได้กิโลประมาณ100กว่าบาทพอเราปรับมาเป็นคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราปรับประมาณสักปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มขายได้กิโลละ600กว่าบาทแล้วพอยิ่งคุณภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกาแฟที่เราเรียกว่าไฟล์โรบัสต้าหรือกาแฟที่มีการชิมประเมินเกิน80เนี่ยราคาเรากระโดดมาเป็น 1,500 จาก10ปีที่แล้วอยู่160วันนี้อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทผมว่าระยะทางของการเดินทางตลอดเวลา10ปีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนมีเม็ดเงินเข้าสู่ครัวเรือนได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันเกิดจากนโยบายในการทำของกลุ่มเราก็คือว่าเราต้องการให้วิสาหกิจของเราเนี่ยทำธุรกิจชุมชนโดยการเอาหลักธุรกิจมาบริหารจัดการสินค้าของชุมชนแล้วก็เอาเม็ดเงินจากนอกชุมชนเข้ามาเพื่อผลักดันและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมัน3คำมันเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะเรามั่นใจว่าแม้ว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เราก็จะมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นเราอาจจะไม่มั่งคั่งแต่เราก็จะมีความยั่งยืนในชุมชนของเราเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเรายังต้องการให้คนสะบ้าย้อยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของสะบ้าย้อยมันก็จะมีความยากกว่าที่อื่นนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันมาได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำกันมาเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าวันนี้ชุมชนของเราเดินมาถูกทางแล้วรอบกาแฟมรดกทางรสชาติที่เรามีมา100กว่าปีเนี่ยสามารถที่ยกระดับชีวิตของพี่น้องในชุมชนของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีผ้ามัดย้
1: อม
0: จากใบกาแฟเรายังมีชาดอกกาแฟเรายังมีเครื่องสำอางจากเปลือกกาแฟจากดอกกาแฟซึ่งเรามั่นใจว่ามันสามารถที่จะสร้างเมล็ดเงินให้กับคนในชุมชนลูกหลานของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเขาเนี่ยไปขายต่อทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผลักดันโดยการใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นตัวนำครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเสียงคลื่นซัดสาดกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีครามของหาดวาสุกรีดินแดนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลสิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือก่อและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: าล่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาขอสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกดีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกดีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุลนะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับสลามอะไรกุ้มครับแบดุลครับ
1: สลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก็แล้วให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอร์ตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือกอและปัตตานีก็จะมีเบดุนก็คนหนึ่งแล้วก็แบมันปนาริคนนึงที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
0: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแบ
1: ลวดลาย
0: หลักๆเลยเนี่ย
1: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่มาเราเอาลายพวกนี้ลายมาอยู่เนี่ยอนุรักษ์ไว
0: ้
1: ให้อยู่บนเรือก่อนและของปัจจุบันนี
0: ้
1: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
0: เท่าที่ผมได้เดินสำรวจนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันนงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวก
1: อินซี
0: อะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
1: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเลพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอตัวที่คอยขู่ไอพวกที่อยู่ในทะเลพวกเนี้ยห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
0: เป็นความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อของเขาอะ
0: สมัยก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือกอและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เ
1: พื่อให
0: ้ก็เป็นความเชื่อ
1: เป็นเวลาออกทะเลเนี่ยพวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก
0: ็กลัวพวก
1: นี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
0: ศิลปะไปแล้วนะครับ
1: ตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับกับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นแบดุลตามหลังอีกทีหนึ่งนี่เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนดังนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหน วันนี้จะไปดูครับ
2: ช่างวาดลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและสุดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
0: เอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับผู้เผยแพร่ลวดลายเรือกอและหรือเป็นลวดลายมลายูท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่บางท่านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็วนเวียนอยู่กับการสรรสร้างผลงานลวดลายบนเรือกอและนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยลำแล้วมั้ง
3: โอ้ประมาณนั้นแหละ
0: นะเริ่มแรกเอาเริ่มแรกก่อนเลยไปมั้งตั้งแต
3: ่เริ่มแรก
0: ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ saya memang mari dari Panare ปานาเรสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆเลยมันไม่มีป่าอ่าวสมัยก่อน
0: ครับ
3: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้นใบเกรดก็จะเป็นใบสุทิศ
0: ครับ
3: และข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังได้ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครู2คนมาที่บ้านให้มาคุยกับเหมาะว่าให้ไปมาเรียนต่อเพราะว่ามันได้ศิลปะเนี่ยเหมาะว่าเหมาะไม่มีตัง
0: ค
3: ์แต่เหมาะไม่เป็นไรไม่มันไม่เรียนก็ได้มันจะเรียนด้วยตัวเองจบบอกก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีกับบ้านแล้วก็เรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดทรายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านพอได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม่บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเนาะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันวันกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นที่หนึ่งที่สองกลางคืนก็ตามเราก็ปลุกเพื่อนปาตาสาไปประชาเลยไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละแล้วว่าถ้าเราบอกมันไม่ไปไงก็ไปแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟแช็กมันจะมีไม้ขีดมาก
0: ไม้ขีดไฟ
3: ไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เหงื่อแตกอะไรก็หายไป
0: เป็นมาครับจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดนี่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
3: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นเป็นมาฝึกก็จะก่อนจะไม่มาม ันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกนี่แหละอยู่ไปแล้วมันก็ตอนได้250แล้วมังพาสั่งไปให้หมอว่ามึงไปขโมยตังค์ที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
0: แบงค์ร้อยมันยากมาก
3: มันยากใช่เพราะว่าแบงค์ว่าแบงค์มังไปเขียนเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อยๆ
0: ทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
3: ใช่ครับจนกว่าที่จะทำไม่ได้
0: กว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะรักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะบ้างนะ
3: บ้างคิดในใจแล้ว การฝึกก็ไม่มั่งเท่าเพราะไม่ช่วยมัน
0: ไม่สำเร็จ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

0: เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแบรนด์ยุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็นช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นเบนดุนของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เบนดุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเบดุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเบดุนเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับเบดุนก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่าอุปกรณ์วางโทรศัพท์
2: วางโทรศัพท
1: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและ
2: ใช
1: ่วันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครับอยู่ที่หาดวาสุกรีนะครับอันนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของเบดุนบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้
2: ใช
1: ่แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
2: ความละเอียดคล้ายกัน
1: คล้ายกันนะครับ
2: คล้ายกัน
1: แล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอและใหญ่เลยเหรอแม่
2: ใช่ใช่คร ับเราเอาลายของเรือกอและนี่มาใส่ของเรือกอและจำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรือ
2: เฉพาะหัวเรืออ
1: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
2: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
1: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอครับ
2: ยังไม่เสร็จครับมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
1: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
2: เพื่อให้เกิดมิติ
1: อ๋อ
2: ทำให้ลวดลายนี่เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
1: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
2: ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
2: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอและแล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
1: ว่าววงเดือน
2: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
1: หัวกริด
2: หัวกริดมี3รูปแบบที
1: ่
2: ร
1: ้
2: านที่เป็นที่วางโทรศัพท
1: ์แต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะไปดูนะ
2: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร้าว
1: น่ารักมากเลย
2: จำลองคือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
1: เอาไว้โชว
2: ์เอาไว้โชว
1: ์เอาไว้ซื้อฝากนะ
2: ฝากคนที่
1: ชอบเคารพนะ
2: ชอบในกระต่ายขูดมะพร้าว
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปดูนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่ไปดูกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับไปดู
2: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่ๆ
1: ใหญ่ใช่ไหม
2: เพราะว่าด้วยเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความ

0: านมือนี่จะต้องนิ่ง
1: ต้องนิ่ง
0: นิ่งมากเมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะยากขึ้นมา
1: ครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของเบดุลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ตช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้แล้วมั้งเบดุล
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะเบดุลนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
0: ใช่ครับแล้วผลิต เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
1: ของฝากปัตตานีนะ
0: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
1: ครับ
0: ครับ

0: การนำเอกลักษณ์ลวดลายและสีสันของเรือกอและซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ที่ผสมผสานศิลปะไทยมลายูและชวาไว้ด้วยกันมาสร้างสรรค์ลงบนของที่ระลึกชิ้นเล็กถือเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าและช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้อย่างงดงามหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ศิลปะชิ้นจิ๋วนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้องค์ประกอบและโทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความมีชีวิตชีวาของท้องทะเลโดยการนำมาปรับย่อส่วนลงบนชิ้นงานนั่นเองครับ
1: เอาละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
2: ก็จะมีเรือจำลองนะ
1: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอและนะ
2: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
1: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่นี่สวยมากเลย
3: เอาลอง
1: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนตอนนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
2: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
1: ่มีคนใช้อยู่นะ
2: อันนี้ก็ย่อส่วนลงมาเพื่อให้เป็นของฝาก
1: เป็นของฝากนะ
2: ใช
1: ่ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นท์ลายมันก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ครับก็ทำอยู่
1: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งเหมือนกัน
2: ลูกค้าสั่งเหมือนกัน
1: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็
1: น่ารักครับน่ารัก
2: ส่วนเอาไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
1: ใช่ก็ที่ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมใส่ปุ๊บก็จะสวยงาม
2: ครอบกระจกตัวแล้วก็จะเป็นว่าว
1: ว่าววงเดือน
2: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
1: เป็นถือว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสันจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
2: แล้วก็ใส่ตู้กระจกเป็น
1: เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านไหมหรือว่าซื้อไปเป็นของฝาก
2: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ในตู้ของในบ้านตาแบบนี
1: ้ครับผมโหสวย
2: ง
1: าม
2: ม
1: าก
2: นี่ก็จะเป็นเรือกอและท้ายตัด
1: ท้ายตัด
2: เรือกอและท้ายตัดจำลอง
1: ท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอและ
2: เรือกอและ
1: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาจะใช้เป็นท้ายตัด
2: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
1: เอาหัวออกอันนึง
2: แต่เหลือหัว
1: แต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
2: ใช่เป็นเหมือนเดิม
1: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างอย่างไรไปดูนะ
2: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนกส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
1: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอและมีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอและนะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด่นตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู่ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ

ตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเอาละครับหมดกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือกรอบป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงาน

วัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งแฟชั่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเจนอยู่ที่บ้านช่างโถ

นครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงบ้านช่างถมก็ต้องคู่กับเครื่องถมเมืองนครนะคะหลายๆคนถ้าเราพูดถึงเครื่องถมก็ต้องคิดว่าจะต้องเป็นถ้วยชามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเครื่องถมมีหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตัวเราได้ด้วยทั้งกำไลสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากได้เป็นอะไรพี่ๆช่างเขาก็จะถมให้เราลงไปได้แต่พอพูดไปพูดมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเครื่องถมเราต้องเชยไม่เชยนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาเห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะกับขั้นตอนของการทำเครื่องถมความยากง่ายจะเป็นยังไงการขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ยังได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นมากแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้กับเจนในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องถมเมืองนครแฟชั่นที่จะไม่มีวันหายไปวันนี้อยู่ที่บ้านเครื่องถมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เขียวค่ะผู้ที่สืบทอดเครื่องถมมาตั้งแต่หลายๆรุ่นเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยได้รู้จักเครื่องถมเมืองนครกันมากยิ่งขึ้นพี่เขียวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวมัมผู้ที่สืบทอดเครื่องถมเมืองนครพี่เขียวค่ะเครื่องถมเมืองนครหลายๆคนอาจจะรู้สักแค่ผ่านๆไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อยากได้คำตอบเครื่องถมเมืองนครคืออะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะไหนๆน้องก็ตั้งโจทย์มาแล้วว่าผู้สืบทอดจากตรงนี้เราไม่ได้สืบทอดจากปู่ย่าแต่เราสืบทอดจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมค่ะวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมเปิดโรงเรียนช่างถมขึ้นโดยท่านม่วงเจ้าอาวาสวัดท่าโพปีในปีพ.ศ. 2456ซึ่งตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณ114ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะ114ปีที่ผ่านมาแล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเครื่องถมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กว่าจาก100กว่าปีตอนนั้นเป็นมายังไงบ้างคะ
1: 100กว่าปีจากที่เรียนกันมาเมื่อก่อนนักเรียนจะเรียนกันเยอะค่ะแล้วจากโรงเรียนช่างถมก็มาเพิ่มเป็นมีเด็กวิจิตรเด็กประยุกต์ส่วนเครื่องถมเนี่ยพี่เข้าเรียนเมื่อปี32ในรุ่นของพี่ก็จะมีเด็กประมาณ70คนแต่ใน70คนนั้นนะคะที่มาทำเครื่องถมจริงๆจะพูดได้คำเดียวเลยว่ามีแค่คนเดียวเพราะเป็นคนที่ชอบงานไทยงานโบราณค่ะแต่ตอนเรียนนะคะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็มีเกเรบ้างด้วยความที่อาจารย์แกบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยให้เด็กคนเนี้ยจบๆไปด้วยที่เราแบบไม่ยอมเพราะเราต้องทำได้ก็นึกว่าฉันต้องทำงานนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของบ้านช่างถม
1: จุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมในเมื่อพี่ทำงานนี้ได้ก็อยากจะเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งในบ้านช่างถมเนี่ยอยากจะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์สืบสานงานโบราณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนลายตอกลายลงทำกันเองหมด2คนค่ะ
0: มี4ขั้นตอน
1: มีหลายขั้นตอนแต่เอาที
0: ่หลักๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
1: ทำมาตั้งแต่พ.ศ.44ก็20กว่าปี
0: 20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: 20กว่าปีเครื่องถมมาเป็นงานที่ราคาสูงเราจะทำยังไงให้งานของเราติดตาแล้วก็ชื่นชอบของคนทั่วไปเราก็ต้องรู้จักการออกแบบการพัฒนาตัวเองค่ะ
0: พี่เขียวคิดว่าจุดเด่นของเครื่องถมที่ทำให้ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คืออะไรคะ
1: จุดเด่นของเครื่องถมงานเครื่องถมอ่ะเป็นงานถ้าพูดนั้นไปเลย

0: ก็คือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็มีจุดเด่นของเราแล้วนอกจากนั้นก็เป็นชาวช่างต่างๆค่ะชาวช่างทั่วๆไปอ่ะจะทำยังไงให้เครื่องถมเนี่ยอยู่คู่กับนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนเราหนึ่งเราต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ต้องโปรโมทแล้วก็เครื่องถมอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราใช้แต่เหมือนถ้าเด็กเห็นวัยรุ่นเห็นก็เขาคิดว่าใช้เฉพาะคนที่สูงอายุตอนนี้ก็มีวัยรุ่นค่ะสนใจเขาก็มาหยิบงานชิ้นเล็กๆไปใช้เราก็จะออกแบบเหมือนพี่เคยออกแบบจิ้วต่
1: างห
0: ูที่ใส่แบบต่างหูใหญ่ๆของวัยรุ่นค่ะ
1: อันนี้คือชิ้นเล็กๆ
0: ชิ้นเล็ก
1: ๆแล้วถ้าชิ้นใหญ่ๆล่ะคะ
0: ชิ้นใหญ่ๆก็จะมีพวกขันพวกเครื่องใช้เป็นพวกขันพวกเชี่ยนหมากเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพี่เขียวค่ะเครื่องถมอ่ะถ้าในความเข้าใจของคนอื่นที่ไม่ใช่คนนครศรีธรรมราชเขาก็คงจะนึกถึงเกี่ยวกับขันจาน
0: ค
1: ือไม่ได้เข้าใจว่าการถมเครื่องถมนี่คืออะไรอยากให้พี่เขียวพูดถึงคำว่าถมอ่
0: ะค่ะ
1: ว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เฉพาะจานขันนะแต่มันยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย
0: เครื่องถมเนี่ยคือการที่เราเอาเนื้อเงินเอาชิ้นงานเงินมาลงยาถมลงยาถมในร่องเพราะการถมคือเราจะถมร่องถมไปในร่องเขาเรียกว่าถมยาถมก็คือการที่เราใช้ตัวสีดำตัวยาถมใส่ลงไปในร่องนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วให้เกิดลวดลาย
1: เพราะฉะนั้นเราจะถมกับอะไรก็ได
0: ้ถมกับอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อยังไง
0: ได้เฉพาะเงินอย่างเดียวอ๋อ
1: เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงเราก็สามารถที่จะเลือก
0: เลือกค่ะ
1: นี่อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรคะ
0: เป็นหัวรัดสิ้น
1: หัวรัดสิ้นอันนี้
0: เป็นกำไร
1: ก็เหมือนอันนี้อันนี้เป็นทอง
0: เป็นถุงทอง
1: อันนี้เป็นถุงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะแบบไหนเงินหรือทองอะไรเยอะกว่า
0: ก็ได้กันทั้งสองอย่างค่ะ
1: แล้ววัสดุอะคะวัสดุที่เราใช้ในการถมคือมีอะไรบ้างคะ
0: วัสดุที่ใช้ในการถมในที่นี้คือถมอ่ะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือถมเงาะถมเงินถมทองแล้วก็ถมตะทอง
1: ค่ะ
0: ที่เรามาถมก็คือพวกเครื่องเงินค่ะถ้าถมเสร็จแล้วลูกค้าอยากจะได้เป็นถมทองก็เราก็ทาทองค
1: ่
0: ะคือเราต้องทําเป็นเป็นถมเงินก่อนเป็นอย่างนี้ก่อน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี้
0: ค่ะถมทองก็คือเราใช้ทองทาเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตทาทอง
1: ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องถมแต่ละชิ้นที่สวยงามแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วใช้เวลานานไหมคะ
0: ชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
0: อย่างนี้ก็ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนอันนี้เหมือนจะรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วถ้าใหญ่สุด
0: ๆใหญ่สุดๆก็จะมีเป็น6เดือนเป็นปี
1: 6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบใหญ่สุดๆก็ต้องสั่งล่วงหน้าเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นมีอันนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะนี่
0: ค่ะ
1: หัวนโมอันนี้คือต้องถมด้วยค่ะ
0: อันนี้จะไม่ถมค่ะหัวนโมของที่เนี่ยจะใช้เป็นหัวนโมโบราณเพราะของโบราณนี่เขาจะไม่ลงยาถ
1: ม
0: ค
1: ่
0: ะแต่ถ้าลูกค้าจะให้ถมเราก็ทำได้
1: ทำได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นเราจะมีลวดลายเยอะแยะที่แตกต่างกันออกไปความหมายของลวดลายล่ะคะ
0: ความหมายของลวดลายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลวดลายไทยเนี่ยจะมีเป็นลายกนกลายกนกลายใบเทศ
1: ลายกระหนก
0: ลายใบเทศแล้วก็ของนครจะเป็นลายผักกูด
1: ลายอะไรนะ
0: ลายผักกูด
1: ลายผักกูดตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วในอดีตที่มีเครื่องถมมาถามแบบคนเจนใหม่เลยนะคะในอดีตอะค่ะเขานำเครื่องถมไปใช้ในโอกาสอะไรคะพี่เขียว
0: เป็นเครื่องบรรณาการ
1: เครื่องบรรณาการ
0: ให้กับประเทศต่างๆซึ่งประเทศแรกที่เครื่องถมได้เอาไปถวายก็คือประเทศฝรั่งเศสค่ะ
1: แล้วความสำคัญณตอนนี้ค่ะยัง
0: ความสำคัญณตอนนี้ณตอนนี้เครื่องถมก็ยังเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็นของที่เอาถวาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขายังคงนำยังคงสั่งเพื่อจะเอาไปฝากเพื่อจะเอาไปถวายกันอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะอย่าส่วนมากถ้าเป็นถมทองอะไรอย่างเงี้ยถมทองถมตาทองเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ทางนี้ก็เคยทำถวายพระเทพค
1: ่
0: ะก็ส่วนมากจะเป็นงานถวาย
1: แล้ว
0: ก็ค่ะก็เหมือนกับสมัยนี้ก็เอาไปเป็นของที่ระลึกสำหรับคณะทูตที่มาจากต่างประเทศค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรายังคงใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่ายังคงพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหี่ยวคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องถมนครคะ
0: เสน่ห์ของเครื่องถมนครคือลวดลายค่ะลวดลายของเครื่องถม
1: ลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเหมือนที่เห็น
0: ทางของพี่เครื่องถมของพี่จะคิดลวดลายขึ้นมาเอง
1: พี่เขียวคิดเองหรือเปล่าคะ
0: คิดเองค่ะคือลูกค้าสั่งมาว่าอยากจะได้ลายอะไรเราก็จะออกแบบลวดลายให้เขาตามนั้น
1: ส่วนใหญ่เลยค่ะลูกค้าจะบอกว่าเขาอยากได้ลายอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่ก็จะเป็นลายไทยนี่แหละแต่ลูกค้าจะบอกลายหงส
1: ์
0: ลายช้างสามเสียนลายพระพิฆเนศลาย12นักษัตริย์คือวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเครื่องถมคือภูมิปัญญาของนครถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันสืบสารช่วยกันต่อยอดช่วยกันพูดช่วยกันคุยว่าเครื่องถมเนี่ยมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับนครพี่เชื่อว่าชาวนครแล้วก็บุคคลทั่วๆไปค่ะก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมของเราอ่ะที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้อ่
1: ะ
0: ก็คือเครื่องถมอย่างนึงของชาวเมืองนครเลยค่ะที่นี่ก็จะมีนักเรียนอาจารย์จะพามาเป็นกลุ่มค่ะมาดูงานแล้วก็มาศึกษาว่าเนี่ยขั้นตอนการทำเครื่องถมยังไงแล้วตอนนี้ที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าตามโรงเรียนเทศบาลนะคะจะมีวิชามีเรื่องราวของเครื่องถมเนี่ยสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยเพราะตอนที่หลานชายเรียนอยู่นานาชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดรูปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเมืองนครบอกดีเลยลูกเพราะว่าบ้านของเราทำตรงนี้อยู
1: ่พี่เขียวบอกก่อนที่จะเข้ารายการกันว่าก่อนหน้านี้มี Facebook Fanpage แล้วก็ต้องปิดไปเพราะอะไรคะ
0: จะมีเว็บไซต์อะค่ะช่วงนั้นน่ะด้วยสุขภาพของพี่แยมก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเพราะพี่แยมเป็นสุขภาพไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็งานลูกค้าสั่งมาเยอะทางเว็บไซต์เราก็เลยต้องดรอปไว้ก่อนแต่อีกประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เต็มรูปแบบจะทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างถมเป็นรูปแบบ
1: แล้วก็พร้อมเปิดเว็บไซต์
0: เปิดเว็บไซต
1: ์ใหม่อีกรอบนึงสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เห็นทางโซเชียลมีเดียสนใจติดต่อมาได้เพราะพี่เขียวกับพี่แยมแบบพร้อมมากๆ
0: พร้อมมาก
1: พี่แยมมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเครื่องถมคืออะไรแล้วก็เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชอย่างไร
0: เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชยังไงเครื่องถมคือหนึ่งเดียวในประเทศก็คือของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนครศรีธรรมราชอยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกๆคนสืบทอดนี้หมายถึงสืบทอดคำพูดไปบอกต่อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมค่ะ
2: แฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าของเครื่องถมนครศรีธรรมราชยังคงงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับ

0: แต่คือเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยที่ยังคงเปล่งประกายในทุกยุคทุกสมัยและคือความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่พร้อมก้าวสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างสง่างาม
1: ชิ้นนี้คือเครื่องถมเป็นกำไลวงแรกที่พี่ทำ
2: ค่ะ
1: ค่ะประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ให้ดูเรื่องการทาทองมี20กว่าปีของเรานะคะ
2: ยังใหม่
1: ทองยังค่ะทองยังแดงมาก
2: ค่ะ
1: กำไรวงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่พี่เปิดร้านทำเครื่องถมใหม่ๆทำเครื่องถมใหม่ๆอะค่ะพี่ก็จะให้ญาติช่วยซื้อค่ะกำไรวงนี้ก็บอกให้อาบอกอาช่วยซื้อกำไรอาเขาสั่งถมเงินไปแล้วเขาอยากได้ถมทองก็เลยสั่งถมทองวงแรกวงนี้พี่ขอซื้อกลับนะคะไม่ขาย
2: ว่าเป็นวงแรกในชีวิตใช่ไหมคะ
1: วงแรกแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากลวดลายอาจจะไม่ละเอียดแต่ก็ยังมีความอ่อนช้อยค่ะอันนี้เป็นกำไรลายพระพิฆเนศอันนี้จะเป็นของของช่างของช่างพี่แยมซึ่งพี่แยมเขานับถือพระพิฆเนศเขาก็เลยชอบเลยผูกลายผูกเจ้าลายเป็นลายพระพิฆเนศแล้วก็ลายใบเทศค่ะประกอบอันนี้พี่จะทำที่ใส่สีผึ้งที่ใส่สีผึ้งอันนี้จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือแรงเงาลายอันนี้จะเป็นเข็มขัดลูกค้าสั่งเข็มขัดมาบอกว่าอยากจะได้ลายศรีวิชัยแต่จะเอาไม่เหมือนใครให้ออกแบบใหม่ก็เลยออกแบบมาแล้วก็ทำเป็นเข็มขัดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าคนอื่นชอบค่ะได้สั่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นเข็มขัดลาย12นักษัตริย์อันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เป็นสร้อยคอลาย12นักษัตริย
2: ์
1: ส่วนอันนี้จะทำเป็นกระดุมลายโอมค่ะ
2: ลายโอม
1: ค่ะอันนี้จะเป็นของวลัยลักษณ์เป็นเข็มติดชุดครุยที่นี่ก็รับทำอยู่ค่ะของวลัยลักษณ์

0: ไปแล้วนะคะ
1: ก่อนที่ทำงานทุกครั้งสิวกับค้อนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็เราก็มีความเคารพกับเครื่องมือของเราหน่อยพี่ทุกครั้งพี่ทำงานพี่ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สิวของเราจะมีหลายขนาดค่ะเราก็จะเลือกสิวให้เข้ากับชิ้นงานงานที่เราสลักก็จะเป็นงานที่เราออกแบบลวดลายไว้แล้วเราออกแบบลวดลายเสร็จเราก็จะเอามาติดไว้ในแผ่นเงินเตรียมสลักแผ่นเงินนี้เราก็จะเอาใส่ไว้ในชั้นนะคะเพราะว่าเวลาสลักลายจะเราลายจะไม่เลื่อนเราใช้วิธีการเผาให้ชั้นตัวดำนี้ละลายแล้วก็เอาแผ่นเงินใส่ลงไปเวลาเราสลักเสร็จเราก็เผาให้ตัวสีดำละลายยกแผ่นเงินขึ้นมาทำความสะอาด

แผ่นนี้จะเป็นการย้ำลายคือลวดลายที่เราสลักทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้สลักครั้งเดียวมันจะมีการร่างลายแล้วก็เก็บลวดลายอันเนี้ยกำลังใกล้จะเสร็จลวดลายพร้อมที่จะเสร็จแต่ว่าเราก็เช็คดูแล้วก็ดูความลึกเพราะเวลาเราลงยาถมอะค่ะมันจะได้ติดแน่นตัวนี้เราก็เช็คความลึกย้ำลายให้ลายลึกย้ำแยกตัวลาย

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงผ่านบทกลอนเพลงบอกโรงเรียนบ้านปลายสีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้าคือใส่ดีออกมาแต่เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์เท่านะแล้วพอดีข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วพอใส่แล้วมันอาจจะข้างหลังดูทายคราวนี้เขาทำเวลาทำงานถมแต่ก่อนสมัยโบราณหรือเก่าอ่ะทำคู่หนึ่งเสียหายข้างหนึ่งหรือหายข้างหนึ่งต้องทำใหม่ทั้งคู่ถูกไหมซื้อใหม่ทั้งคู่แต่พี่ทำงานให้ออกมาให้มันแมนเทนแนนซ์ง่ายหมายความว่าตอนนี้ของพี่อ่ะพี่ทำต่างหูขายไปหนึ่งคู่คือใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังสองลายในหนึ่งคู่ถ้าคุณเบื่อคุณเอาหลังมาใส่ข้างหน้าแล้วคุณเอาเนี่ยมันกลับได้แต่ถ้าหากหายหรือเสียหายไปข้างหนึ่งก็ทำข้างเดียวหายไปฝาหนึ่งก็ทำแค่ฝาเดียวราคานี้งานมันจะต่อยอดได้เพราะพี่บอกว่าถ้าคุณเบื่อข้างหน้าคุณทำลายข้างหน้าใหม่ก็ได้เพื่อไปใส่กับข้างหลังกันเดิมคุณเบื่อทรงข้างหน้าที่เป็นครึ่งวงกลมคุณทำเป็นกลวยก็ได้จริงๆแล้วมันพี่ทำไว้ใช้เองครับแต่ว่าเขามาซื้อของพี่ไปซะแล้วเพราะมันเป็นงานของนครแบบศรีวิชัยหรืออะไรแต่ก่อนเขาจะใส่ต่างหูที่มันมีตัวห้อยข้างหลังใหญ่ๆใช่ไหมผู้ชายก็แต่งตัวก็เราก็ทำเก็บไว้เพื่อเป็นงานโบราณแต่ว่าอยู่กับช่างแต่มีพี่คนนึงเข้ามาเขาเดินมาเห็นเขาก็บอกไม่รอแล้วที่ช่างเอาเลย

คุณผู้ชมขาพี่เขียวบอกว่าเครื่องถมไม่เชยนะคะยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอาใจเด็กๆวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงของฝากและของที่ระลึกนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นงานไปแล้วเห็นวิธีการทำไปแล้วสนใจอยากจะมีเป็นของตัวเองมาจับจองมาซื้อกันได้นะคะติดต่อพี่เขียวกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้กับเรื่องราวของแฟชั่นนครศรีธรรมราชยกเครื่องถมเมืองนครมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะตอนหน้านะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด่นของชุมชนที่อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจนและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ไปโรงเรียนก่อนพ
3: อเข้าโรงเรียนได้ลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ตาเองกินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
7: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและมุมมองมาให้คุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตี11ไปจนถึงตี11ครึ่งค่ะวันนี้อยู่กับณัฐฐาแก้วการสุขพรหมแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง18 NVT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไล่ซอดกันตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาติดตามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดิมและการลายใหม่ค่ะหลังจากที่มีการให้ยืนยันเพื่อจะให้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินถ้าเราเป็นมันผือมั่งสามารถผ่านสิทธิ์ฉายสิทธิ์ได้ไหมสำหรับใครที่รู้พ้นแล้วค่ะว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเราจะดำเนินการมันผือได้มั่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกในรายการนะคะว่ายืนยันสิทธิ์พันผือฉายสิทธิ์ใดวันไหนมีอะไรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงหลายคนที่ตั้งคำถามค่ะว่าเซตรอบนี้เหลียวถ้าเราไม่พลาดเรายังคงได้ทวนสิทธิ์เลยไม่เดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสั้นจากยี่สิบกระทรวงกันก่อนนะคะมาเริ่มกันที่นายจุลพันธ์ค่ะเขามีการเปิดวันแพลตฟอร์มนะคะ for skill development 967หลักสูตรค่ะพัฒนาทักษะเรียนได้ทุกทีทุกเวลารับรู้งานดิจิตอลค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะโลกของการทำงานค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัลระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และก็รูปแบบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่งผลให้โดยตรงนะคะแล้วก็ต่อทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ One Platform for Skill Development นะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานประชาชนและการสถานประกอบกิจการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้รวมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จากเครือข่าย30แห่งรวม967หลักสูตรทางทักษะการค้าการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและการทักษะวิชาชีพต่างๆค่ะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นสามารถที่จะเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเทคนิคการค้าขั้นสูงสำหรับนักค้ามืออาชีพหลักสูตรการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศหลักสูตรการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าย่างมืออาชีพที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการทำงานด้วยรัฐบาลค่ะก็ต้องการให้การพัฒนาทักษะนั้นเป็นเรื่องที่เขาถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มลดข้อจำกัดด้านเวลาและก็สถานที่เพราะว่าเมื่อโลกมันการทำงานเปลี่ยนเร็วและการทักษะที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องพัฒนาให้ทันค่ะการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมสำหรับมืออาชีพไหมรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ทางข้อหาเชิญชวนนะคะและก็ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยบังคับส่งเงินส้มทบข่าวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้

รอบบ้านในช่วงที่2ของ NBT มีประเด็นค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนในตั้งตารอคำตอบกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราจะฉายซิดวันไหนเรายืนซิดทบทวนได้เลยมาอยากฉายเต็มที่แล้วมาแล้งกันในช่วงนี้ค่ะจะขอเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษากลางสักนิดนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการพูดคุยค่ะผู้ที่จะมาร่วมในรายการของเรานั่นก็คือคุณทัชชัยบุญรอดผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะผอ.กรุ๊ปของเราช่วงนี้เราเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะมาเซมแซในเรื่องของ AI นุกกระซิบด้วยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อๆไปนะคะทีนี้ค่ะเริ่มต้นกันก่อนผอ.ต้องบอกว่าประชาชนที่เขามีการตรวจสอบและก็พบแล้วว่าเนี่ยเราผ่านแน่นอนรอบนี้ทีนี้ค่ะเขาจะต้องดำเนินการอะไรต่อเพิ่มเติมไหมคะ

0: หรือว่ารอใช้สิทธิ์ได้เลย
1: โดยหลักการก่อนนะครับกรณีที่ท่านผ่านสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการยืนยันตัวตนนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกคนกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วในปี65นะครับแล้วก็เคยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้อยู่แล้วหรือเคยใช้ผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนสามารถรอวันที่1นะครับก็คือสามารถรอที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ท่านเป็นรายใหม่เป็นรายใหม่นะครับแล้วก็หรือกรณีที่ท่านเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่อันนี้ท่านต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับโดยหลักการว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่ผ่านแอปเป๋าตังหรือไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารก็ได้หลักของการยืนยันตัวตนถ้าเป็นภาษาภาครัฐเนี่ยก็จะใช้คำว่า eKYC ก็คือถ้าเป็นสาวชาวบ้านก็คือไปสแกนใบหน้าใหม่เพื่อให้เกิดการใช้สิทธิ์คล่องตัวเวลาเราไปใช้ที่ร้านก็ไม่จำเป็นต้องสแกนแล้วเพียงแต่กดรหัสท่านก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยในการซื้อของหรือรับเงินในส่วนที่แต่ละส่วนที่จะได้ครับก็คือหลักการตอบง่ายๆก็ว่าเป็นการยืนยันตัวตนแต่ถ้าท่านเป็นรายเดิมก็ไม่ต้องยืนยันแต่ถ้าท่านเป็นรายใหม่ก็ต้องยืนยันครับ
0: นะคะนี่นะคะสำหรับคนที่ผ่านแล้วแบ่งเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือคนที่เป็นรายเดิมเคยใช้เป๋าตังมาแล้วใช้ไทยช่วยไทยบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะก็อันเนี้ยไม่ต้องยืนยันตัวตนก็คือรอใช้สิทธิ
1: ์
0: 1ตุลาคมได
1: ้เลย
0: แต่ถ้าเป็นรายใหม่ก็ต้องมายืนยันตัวตนเหมือนเดิมแต่ถ้ากรณีที่เป็นผู้ที่มีรายเดิมแต่เหมือนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนข้อมูลก็ต้องยืนยันใหม่
1: ยืนยันตัวตนใหม
0: ่
1: คร
0: ับ นะ
1: แล้วก็รวมทั้งกรณีที่เป็นผู้พิการอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยตัวเองได้เนี่ยก็สามารถมอบอำนาจนะครับโดยมีหนังสือมอบอำนาจอยู่ในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี่แหละนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมว่าต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบแล้วก็ผู้รับมอบรวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเช่นบัตรสำเนาบัตรผู้พิการแบบนั้นนะครับแล้วก็มอบอำนาจให้ผู้ที่รับมอบเนี่ยหรือผู้ที่ดูแลเนี่ยไปยืนยันตัวตนแทนที่ธนาคารได้ครับ
0: ค่ะนี่นะคะกรณีผู้พิการที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนด้วยตนเองได้อาจจะต้องมอบสิทธิ์อันนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69ไปดาวน์โหลดได้เลยอาจจะต้องใช้เอกสารก็คือบัตรประชาชนของทั้งผู้ที่มอบแล้วก็ผู้ที่ได้รับมอบแล้วก็อาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของบัตรผู้พิการ
1: ที
0: ่จะยืนยันสิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนแทนได้เลยนะคะทีนี้มาในส่วนสำหรับคนที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์สักนิดนึงค่ะผอ.คะอันเนี้ยหลายคนกังวลว่าทบทวนนะมันจะทบทวนเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่สรุปผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่ผ่านเลยหรือยังคงมีสิทธิ์ผ่านอยู่อยากให้อธิบายตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
1: เล่าเป็นเค้าเรียกนะเล่าเป็นซีรีส์แล้วกันว่าหลังจากที่เราสมัครและประกาศผลมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือผ่านและอันนี้ก็คือยืนยันตัวตนแล้วก็รอใช้สิทธิ์ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเป็น2อย่างไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรแต่คนที่บอกว่าตัวเองไม่ผ่านและเชื่อมั่นว่าไม่ผ่านจากการข้อมูลที่มันผิดพลาดอันเนี้ยระบบนะครับก็จะเปิดให้มีการทบทวนสิทธิ์นะครับโดยกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์นะครับแต่ทีนี้เมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้าไปเช็คสถานะมันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ทบทวนได้ถึงเมื่อไหร่นะครับในระบบบอกว่าทบทวนสิทธิ์ได้ถึงคือมันหมดแล้วหมดเวลากดทบทวนแล้วตอนนี้อยู่ช่วงระหว่าง
0: ทบทวนข้อมูล
1: เขาเรียกไงนะยื่นแก้ไขข้อมูลซึ่งยื่นแก้ไขข้อมูลเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าต้องยื่นแก้ไขภายในวันที่20กันยาย ื่นตามชุดข้อมูลที่ตัวเองเข้าใจว่าไม่ถูกต้องนะแต่ทีนี้ฝากสังเกตนิดนึงว่า20กันยาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะดังนั้นวันนี้วันที่14แล้ววันศุกร์สุดท้ายหรือวันทำการสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่18ดังนั้นถ้าท่านไหนยังไม่ไปยื่นในการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยก็อาจจำเป็นต้องยื่นภายใน
0: สั
1: ปดาห์ศุกร์นี้นะครับ ทีนี้ผมเข้าใจว่าณวันที่20นะไม่ใช่วันที่เป็นวันสุดท้ายในการขอยื่นก็จริงแต่เพื่อเป็นการเซฟหรือในทางปฏิบัติเนี่ยวันที่20ควรเป็นวันที่ข้อมูลในระบบปรับปรุงแล้วถูกไหมฮะดังนั้นควรจะยื่นเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยควรจะไปเป็นภายทันได้แล้วเพื่อให้วันศุกร์เนี่ยข้อมูลในระบบปรับปรุงอย่าลืมว่ากระบวนการในการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยมันใช้เวลานะเพราะปรับปรุงข้อมูลส่วนราชการเข้าใจเนาะมันต้องใช้เจ้าหน้าที่ใช้อะไรเข้าไปคีย์กว่าข้อมูลในระบบจะปรับปรุงนะครับดังนั้นเพื่อหากท่านไหนยังไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อมั่นก็กรุณาติดต่อภายในสักวันพุธหรือไม่เกินวันพฤหัสก็ดีเพื่อให้วันสุดท้ายคือวันศุกร์นะครับแต่ถ้า120มันเป็นวันอาทิตย์อาจจะไม่สะดวกสำหรับส่วนราชการ
0: ครับนี่นะคะก็เวลาก็ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดอยู่ก็คือเรียกง่ายๆภายในสัปดาห์นี้คือวันศุกร์เนี่ยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมให้ข้อมูลมันได้ปรับจูนก่อนให้มันมาเป็นณปัจจุบันก่อนเพราะฉะนั้นจันทร์คารพุธไม่อยากให้เกินพูดด้วยซ้ำเคลียร์ให้เสร็จนะคะในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนาะเพื่อที่จะระบบมันจะได
1: ้ประมวลผล
0: สักนิดหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะบางคนเนี่ยรู้แล้วว่าเราไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วก็ยื่นทวนสิทธิ์ไปเพราะอะไรแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ผ่านแต่เขาคิดว่าเขายังอยากจะได้อะแต่เขาไม่รู้เลยจริงๆว่าระหว่างข้อมูลที่ภาครัฐมีกับข้อมูลที่เขาเข้าใจเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่าอันนี้เขาสามารถเช็คได้ไหมคะว่าอย่างเช่นตรงเนี้ยไม่ตรงกับข้อมูลจริงของเรา
1: ในฝั่งของตอนที่ประกาศผลนะครับว่าผ่านสิทธิ์หรือไม่ผ่านสิทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะดังนั้นตอนที่ดูในเว็บไซต์เนี่ยท่านต้องคีย์เลขหลังบัตรเข้าไปดูแล้วระบบมันจะประมวลผลขึ้นมาเลยว่าท่านตกเกณฑ์ข้อไหนเช่นการถือครองรถถือครองที่ดินมีเงินฝากอะไรก็ตามเนี่ยหรือถ้ามีเงินฝากก็จะระบุเลขบัญชีมาเลยว่าบัญชีเงินฝากธนาคารอะไรใช่ดังนั้นถ้าคุณเชื่อมั่นว่าข้อมูลผิดพลาดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะคือถ้าข้อมูลมันชัดส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยไปเขาเรียกไม่ค่อยไปอุทธรณ์แต่ถ้าข้อมูลไม่ชัดก็ต้องไปอุทธรณ์ในส่วนที่ตัวเองเข้าใจว่าผิดพลาดหลายๆคนอาจจะตก2ข้อ3ข้อก็ได้นะไม่ได้จะเป็นต้องตกข้อเดียวบางคนนะอาจจะทั้งมีเงินฝากทั้งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแบบนั้นหรือไปจดทะเบียนบริษัทนะครับและแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะไปเช็คข้อมูลกับญาติๆของเขาว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมอะไรแบบนั้นด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่นะคะก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยพอเรารู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านเราจะรู้เลยคนที่ถือบัตรไปเช็คได้เลยกรอกเลขหลังบัตรประชาชนก็จะรู้ว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์
1: ไหน
0: แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเกณฑ์นี้จริงๆเราผ่านนะอาจจะไม่ตรงยื่นได
1: ้ยื่นนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ไปยื่นที่ศูนย์ One Stop Service ที่อำเภออันนี้เขาจะมีแบบฟอร์มการรับในแต่ละประเด็นเช่นคุณตกเรื่องการถือครองรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาจะมีประเด็นเลยว่าให้ติ๊กว่าตกข้อนี้แล้วก็เขาจะไปคีย์ข้อมูลแล้วก็ประมวลผลใหม่หลายๆท่านอาจจะไม่แน่ใจนะคือประกาศผลมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเอ้ยรถมันตั้ง20ปีแล้วมันยังเป็นชื่อเราจริงๆหรืออะไรแบบนั้นก็ถ้าไม่มั่นใจต่อให้ประกาศผลมาแล้วก็ไปสามารถยื่นทบทวนได้ครับเหมือนกันครับ
0: ค่ะทีนี้มาในส่วนของคนที่ยื่นทบทวนที่มันประกาศว่าไม่ควรเกินวันที่สิ้นสุดคือ20กันยายนอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ค่ะแต่ถ้ากรณีที่ประชาชนเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปยื่นอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่ยื่นภายในศุกร์เนี้ยมีผลยังไงบ้างคะบางคนแบบเว้ยขอต่อเวลาสักนิดได้ไหมหรือว่าไม่ยื่นแล้วปุ๊บไม่ผ่านเลย
1: น่าจะไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: พอเราทิ้งทอดเวลามาจริงๆเราขยายมารอบนึงแล้วเนาะจริงๆมันตั้งแต่17เดือนที่แล้วนะครับเราขยายเวลามารอบนึงแล้วแล้วก็เพิ่มเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อประมวลผลข้อมูลใหม่เนี่ยขยายมา1รอบแล้วก็ทอดเวลามาค่อนข้างนานแล้วทีนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อสิ้นสุดวันที่20นี้ก็คงไม่ได้มีกระบวนการที่จะยื่นอุทธรณ์อีกรอบนะครับอ
0: ันนี้คือรอบสุดท้าย
1: น่าจะรอบสุดท้ายแล้วรอบตัดสินแล้วครับ
0: นี่นะคะก็ชัดเจนเนาะถ้าเกิดว่าติดตามในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะรู้กันดีว่าเขาเริ่มประกาศว่าให้ยืนยันสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่เมื่อไหร่ทีเนี้ยเราก็จะรู้ระยะเวลาจริงๆเดินมาค่อนข้างที่จะหลายเดือน
1: หลายเดือนแล้ว
0: นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้สำหรับคนที่ต้องยืนยันตัวตนสักนิดนึงค่ะผอ.คะ ด้วย EKYC เนี่ยประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนตรงน
1: ี้สองช่องทางกว้างๆแล้วกันนะครับช่องทางแรกเนี่ยกรณีที่ท่านมีมือถืออยู่แล้วแล้วก็มีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารต่างๆเนี่ยก็ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังภาษาพวกเราก็คือสแกนใบหน้านั่นแหละนะครับมันก็จะทำกระบวนการก็จะสแกนใบหน้าแต่มันก็จะที่เราเจอกันที่เป็นมุกตลกกันว่าอาจจะสแกนไม่ผ่านตอนนี้มีคิ้วไม่มีคิ้วต้องหาวิกมาใส่เหมือนที่เป็นพระอะไรที่บอกกัน
0: บางคนแบบยิ้มทั้งนั้นที่เราไม่ได้ยิ้ม
1: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นก็แต่จริงๆมันเป็นถ้าเข้าใจจริงๆมันจะเป็นระบบ AI ในการใบหน้าเดิมกับใบหน้าใหม่นะครับความละเอียดเนี่ยมันจะพอสมควรดังนั้นโอกาสที่จะสแกนใบหน้าแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ยกระพริบตาไม่กระพริบตาเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดมากพอสมควรนะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดท่านอาจจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับโดยพกแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ไปที่ธนาคารนะครับทั้งธนาคารกรุงไทยแล้วก็อีก5ธนาคารออมสินธกสทอสแล้วก็ธนาคาร อิสลามแบงค์นะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดด้วยนะหมายถึงว่ากรณีที่ท่านผ่านสิทธิ์แล้วเนี่ยท่านจะไปยืนยันตัวตนเนี่ยได้ถึงมกราปี70เลยนะไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาเนี่ย
0: ก็ต้องรีบแล้ว
1: ก็ต้องรีบแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าแบบอุ๊ยไม่รีบ
1: ชิว
0: ๆมกราคม70ได้เลยแต่เชื่อว่าหลายคนไปยืนยันแน่นอน
1: แน่นอนใช่ครับ
0: นะคะจะได้ใช้สิทธิ์กันในวันที่1ตุลาค่ะทีนี้อยากให้ผอ.ได้ย้ำอีกสักติ๊ดนึงค่ะกรณีที่เอาคนไม่ผ่านแล้วกันที่เช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วว่าอันนี้เราอาจจะไม่ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยก็ได้แบบมันไม่ผ่านจริงๆมีกรณีไหนบ้างคะที่แบบว่าโอเคไม่ต้องทวนและอันนี้อาจจะไม่ผ่านเลยจริง
1: ๆกรณีเงินฝากเนี่ยตกแน่ๆนะครับเพราะว่ามันชัดเจนกรณีเรื่องรถยนต์กรณีที่บางท่านเนี่ยที่เราเจอนะที่มาร้องเรียนที่เราเลยเนี่ยอย่างเช่นท่านเป็นคนกู้มีสินเชื่อเกิน 100,000 บาทคือเอาชื่อเราอะไปกู้ซื้อรถหรือบางทีเนี่ยครอบครัวเอาชื่อผู้พิการไปกู้ซื้อรถซึ่งก็ไม่รู้ผ่านได้ยังไงเนาะตอนนั้นอาจจะไม่ได้พิการก็ได้อันนี้เขาก็จะไม่ได้กลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์หรือกรณีที่ทำประกันมีคนจ่ายประกันเบี้ยประกันเกิน 10,000 อันนั้นก็จะไม่ได้อันนี้ต่อให้อุทธรณ์ไปก็เข้าใจว่าข้อมูลมันยืนยันอยู่แล้วว่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีหลายๆเคสเหมือนกันที่ต่อให้อุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ก็อาจจะผ่านสิทธิ์เช่นเรื่องของการที่คุณเป็นนักศึกษาจำได้ไหมครับที่เคสอายุ70ปีแต่ยังชื่อเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้ระบบน่าจะประมวลผลใหม่ให้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรนะครับหรือที่ท่านเป็นอาจจะเป็นผู้พิการแต่มีชื่อที่เรียนในกศน.แบบนั้นนะครับหรือกรณีของขนส่งที่ปรับเกณฑ์จาก20ปีมาเป็น15ปีอันนั้นก็ระบบก็จะประมวลผลให้ใหม่เลยครับ
0: นี่นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ไม่ต้องอาจจะพูดง่ายๆคือไม่ต้องเสียเวลาพยายามไปติดต่อหน่วยงานหรือว่าเดินทางต่ออันกรณีแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้แน่ๆ นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กับผอ.เขาจะรู้ผลเมื่อไหร่คะว่าโอเคเราจะผ่านและหรือไม่ผ่าน
1: ระบบนะครับตามหลักเกณฑ์เนี่ยบอกว่าจะประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ก็อีกนิดเดียวนะ15วันประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้นะว่ากี่โมง
0: ค
1: ือปกติอาจจะเที่ยงคืนอาจจะช่วงเช้าแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าเนาะช่วงเช้า 6:00 น. 7:00 น. นี่น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าผ่านสิทธิ์หรือไม่ผ่านสิทธิ์ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องภายใน30กันยายนเนื่องจากว่าต้องใช้เงิน1ตุลาเริ่มใช้แหละ
0: นะครับนะคะก็ปลายเดือนสิ้นเดือนจะได้รู้ผลกันนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่คัดสำหรับคนที่ด้อยจริงๆคนที่จะควรที่จะได้รับโครงการนี้จริงๆนะคะทีนี้ค่ะอยากให้ผอ.เนี่ยฝากถึงประชาชนถ้าหากว่าตอนนี้ใครเปิดดูสถานะแล้วแบบโอ้โหน้อยใจจังเลยไม่ผ่านหรือว่าอุ๊ยเราประเมินแล้วยังลุ้นอยู่หรือว่าสำหรับคนที่ผ่านแล้วจะฝากอะไรถึงประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้บ้างคะ
1: ในกลุ่มที่เข้าใจว่าเราเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับเป็นผู้ที่เดือดร้อนและติดเกณฑ์บางเกณฑ์อย่างที่บอกว่าอาจจะทำให้เราไม่ได้สิทธิ์เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้อาจจะต้องเดินไปในช่องทางอื่นที่เขาให้การช่วยเหลืออยู่เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะดูแลสวัสดิการอื่นๆของผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออยู่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอันนี้เขาก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีจริงๆจะเป็น2หน่วยแหละที่ดูแลอยู่นะครับอาจจะต้องไปติดต่อเพื่อให้ทางพมจเนี่ยดูแลนะครับแต่แล้วก็กรณีที่ท่านเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของพมจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดโครงการปี69สิ้นสุดเนี่ยคือเข้าใจว่าอีกประมาณ2ปีเนา
0: ะ
1: ก็อาจจะมีการรับสมัครใหม่อีกรอบท่านก็อาจจะเข้าไปอยู่ในระบบดังนั้นอาจต้องใจเย็นนิดนึงนะครับประมาณนั้นอันนี้คือคนที่ไม่ผ่านส่วนคนที่ผ่านแล้วเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าแน่ๆท่านได้ท่านได้สิทธิ์ไปอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีความช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเข้าไปก็คงต้องรอดูว่ามีการให้ความช่วยเหลืออื่นๆผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมนะครับประมาณนั้น
0: นะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านอย่างที่ผอ.บอกค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจริงๆภาครัฐเขาออกมามีหลายหน่วยงานที่ให้การช่ว
1: ยเหลือ
0: สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสภาพการเงินที่อยู่อาศัยจริงๆมันมีหลายหน่วยงานที่ยังให้การช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องเสียใจเลยที่เราไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้อย่างที่ท่านบอกอีก2ปีเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่า2ปีปุ๊บอาจจะมีการทวนสิทธิ์ใหม่สำหรับคนที่มีรายเดิมอาจจะต้องมารีเซ็ตใหม่อีกรอบนึงว่าสถานะการเงินตอนความเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดว่าดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีการคัดเกณฑ์ใหม
1: ่ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รอบนี้รอบหน้าอาจจะได้รวมถึงคนที่ได้รอบนี้รอบหน้าก็แปลว่าไม่อาจจะไม่
1: ได้ก็ได้เพราะว่าคุณจนแล้วอาจจะมีรายได้เยอะขึ้นอาจจะไม่ได้ในรอบหน้าน
0: ี่แต่ว่าใครที่ไม่ได้นี่ไม่ต้องเสียใจถือว่าเราเป็นคนที่มีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินประมาณนึงเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดนึงค่ะผอ.คะในเรื่องของAI นกกระซิบอยากให้ผอ.เสริมตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วแหละตั้งแต่เริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ AI นกกระซิบคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้อยากให้ผอ.พูดในส่วนตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ก็คือเท่าที่ได้รับนโยบายมานะครับก็คือว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่ใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยในแอปเป๋าตังค์นั้นน่ะก็จะมี AI อยู่ตัวนึงชื่อว่า AI นกกระซิบนะครับ AI นกกระซิบเนี่ยช่วยดูให้ท่านทุกอย่างเลยนะครับเช่นดูยอดขายดูช่วงเวลาได้สมมุติว่าเราเปิดเขาเรียกอะไรล่ะเปิดร้านขายของนะครับเราจะดูได้เลยว่ายอดขายเราเยอะช่วงไหนยอดขายช่วงไหนเราไม่มีเช่นเราช่วงเช้าขายดีหรือวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกเอกนิติท่านยกตัวอย่างเช่นว่าท่านสามารถรู้ได้เลยว่าวันไหนท่านขายดีท่านอาจจะขายดีในทุกๆวันพฤหัสหรือขายดีในทุกๆวันจันทร์นะครับดังนั้นน่ะท่านก็สามารถไปวางแผนในการให้มันแมปกับยอดขายเมื่อผลิตแล้วขายได้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีของเหลือกำไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนั้นนะครับดังนั้นท่านดูยอดขายได้ท่านดูประมาณการยอดขายก็ได
0: ้
1: ใน AI นกกระซิบนะครับเอามาเมนเทจในการทำบิสเนสของแต่ละท่าน
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการมาช่วยนั่งประเมินบางทีเราขายอย่างเดียวเนาะเราอาจจะมันนั่งดูยอดสิ้นสุดว่าวันนี้เราได้เท่านี้แต่เมื่อไหร่ที่ใช้ AI นกกระซิบเข้ามาช่วยแสดงว่ามันจะช่วยประเมินในเรื่องของร้านค้าของเราแล้วว่าโอเควันนี้เราอาจจะขายดีงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราลองเพิ่มปริมาณสินค้าเราไหมวันนี้จะได้ขายดีหรือว่าเราอาจจะขายทุกวันเนี่ยปริมาณยอดขายเนี่ยเท่าๆกันทุกวันแต่อาจจะมีช่วงเวลาไหนที่เงินมันเข้ามาเยอะซื้อเยอะนั่นเอง
1: นอกจากนี้ครับก็คือพอมันใช้ AI นกกระซิบแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีคือประวัติว่าวันไหนขายได้เท่าไหร่นะครับมีแคชโฟลว์มียอดขายเข้ามาในแต่ละวันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนั้นครับจะเป็นประวัติในการไปประเมินขอสินเชื่อกับธนาคารได้เลยนะครับซึ่งเนี่ยกำลังหลายธนาคารโดยเฉพาะธนาคารรัฐเนี่ยเริ่มประกาศมาแล้วว่าถ้าคนไหนใช้ AI นกกระซิบเนี่ยเขาจะให้สินเชื่อนะครับอาจจะเป็นสินเชื่อระยะสั้นในการมาใช้ในการขยายท่านขายดีแล้วอยากได้อยากขยายหน้าร้านอะไรเพิ่มเติมก็ตามเนี่ยท่านก็สามารถเอาข้อมูลใน AI นกกระซิบนี่แหละไป

0: พิ่มเติมไหม
1: ได้ข่าวแว่วๆว่าอาจจะมีต่อนะครับเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีอย่างจังหวัดสงขลาเนี่ยมูลค่าเงินน่ะให้ทายว่าเท่าไหร่ที่เข้ามาในพื้นที่เรา 3,000 ล้านเยอะมากนะครับเงินเข้ามาโฟในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ต่อให้วัตถุประสงค์เป็นการช่วยเหลือแต่จริงๆมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะดังนั้นอีก 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยจะสิ้นปีปฏิทินเนี่ยเขาก็อยากให้เศรษฐกิจมันไหลต่อเนื่องดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางรัฐบาลจะพิจารณาต่ออีกสักเดือน2เดือนอะไรประมาณนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อประมาณนั้นครับ
0: นี่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเศรษฐกิจดีมากๆหลายคนพอ1ปุ๊บวันที่1ปุ๊บลุกขึ้นแต่เช้าเลยไปจับจ่ายใช้สอยกันก่อนนะคะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า AI นกกระซิบที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้ก็ถือว่าทำความรู้จักคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะมีอีก1ประเด็นเพิ่มเติมมาเจาะลึกในเรื่องของ AI นกกระซิบนะคะรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์มารอลุ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์ใช้ให้คุ้มนะคะเดือนนี้ใช้ให้คุ้มแล้วก็ใช้ให้หมดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมกันอีกเหมือนเคยติดตามแลกันได้ค่ะหลายๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไมค์เล็ก10แอดหรือการทางเพจ NBT ภาคใต้นะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้หรือการฝากติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารถูกๆช่องทางของ NBT ภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะมาพูดคุยกันเรื่องข้องแวดวงการศึกษาแล้วๆค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าสถานศึกษาไล่ๆทีค่ะนอกจากที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการในห้องเรียนกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ลองทำงานจริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานหรือว่าสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เขาได้เรียนเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าจะดีเลยไปไม้ค่ะถ้าว่าเราได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรที่เอามาพูดถึงวันนี้มีอยู่จริงนะนั่นก็คือเป็นหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนยกระดับการเรียนรู้สู้โลกการทำงานจริงของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

0: รัฐธานีค่ะเรื่องราววันนี้น่าสนใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากดร.ตุลค่ะสิริกิจพุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้ค่ะอาจารย์ตุลเมื่อสักครู่นี้อ้อมพูดเกริ่นไปนิดนึงเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ที่น้องๆได้เรียนได้ทำงานได้มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยนั่นก็คือหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตุลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ครั้งแรกของภาคใต้ที่เรารับประกันรายได
0: ้
1: ระหว่างเรียนเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะครับโดยที่เรื่องหลักๆเลยตอนนี้มันก็คือเรื่องเงินแหละนะครับเรื่องเงินที่วิกฤตการเงินต่างๆนะวิกฤตกยศ.เองนะครับที่ทำให้จำนวนของทุนการศึกษามันลดลงทำให้เราหลายๆคนเป็นปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์ที่มหาลัยแล้วก็ทีมงานผมแล้วก็ตัวผมเองก็เราก็พยายามจะหาทางเนาะว่าทำยังไงให้เด็กๆได้มีทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็มีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง4ปีเนี่ยโดยที่เราก็เริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรที่รับประกันรายได้ตั้งบางรายถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆนะครับตอนนี้เราก็พยายามขยับไปให้ทำตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยเลยพอสมัครยืนยันสิทธิ์กับเราช่วงมีนาคมนะครับก็จะสามารถไปปฏิบัติงานเพื่อหารายได้ร่วมเดือนละ 20,000 บาทเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเอง
0: ค่ะค่ะจริงๆเราเคยเห็นมาอาจจะเป็นพี่ปี3ปี4เนาะที่มีโอกาสจะไปปฏิบัติงานข้างนอกแต่นี่คือน้องเฟรชชี่หรือยังไม่เข้ามาก็เริ่ม
1: ก่อนเลยใช่ครับต้องแต่ว่าต้องเป็นโปรไฟล์ที่สู้งานนะนะครับต้องพร้อมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพราะว่าเงิน 20,000 น้องสถานประกอบการก็ต้องคาดหวังใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหามาแล้วเป็นลิสต์เป็น100ตำแหน่งเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเราตอบโจทย์ให้กับพื้นที่เราสร้างประสบการณ์แล้วก็รายได้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ตลอดทั้ง4ปีก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความมีเสรีภาพทางการเงินว่างั้นเถอะนะครับสามารถจะพยุงตัวเองได้นะครับไปแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะนอกจากที่จะช่วยให้เด็กๆได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นวัตถุประสงค์อื่นในโครงการนี้ยังไงบ้าง
1: ตัวของประสบการณ์เองนะครับของในการทำงานนี้โดยทั่วไปเราดูหลักสูตรของเราหมดแล้วเนี่ยทั้ง18หลักสูตรเลยนะครับแล้วก็ผมคาดว่าหลายๆมหาลัยทั่วประเทศเนี่ยในปีแรกอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ออกไปมีประสบการณ์อะไรมากเนื่องจากว่าในแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับหรือในแง่หนึ่งถ้าเขาออกไปปุ๊บสถานประกอบการก็ยังไม่ได้จ้างให้เป็นเรทที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าในหน้าที่ตอนนี้เราสามารถจะหาได้วันละประมาณ500บาทเลยนะครับ500กว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นเป็นรายได้ที่สูงมากนะครับที่ทำได้ในช่วงที่ปิดเทอมทั้งปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือก่อนมาเริ่มเรียนเดี๋ยวมาเริ่มกำลังกับเราก่อนเลย
0: นี่หลายคนฟังก็สนใจแล้วอันนี้ก็จะมีหลักสูตรใช่ไหมคะมีหลักสูตรไหนบ้างคะที่มีการรับประกันรายได้ระหว่างเรียน
1: ทั้งหมดตอนนี้นะครับหลักๆแล้วมี5หลักสูตรที่เรานำร่องไปก่อนนะครับคืออันแรกคือหลักสูตรเคมีพืชอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหลักสูตรนี้จะ เกี่ยวกับด้านเคมีเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพของโรงงานทั้งหลายนะครับห้าหลักสูตรนี้เราจะคิดว่าเด็กๆอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าพอจบแล้วไปทำงานอะไรงั้นเราก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่มาในห้าหลักสูตรนี้เลยว่าเรารับประกันรายได้ให้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเรามีสถานประกอบการมีโรงงานมีบริษัทห้างร้านต่างๆมาติดต่อขอจ้างนักศึกษาแต่เราผลิตให้ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเด็กๆพอพูดถึงหลักสูตรเคมีนะครับพูดถึงหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับหลักสูตรเกี่ยวกับด้านยางหรือว่าด้านไม้เองเนี่ยบางทีเด็กๆจะไปคิดว่าหรือผู้ปกครองด้วยนะครับจะไปคิดว่ามันเกี่ยวกับราคาของยางราคาของไม้ที่บางทีมันก็สูงบ้างต่ำบ้างแต่มันไม่ใช่ต้นน้ำแบบนั้นนะครับมันเป็นบริษัทมันเป็นโรงงานที่เขาผลิตมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นยางอาจจะกิโลละไม่กี่สิบบาทนะครับแต่พอมาผลิตเป็นยางหนึ่งเส้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันสูงมาก
0: มันเป็นการเพิ่มมูลค่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็5หลักสูตรนี้นะครับก็มี
0: ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยใช่ไหม
1: เคมีพืชอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้นะครับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอุตสาหกรรมยางแล้วก็การจัดการทางวิศวกรรมเนี่ยเรารับประกันให้เลยแล้วกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็กๆเลยว่าแน่นอนว่าขั้นต่ำได้ 40,000 ถึงแสนกว่าบาทเลย
0: โอ้โหตายแล้ว
1: แล้วแล้วจริงๆมันได้ไปถึง 150,000 เดี๋ยวเราจะมีวิธีการคำนวณให้ดูด้วย
0: เดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูกันนะคะคราวนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่โอ้โหเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะให้อาจารย์ได้เล่าก่อนว่าเนี่ยหลักสูตรอันนี้ค่ะเรามีการทำงานยังไงมีการเรียนการสอนยังไงในช่วงนี้อะคะ
1: ในโครงสร้างของหลักสูตรใน5หลักสูตรนี้ก็จะคล้ายกันนะครับโดยที่ปีแรกเด็กๆจะมีโอกาสไปทำงานได้ในช่วงของปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับปิดเทอมเล็กก็ประมาณ1เดือนนะครับปิดเทอมใหญ่ก็จะประมาณ3เดือนนะครับโดยที่รายได้แต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นเงินสด15,000เราบอกเลยนะ15,000นะครับก็คือถ้าไม่ขาดลามาสายนะครับเป็นตามชั่วโมงก็วันละประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีค่าที่พักที่เขาจัดให้ฟรีนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นในพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สมุยนะครับเพราะฉะนั้นที่พักอาจจะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับง่ายๆว่าถ้าในสมุยเนี่ยถ้าหาที่พักได้หางานได
0: ้อ๋อแสดงว่าเราก็ไม่ได้ส่งไปแค่เฉพาะสถานประกอบการที่อยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้นอยู่กับว่าสายอาชีพเขาทำเกี่ยวกับอะไร
1: เบื้องต้นในปีหนึ่งนะครับทุกคนจะไปลงในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยซึ่งเป็นวิกฤตของการขาดแคลนคนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราก็ตอบโจทย์ของพื้นที่อย่างชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องแข่งกับพักที่พักแรมเพราะฉะนั้นค่าแรงก็จะบั้มขึ้นมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นรายได้รวมแล้วอะประมาณ 20,000 บาท
0: ต่อเดือน
1: ก็คือมีเงินสดประมาณ 15,000 แล้วก็มีค่าที่พักมีสวัสดิการอื่นๆมีรถไปส่ง1ครั้งจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พอฝึกเสร็จก็จะมาส่งที่มหาลัยอีก1ครั้งนะครับแล้วถ้าเด็กๆไปครบ2เดือนนะครับซึ่งถ้าเด็กๆจะทำจริงๆอะมันเกิน2เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าครบ2เดือนเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เครดิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย1ตัวก็คือไม่ต้องเรียนแล้วที่มหาลัยนะครับไปมีประสบการณ์การทำงานไปสร้างรายได้แล้วก็แถมเครดิตไปด้วยเลยอีก1ตัวเพราะมันเกิดการปฏิบัติการจริงขึ้นแล้วถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้มันคือความเท่าเทียมกันของรายวิชาอยู่1ตัวแล้วนะครับ
0: ดีจังเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างอันในเรื่องของแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรสักนิดนึงค่ะสักหนึ่ง
1: เดี๋ยวผมเอาของผมเองดีกว่าเพราะผมอยู่ด้านเคมีพืชศาสตร์นะครับงั้นขอหลักสูตรนี้โดยที่ในตารางนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสีเขียวนั่นก็จะเป็นช่วงของการฝึกงานช่วงประมาณสัก3เดือนนะครับของปี1ใช่ไหมครับแล้วพอปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นส่วนที่เด็กๆจะต้องไปตามหลักสูตรแล้วก็คือหมายความว่าปี1เนี่ยเราจะไปฝึกกันที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับจะฝึกความอดทนยืนได้ไหม8ชั่วโมงแต่ค่าแรงสูงนะค่าแรงสูง500กว่าเลยนะแล้วพอปี2ปี3ปี4นะครับเด็กๆก็จะไปตามศาสตร์ของความเข้มแข็งในหลักสูตรนั้นๆนะครับเช่นของเคมีเองก็จะไปกลุ่มของถ้าอยากเป็นนักสืบก็กลุ่มของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
0: คือไปตรงสายมากขึ้นแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ครับไปตรวจอาวุธปืนตรวจยาเสพติดนะครับลงเคสลงฟิลออกฟิลต่างๆนะครับหรือว่าจะไปในส่วนของโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางนะครับหรือว่าโรงงานที่ต้องดูของการรับประกันคุณภาพทุกอย่างนะครับก็ QC QA ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราไปดูในเคสในของรายได้เองช่วงปี1เนี่ยก็จะมีประมาณ4เดือนก็ปิดเทอมเล็ก1เดือนปิดเทอมใหญ่อีก3เดือนนะครับเดือนละประมาณ 20,000 ก็4เดือนก็ 80,000 แล้วนะ
0: โอ้โห
1: หรือถ้าไปแค่ซัมเมอร์ปิดเทอมใหญ่อย่างเดียวก็ 60,000 แล้วนะนะครับแล้วรับประกันขั้นต่ำไว้ 40,000 นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือก็ต้องไปนะครับแต่ถ้าไม่ไปก็มันก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ฟรีๆอ่ะใช่ไหมครับ
0: อาจารย์มันต้องแลกมาด้วย
1: มันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมครับลุงยุงมากัดเราจะเอาเลือดสักหยดยังแลกด้วยชีวิตใช่ไหมเพิ่งเห็นชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเคสที่เป็นตัวอย่างที่เราคำนวณให้ดูนะครับว่า
0: ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน
1: ใช่ว่ารายได้ในแต่ละเคสเนี่ยครับถ้าเราไปแต่ละเคสถ้าออกปี1แล้วได้สัก 60,000 แล้วนะครับปี2ปี3ปี4ไปหน่วยงานภาครัฐเลยซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะไม่มีค่าตอบแทนให
0: ้แต่ก็ได้ประสบการณ์
1: ใช่ก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงใช่มั้ยครับแต่ถ้าไปหน่วยงานของภาคเอกชนก็จะมีรายได้ที่เราติดตามมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นของเคมีเองเนี่ยย้อนหลังไปปีที่แล้วนะครับก็จะได้มาเดือนละประมาณ 7,500 บาทเพราะฉะนั้นเขาออกไป4เดือนก็จะประมาณ 30,000 ใช่มั้ยครับก็รวมกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นเคสสุดท้ายถ้าเราดูคือไปให้เต็มสตรีมเลยนะนะครับประมาณ 80,000 บาทตอนปี1นะครับแล้วก็มีปี2ปี3ปี4อีกรวมกันก็ประมาณ 150,000
0: โอ้แต่เมื่อกี้เราแอบมีตารางที่แบบอาจารย์ทำเอาไว้เปรียบเทียบระหว่างเนี่ยเรามีค่าเทอมเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหลักสูตรเนี้ยเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยเงินเราแซงค่าเทอมไปแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเราดูแลนักศึกษาจนกระทั่งว่าพอไปทำงานแล้วมันไม่ได้เงินเป็นก้อนมา นะครับก็จะมีทีมคณาจารย์ที่จะช่วยดูเรื่องการลงทุนเรื่องการบริหารเงินตรงนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ถือเงินเยอะขนาดนี้มาก่อน
0: ไม่เคยถือเงิน
1: ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะง่ายที่มันจะจัดการไม่ได้เนาะแล้วพอมันพลาดมันก็จะ ก็พลาดเงินไปก้อนใหญ่เลย
0: อ๋อเป็นการสอนให้วางแผนทางการเงินอะไรสอนหลายๆอย่างมากๆเลยนี่บรรยากาศในการทำงานเนาะอ่ะอันนี้นะคะได้ฟังเกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะว่าอุ้ยเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะเพราะอย่างที่เราไปทำงานกับสถานประกอบการเนี่ยต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกอยู่แล้วแต่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะคุณผู้ชม

0: ไปโรงเรียนก่อนพ
1: ่อเออขับรถดีๆลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะมันบาดร้อยมั้ย
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้ไม่จะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านเฉยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงไอ้ออกตางไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
4: เก่งแล้วนะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
3: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดไงทำให้คนสนใจคนเลยข้าไปเล่นกันมา
4: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
3: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเที่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
4: ตันเพื่อครับ
3: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทปได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดงมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
4: มั่วไปไงจ๊ะ
3: มั่วเลย ดุจริง

0: กลับมาติดตามรายการลองใต้วันนี้กันต่อค่ะยังคงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรประกันรายได้ระหว่างเรียนนะคะในช่วงแรกเดียวค่ะเราคุยกันไปแล้วว่ามีแผนการซ่อนผันพรือแล้วก็รายได้ที่น้องๆจะได้รับเป็นผันพรือกันมั่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาคุยกันต่อกับอาจารย์ตุลค่ะเรามีการส่งนักศึกษาออกไปทำงานกับสถานประกอบการข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นยังไงกันบ้าง
1: เยอะมากครับเราส่งนักศึกษาออกไปปีละประมาณ1,000กว่าคนต่อปีนะครับแล้วก็เรามี MOU ที่ร่วมกับความเราทำความเข้าใจกับบริษัทที่เราร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับประมาณ70กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งในทุกด้านเนาะศาสตร์ทุกด้านทุกด้านของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการผลิตหรือใดๆนะครับแล้วก็ทั้ง3คณะที่เกิดเพราะฉะนั้นจำนวนนักศึกษาที่เยอะและสถาบันที่เยอะเนี่ยเราก็จะส่งไปตลอดนะครับทีมงานผมก็อยู่ในดูแลด้านนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นมากแล้วเป็นทีมงานระดับชาตินะครับคือรางวัลดีเด่นระดับชาติเนี่ยมาหลายท่านเลยนะครับนักศึกษาคณาจารย์ของเราเองก็ได้รับในโปรเจกต์การพัฒนาเหล่านี้นะครับก็ได้รับการรางวัลมาระดับชาติมาเช่นเดียวกันทำให้ผมก็พลอยได้รางวัลผู้บริหารดีเด่นไปด้วยระดับชาติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าในการดำเนินการของเราอย่างต่อเนื่องในไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยสร้างทั้งรายได้แล้วก็ประสบการณ์ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาถึงเวลาที่น้องๆจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์แล้วเนี่ยค่ะเรามีการให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ตรงกับสาขาน้องเลือกเองหรือว่าเราเป็นคนช่วยยังไง
1: ดัตเตอร์เบสของเรา 2,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับในหลายๆศาสตร์เนี่ยมันก็จะข้ามกันได้ด้วยนะครับนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้รับการประเมินจากหลักสูตรจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย30ชั่วโมงนะครับทั้งจากหลักสูตรเองแล้วก็ทั้งจากการเทรนนิ่งในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถจะเลือกเองได้สมมติว่าอยากจะไปในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยากจะไปอย่างเด็กใต้อะหลายคนอยากไปภาคกลางอยากไปภาคเหนือก็จะมีสถานประกอบการที่เป็นลิสต์ให้ว่ามีรุ่นพี่เคยไปแล้วนะมีค่าตอบแทนประมาณเท่านี้นะครับหรือถ้าอยากไปในพื้นที่ต่างๆหรืออยากหาใหม่เอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับในลิสต์ของเราที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะตรงกับขีดความสามารถของนักศึกษาด้วยก็จะมีการประเมินก่อนหน้าและว่าความเข้มแข็งของคุณคือด้านไหนบ้างนะครับประมาณนี
0: ้คุณก็อาจจะลองเสนอมาก่อนแล้วก็เราก็อาจจะมา

0: ประเมินร่วมกันอีกครั้งหน
1: ึ่
0: ง
1: ใช่ครับคณาจารย์ก็จะร่วมดูด้วยว่าที่เนี้ยได้นะที่นี่ดีเลยลองไปดูนะครับแต่หลายๆที่เราก็จะส่งไปสักประมาณคน2คนเพื่อไม่ให้ไปกระจุกกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตนเองนะครับ
0: จะไปเล่นกัน
1: ใช่ใช่ใช่นิดนึงครับนิดนึง
0: อันนี้อาจารย์ก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทราบมาว่าทุกครั้งที่เราส่งนักศึกษาไปเนี่ยค่ะพอในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการกลับมาถอดบทเรียนกันด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยถอดบทเรียนเรื่องอะไรแล้วหลังจากถอดบทเรียนในปีถัดไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เด็กๆจะกลับมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องฟังนะครับเป็นประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับคุณค่าของสงขลานครินทร์คือการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่นักศึกษาทำเนี่ยหลายๆโปรเจกต์เป็นหลักร้อยล้านที่ทำต่อปีที่สร้างให้นะครับยกตัวอย่างเช่นของนักศึกษาด้าน IT ไปทำดาต้าเบสให้กับทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับลดในช่วงโกลเด้นอเวอร์ของเคสทรามาที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจะลดอัตราการพิการอัตราการตายได้เราเล็งแค่เดือนละ1คนนะครับรายหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ประสบอุบัติเหตุก็จะเป็นกลุ่มของหัวหน้าครอบครัวเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเสาหลัก
1: ใช่ครับแล้วอายุช่วงประมาณสัก30กว่าๆ40อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดอาการพิการหรือลดการตายได้เนี่ยมูลค่าเป็น10ล้านเลยต่อรายนะครับแค่โปรเจกต์เดียวปีนึงเราเด็กเราออกมาเป็นพันคนพันกว่าคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มันมูลค่ามหาศาลมาก
0: คนลุกจริ ง
1: ใช่ครับ
0: คือบางเคสมันประเมินค่าไม่ได้กับชีวิตคนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับอันนี้มันแค่เคสเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้เราก็จะเอามารวบรวมเป็น Research and Innovation Expo ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มรูปเล่มแล้วก็ส่งให้กับสถานประกอบการว่านักศึกษาเราไปทำแบบนี้มานะอยากจะทำด้วยไหมที่นู่นเขาทำแบบนี้ที่นี่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์บางอย่างอาจจะเป็นความลับทางการค้าแต่ว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาศาสตร์ในการพัฒนาก็อยู่ที่เราและคณาจารย์เพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้นะครับก็จะสำคัญมากๆในการส่งต่อองค์ความรู้นะครับในการพัฒนาต่อคร
0: ับโหดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะอันนี้คือการถอดบทเรียนของทางมหาลัยเรานะคะแต่ว่าอยากจะทราบถึงฟีดแบคของสถานประกอบการเวลาเราส่งเด็กของเราไปแล้วเนี่ยพี่ๆสถานประกอบการว่ายังไงก
1: ัน
0: บ
1: ้
0: าง
1: น่าจะหลักสูตรแล้วเพื่ออะไรได้เองนะครับเราของเรายืนหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีวุฒิภาวะในการพัฒนาตนเองไปถึงปุ๊บทำงานได้เหมือนพี่ๆที่อยู่มาก่อนหน้าเลยนะครับถ้าเป็นในหลักสูตรอื่นๆอีกที่เหลือทั้งหมดนะครับในช่วงปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีความต้องการให้ยาวนานมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับคืออย่ามานะ2เดือนใช่อย่ามานะ2เดือนมาสัก4เดือนมาทั้ง6เดือนทำให้หลักสูตรของเราตอนนี้ครับขั้นต่ำก็คือประมาณสัก4เดือนคือไปไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็สูงถึง2ปี
0: ค
1: ่ะ2ปีคือไปอยู่ที่สถานประกอบการอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะอาจจะไปกับเป็นบางเทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่เดิมไปที่ใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายในประสบการณ์ของเขาเองเพื่อสร้างรายได้นะครับแต่ว่าระยะเวลา2ปีตรงนี้ก็ทำให้เขาจริงๆอ่ะสามารถจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ปี2แล้วนะครับนักศึกษาเราที่รายได้ประมาณ 20,000 บาทเนี่ยที่ไปเนี่ยครับก็ในกลุ่ม IT เนี่ยหล่อเลือกได้เลยนะเป็นความต้องการของตลาดมากครับเราไปพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างๆให้เนี่ยมีความต้องการค่อนข้างจะสูงเลย
0: ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ขายของหน่อยผลสำเร็จของเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วถ้าพี่ๆต้องการตัวอย่างนี้แสดงว่าต้องมีการทาบทามงานให้น้องๆเป็นย
1: ัง
0: ไงบ้าง
1: ใช่ครับตัวเลขเราจับการบริการตรงนี้มาร่วม10ปีนะครับตัวเลขของทั้งการทาบทามเข้าทำงานก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะครับซึ่งคือสูงมากนะครับก็คือบริษัทก็ชวนเข้าทำงานต่อเลยนะหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะทาบทามไม่ได้เนาะเพราะต้องไปผ่านการสอบใช่ครับแต่ว่าก็จะมีบอกว่าน้องไปแนะนำไปสอบที่นี่สิไปทำยังไงบ้างในกระบวนการอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของรายได้เองนะครับเราก็จับมาตลอดซึ่งก็จะมีรายได้ส่งต่อให้กับนักศึกษาว่าแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีนอกจากประสบการณ์แล้วนอกจากที่พักแล้วนอกจากสวัสดิการเหล่านี้แล้วเนี่ยค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นการพัฒนาวินวินนะครับทั้งสถานประกอบการทั้งห้างร้านบริษัทเขาก็ได้พัฒนาโปรเจกต์ของเขาเป็นหลักร้อยล้านไม่ได้แปลกเลยนะนะครับแล้วก็เด็กๆเองก็ได้ค่าตอบแทนที่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับพัฒนาของความสำเร็จของเราที่ทีมงานที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ3ปีที่ผ่านมานี่คือคนละคนกันหมดเลยนะครับแต่
0: ละ
1: ช่องใช่ก็คือปี65นี่ก็ในระดับเครือข่ายนะครับปี66ก็ระดับชาตินะครับปี67ก็ระดับชาติแล้วก็ผมเองก็ปี68ก็ระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีอีกสไลด์นึงนะครับอันนี้เป็นของพี่ๆที่ทำงานพี่ๆทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับแต่อันนี้เป็นของคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง3คณะนะครับคือเราติดในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและระดับชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้ง10ปีนะครับแสดงว่า impact ของโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาจะได้แค่ประสบการณ์ไม่ใช่จะได้แค่รายได้แต่ impact ในเชิงของระดับชาติเองนะครับก็สร้างความมั่นใจได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องเล่าต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าหลักสูตรนี้เนี่ยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งรวมไปถึงมันจะไปสร้างมูลค่ากับตลาดแรงงานของประเทศไทยเรายังไงบ้าง
1: ใช่ครับขั้นแรกเลยในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็ภาคใต้เองนะครับหลักๆคือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบโจทย์ของกำลังคนได้ทันทีนะครับในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมหลายๆรูปแบบนะครับอย่างที่บอกไปว่าโปรเจกต์ระดับ100ล้านเองเนี่ยของเราไม่ได้แปลกนะครับแล้วส่งไปพันกว่าคนต่อปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมูลค่ามันสูงมากนะครับในการจะช่วยพัฒนาภาคใต้ให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของความต้องการของโรงงานเองนะครับความต้องการของบริษัทเองก็มีการพัฒนาโจทย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในทางจังหวัดด้วยนะครับในหน่วยงานของในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยที่อย่างเช่นของพื้นที่อุตสาหกรรมเมืองนิเวศนะครับการคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆนะครับของจังหวัดด้วยครับ
0: ดีมากๆเลยคืออ้อมองว่ามันไม่ได้มีโอกาสมากนักที่แบบเด็กเราเด็กขนาดนั้นน่ะได้ไปเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ๆของห้างร้านต่างๆอะไรเงี้ยบางครั้งขนาดเราเพิ่งจบไปเนี่ยเขายังไม่ดูไม่ค่อยไว้ใจในตัวเราสักเท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ไปแสดงศักยภาพ
1: ผมมั่นใจว่านักศึกษาเราอะประมาณสักปี2ก็พร้อมจะทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาทำงานมาก่อนแล้วตอนปี1นะครับอย่างเข้มแข็งตอนปี2ก็มีประสบการณ์ในศาสตร์นั้นๆนะครับมีบางหลักสูตรจริงๆรับประกันรายได้ 40,000 เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สูงที่สุดด้วยนะยังมีบางหลักสูตรที่ไม่ได้รับประกันนะแต่ได้ 400,000
0: โอ้โห
1: อย่างเช่น
0: 40,000 ไม่ใช่เลขที่สูงที่สุด
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลักสูตรที่นวัตกรรมการค้าสมัยใหม่กันการนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ที่ตลอดหลักสูตรเนี่ยมีทุนการศึกษาให้ด้วย 70% นะครับแล้วก็จบแล้วก็รับประกันงานว่าต้องได้เลยอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วรายได้คือประมาณ 400,000 เลยคือเกินจ้างให้มาเรียนว่างั้นเถอะ
0: จ้างให้มาเรียน
1: จ้างให้มาเรียนคือเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเลยนะครับคือเราเข้มแข็งจริงๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้ารับประกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆคนทักว่าเขาก็เป็นห่วงว่าเรารับประกันได้จริงเหรอแต่เนื่องจากว่าเราเห็นข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับว่าในที่ผ่านมามันอิมแพคมันสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจกันเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเขามีเสียงสะท้อนยังไงมาบ้างหลายคนไปสถานประกอบการอยากจะกลับมาหาอาจารย์อีกไหมคะเนี่ย
1: หลายคนเนี่ยเขาอยากไปทำงานต่อแล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมมากๆที่พอถึงปี3ที่เขาออกเนาะเขาเริ่มเป็นรุ่นพี่เต็มตัวนะครับหลายๆคนเนี่ยสถานประกอบการบอกว่าเลยระยะเวลาทดลองงานมาแล้วเขารับเข้าเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมีครับเด็กๆคือบางทีออกไปฝึกอยู่เทอมหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเทอม2ว่าหนูจะได้อยู่ทำงานต่อเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เลยครับตามความต้องการของนักศึกษาว่าได้เลย
0: ก็คือทำงานจนเพลินลืมอาจารย์ตุลแล้วแหละ
1: ไม่ลืมหรอก
0: เรา
1: ก็ใช่เพราะถ้าเขามีความต้องการอะไรเขาก็กลับมาได้เสมอใช่ไหมครับเขาต้องการพัฒนาอะไรเขาต้องการเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราสามารถจะช่วยได้อย่างเงี้ยก็ยินดี
0: เราก็ซัพพอร์ต
1: ไปหลังบ้านใช่มันก็กลายเป็นงานชิ้นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ดีจังเลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็น่าจะภูมิใจด้วยใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ตุลได้เชิญชวนอาจจะมีผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะว่าโอ้หลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆค่ะอยากจะเข้าหลักสูตรนี้ทำยังไงได้บ้างคะ
1: สมัครได้ตามแทร็กธรรมดาเลยนะครับตามทีคลาสเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในลู่ของการยืนยันสิทธิ์ในช่วงของมีนาคมปีหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีรับประกันของ Early Bird ของมหาลัยสงขลานครินทร์เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับเป็นครั้งแรกของภาคใต้ที่เรารับประกันรายได้ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับการศึกษาคือการลงทุนรูปแบบนึงแหละนะครับแต่เรามองว่าเป็นการลงทุนของทุกฝ่ายนะครับทั้งของแน่นอนของนักศึกษาเองนะครับของผู้ปกครองเองแต่ว่าของมหาลัยแล้วก็ของสถานประกอบการที่ต้องการกำลังคนเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันวินวินวินไป3วินแล้วทั้ง3ฝ่ายได้สิ่งที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นเราเชื่อมให้ได้ครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าน้องๆคนได้สนใจก็ไปสมัครกันได้สามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์มหาลัยได้เลยใช่
1: คร
0: ับ
1: งานรับนักศึกษาของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาสุราษฎร์ธานีครับ
0: ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าใครสนใจจะได้ข่าวรวมหลักสูตรนี้ค่ะได้เรียนได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ได้ทำงานคิดว่าผู้ปกครองที่แลอยู่กันน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจและที่ลูกเราก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระด้วย
1: แน่นอน
0: ใช่ครับใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะดร.ตุลสิริกิจพุทธิศักดิ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆค่ะอาจารย์ตุลขอบพระคุณมากค่ะ เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการล้องใต้วันนี้แมทลงแล้วนะคะแล้วก็ตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันให้ได้นะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงาน NVT ฝากตายลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: ความต้องการ PowerNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
8: ทุกเรื่องที่อยากรู้
9: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
10: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
11: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
8: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: ที่ยัง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Centerทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5 ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270 เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
0: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49 แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43 แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2 เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12 แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31 แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6 แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3 แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3 แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5 ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43 จุดที่มีการเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์คือปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้43 แห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้43 แห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจส่วน6 แห่งนี่คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
1: มาดูรายละเอียด5 ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3 ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1 ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM2.5 และ PM10 แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอพึ่งเย็นนะคะปีละ2 ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24 ชั่วโมงไม่เกิน70 เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115 เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับ ับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ PKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนมลพิษทางอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทเนี่ยติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
0: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductor การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิตอลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยคุณนิแบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานกับเอกนักข่าวที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางนะครับเราได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบร์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉก.ยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
6: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแผนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแผนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
7: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างหรือว่าทั้งหมดเท่าไหร่คร
6: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
8: ที่ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
4: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกับบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยนายอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
9: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
1: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพ.ร.บ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
9: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้ ดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนาย

0: ศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวณีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะผลการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตัวชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟไว้ได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะดำเนินการตามหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องมาตรการของการดูผลกระทบนะครับว่าควันไฟที่เกิดขึ้นนะครับหรือการหลอมเหลวนะครับของวัสดุอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรเราก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับและได้จัดส่งข้อมูลให้กับทางทีมแพทย์นะครับโดยท่านขอโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการบริหารพื้นที่ในระยะต่อไปนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ทางจังหวัดค่ะสั่งระงับการใช้อาคารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมสำรวจสถานที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาภายหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาคาร4แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวลงอย่างชัดเจนโดยจากการประเมินของทีมวิศวกรพบว่าอาคารบางส่วนตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งนำลวดหนามมากั้นเป็นเขตอันตรายนอกจากนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลไปรวมจุดเดียวกันจนสภาพดินอิ่มตัวตลอดจนให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลด้านธรณีวิทยาค่ะระบุว่าพื้นที่นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงทางจังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการเตรียมย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่แห่งใหม่โดยได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินในลำดับต่อไปทั้งนี้ในระหว่างที่รอการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
0: ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะนางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20

0: กรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่พบค่ะเป็นรอยเดิมที่บรอนเพื่อหาแนวทางดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมิ
1: กกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ช่วงบ่าย 3:00 นี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้มีวาระข่าวสำคัญที่ต้องจับตานะคะก็คือกกต.ค่ะรัฐลงมติ 15:00 นในคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่พร้อมกับมีการวิเคราะห์ออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะขณะที่ทางด้านนักวิชาการก็มองความเป็นไปได้ในวันนี้ของกกต.ก็คือยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มค่ะโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวนะคะกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้รวมทั้งสิ้น229คนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจำนวน21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยจำนวน20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีกจำนวน50คนภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่ามติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกัน
1: ทีนี้มาดูแนวทางในการลงมติของกกต.นะคะถูกวิเคราะห์ออกเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ค่ะชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนด้วยส่วนแนวทางที่2คือยกคำร้องทั้งหมดค่ะกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5-2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้คาดว่าจะสร้างแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักและแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายค่ะโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่าย
0: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มองว่ามติกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางที่3ก็คือการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหาก

0: อิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
1: ผมคิดว่ายื่นนะครับมาเพราะพื้นฐานเพราะอย่างที่บอกว่าการปล่อยปละละเลยของกกต.เนี่ยมันทำให้เห็นพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องหมดก็ได้แต่พอเห็นพยานหลักฐานแบบนี้กกต.ก็ต้องพยายามลดกระแสด้วยก็คือเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้กกต.หลังจากกกต.ปล่อยปละละเลยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้กกต.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คืออาจจะยื่นฟ้องบางส่วนก็คือไม่สามารถที่จะเอามติของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งได้แล้วล่ะไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่16อย่างเดียวหรือไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่36อย่างเดียวเพราะข้อมูลพยานหลักฐานมันออกมาสู่ทางสาธารณะแล้วครับผมคิดว่ากกต.ก็เจอแรงกดดันทางสังคมอย่างนี้ก็อาจจะเลือกนะครับที่จะเพลย์เซฟมากที่สุดก็คือนะครับส่งบางส่วนและอาจจะไม่ส่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบรรดาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคอะครับ
2: ที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนอันนี้จะรวมหมายถึงเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนด้วยไหมคะ
1: โดยหลักนะผมคิดว่าบางส่วนอาจจะมีแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยอันนี้จะส่วนตัวคิดว่าไม่จะไม่มีการยื่นฟ้องกลุ่มนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์โอลานยังมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คน
1: แน่นอนถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยการเมืองก็จะมีความนะครับตึงเครียดมากขึ้นเพราะจะเกิดการประสานกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกับการเมืองบนท้องถนนประการต่อมาถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดนะถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดมันก็จะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการเมืองทั้งคู่อีกในการที่จะบอกว่านี่ไงถ้าไม่มีมูลจริงๆกกต.คงไม่รับฟ้องก็ไม่แตกต่างกันนะทั้งหมดนะทุกอย่างนะจะมีแรงกดดันทางการเมืองทั้งสิ้นรัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะการเจรจาต่อรองกันในบรรดาพรรคร่วมจะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ได้นานขนาดไหนครับ
2: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันที่กกต.แจ้งวัฒนะนะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจถึง200นายไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อที่จะรอรับฟังการแถลงข่าวคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง229คนในเวลา15นาฬิกาวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เดินเข้าออกได้ตามปกติเท่านั้นขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยมีการระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว200คนคอยตรึงกำลังรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้งวันสำหรับสื่อมวลชนค่ะทางกกต.ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่เปิดห้องสื่อมวลชนตามปกติแต่ว่าให้รวมตัวรอที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนแทนและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยในเวลา 13:30 นาทีจะเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนก่อนเข้าจุดพักคอยที่ห้องประชุม201และห้องแถลงข่าวส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้สังเกตการและประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ว่าสามารถติดตามผ่านวงจรปิดด้านนอกแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานกกต.ทั้งนี้นะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา 15 นาฬิกาซึ่งก็นำโดยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.รวม229คนสำหรับที่ประชุมกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลภายใต้7ข้อกล่าวหาสำคัญตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครตามมาตรา76วรรค1 ผู้สมัครยินยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าช่วยเหลือตามมาตรา76วรรค2ผู้สมัครฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวสว.ปี2567ตามมาตรา70และมาตรา36การสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อจูงใจลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ3และการเรียกหรือว่ารับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครตามมาตรา79และการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนตามมาตรา81
0: ซึ่งก่อนที่กกต.จะมีการแถลงมติคดีในช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะคะก็มีกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการทั้ง7คนนั้นพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นธรรมนอกจากนี้ขอให้กรรมการแต่ละคนแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและขอให้การแถลงข่าวนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
3: ก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากจะออกมาเป็นมติอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านปรากฏเหตุผลนะครับว่าไอ้ส่วนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือเห็นควรไม่เห็นควรน่ะมีประการใดมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อท้วงติงของท่านใดปรากฏอย่างไรก็อยากขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนปรากฏอยู่ในบันทึกของการตกลงการวินิจฉัยนี้ด้วยทั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง
2: ยังอยู่ที่ความคิดเห็นเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.นะคะมาดูฝั่งตัวแทนของรัฐบาลนะทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าฝ่ายบริหารค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระโดยปัจจุบันค่ะทางรัฐบาลก็มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะอย่างนายเอกภพเพียงพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องย้ำบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขององค์กรอิสระที่ดำเนินการไปรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่วันนี้เราโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ
2: ขณะเดียวกันนะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงเพื่อปลุกระดมมวลชนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแสดงออกถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินอยู่บนข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
5: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไร ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นอยู่แล้วด้วยเพราะเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
6: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรเงี้ยค
5: ่
6: ะ
5: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
7: การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มในช่วงนี้มันส่งผลต่อการทำงานของบรรดารัฐมนตรีไหมครับ
5: ไม่มีครับเพราะว่ายังไงพวกผมก็ทำงานเต็มที่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่มีการตั้งครม.มาเนี่ยเราเจอปัญหาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันว่าทำยังไงให้ที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถให้ประเทศมันเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุด
0: มาดูเรื่องระหว่างประเทศกันบ้างนะคะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกค่ะกับคณะกรรมการประนอมภายใต้ยูคลอสค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน

0: ช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะเจรจาปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะยังมีเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย
1: นายศรีหศักดิ์นะคะเปิดเผยถึงการนัดหมายครั้งแรกยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่ภาคีก่อนหากไม่สามารถขอข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกการนี้เป็นเพราะไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU 44นั้นนายศรีหศักดิ์ชี้แจงบอกว่า MOU ดังกล่าวมีอายุมานานกว่า26ปีและไม่มีความคืบหน้าใดๆไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายนะกลับมาเจรจาทวิภาคีกันก่อนภายในกรอบเวลาคือ6เดือนค่ะเพื่อประเมินทิศทางความคืบหน้า
2: เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มั่นใจในท่าทีเราซึ่งยึดมั่นกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องชี้ว่าที่จริงแล้วมันควรจะมีการหารือกันก่อนทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้มีการหารือทวิภาคีก่อนและถ้ามันไปไม่ได้เราก็ค่อยมาแล้วเราก็ตกลงร่วมกันเพื่อมากลไกนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาก็มาอ้างว่าเรายกเลิก MOUเขาถึงต้องไปคนไกลนี้แต่เราก็ชี้แจงเขาไปหลายรอบแล้วว่าทำไมเราถึงยกเลิกยกเลิกก็เพราะเราได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะ MOU 26ปีมันไปมันไม่มีความคืบหน้า2ตอนนั้นที่เราทำ MOU เขาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาอันคลอสเมื่อเขาเป็นภาคีทำไมเราไม่ลองเจรจากันก่อนเราอาจจะมีความคืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าเซสัก6เดือนเราก็ไปสู่กลไกแต่เราตกลงร่วมกันที่จะไปสู่กลไกเหล่านี้แต่วิธีการของกัมพูชาเนี่ยก็คือพยายามนะฮะสร้างความได้เปรียบอะไรต่างเนี่ยให้เห็นว่าเขาพยายามไปกดดันเราแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยเราก็พร้อม
0: นอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าความพยายามของกัมพูชาในการสร้างแรงกดดันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไทยเพราะแม้กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะมีข้อเสนอแนะออกมาแต่ผลดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดีพร้อมกับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเส้นแดงหรือว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถนำมาต่อรองได้โดยเด็ดขาด
2: หรือคนไทยเรื่องเกาะกูดนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เราก็ยืนยันว่าเกาะกูดไม่ใช่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันเป็นเกาะกูดก็เป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่เราทำมาช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันอันนี้ชัดเจนมันก็ไม่ได้เรดไลน์ของเราเนี่ยคือขอให้การอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเส้นที่เราอ้างเนี่ยมันเดินไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้ง2ฝ่ายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอม
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลกค่ะ GasTech 2026มีการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานเปิดงาน GasTech 2026มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประเทศไทยค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะประเทศไทยพร้อมแสดงบทบาทด้านพลังงานในเวทีโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งงาน GasTech 2026จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าไทยจะใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคพร้อมกับมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านโครงการนำร่อง CCS ที่เพิ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
5: เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบโครงการที่นำ AI แล้วก็ข้อมูลการค้าขายจริงมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะวิเคราะห์ธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบAI นกกระซิบค่ะจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจทำให้ร้านค้าเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้นสามารถวางแผนแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยค่ะจัดทำสินเชื่อสำหรับร้านค้าถุงเงิน2โครงการด้วยกันได้แก่สินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายโดยบสย.ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรก แล้วก็อีก1เซตนะคะสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดดอกเบี้ย 11-20% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อทั้ง2โครงการค่ะ
4: ทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าไอแบงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันเน้นผู้ประกอบการมุสลิมและก็ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งร้านอาหารฮาลาลตลาดชุมชนเกษตรกรและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางธนาคารจะนำข้อมูล AI นกกระซิบมาช่วยประเมินรายได้กระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับการใช้หลักการกำหนดอัตรากำไรตามความเสี่ยงโดยยึดหลักชาริอะห์เน้นความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่สร้างภาระเกินความสามารถในการชำระคืนส่วนธนาคารออมสินค่ะเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต้องมียอดขายผ่านถุงเงินอย่างน้อยค่ะ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี
5: ้ขณะที่ทางด้านบสย.หรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะจัด2โครงการค้ำประกันสินเชื่อ AI นกกระซิบวงเงินรวม 5,500 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันประกอบด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Nano Plus วงเงิน500ล้านบาทค้ำประกันรายละ 5,000 ถึง 50,000 บาทระยะเวลาสูงสุด4ปีและโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Credit Plus วงเงิน 5,000 ล้านบาทค้ำประกันรายละ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะ
4: มาดูสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามค่ะประเด็นแรกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเพราะยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิเพรสชันมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำแม้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนหนักบางแห่งส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะตัวนี้พัดผ่านที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมพื้นที่ที่มีฝนหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่ง
7: ่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาส
8: นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
7: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
9: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
10: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarit Thailand is positioning itself at the heart of the region's energy transition Prime Minister Anuttin Chanwirakul says the country is ready to become a regional energy hub as he opened GasTech 2026 in Bangkok Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul opened GasTech 2026, attended by Energy Minister Eknath Prompan, energy policy makers, business leaders, experts and investors from more than 150 countries. The Prime Minister said Thailand is focused on strengthening national competitiveness through clear regulations, reliable infrastructure and clean energy technologies.He said the country aims to build an energy future that balances energy security, affordable prices, and sustainability. Thailand is also ready to play a stronger role on the global energy stage and become a partner for international dialogue, investment, and innovation.Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's modern infrastructure, skilled workforce, and strong business ecosystem as key strengths in becoming a regional energy hub.
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
12: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติพาท่านมาที่พัทยาซิตี้หรือเมืองพัทยาเมืองพัทยานั้นห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง140กิโลเป็นหมายหมุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีความปรารถนาที่จะมาที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องความเจริญท้องถิ่นท้องที่และเราจะผูกโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนท่านผู้ชมครับผมนัดท่านนายกไว้นะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับพี่สิงห์ชัยครับ
0: วันนี้ผมต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องขอเวลานานมากเลยแหละในการพูดคุยนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าคนไทยทุกคนรู้จักเมืองพัทยาไม่มีใครไม่รู้จักแต่หลายคนจะรู้ไหมว่าเบื้องหลังการจัดการในทุกมิติหลายสิบปีมานี้หัวใจสำคัญคือนักบริหารที่อยู่ตรงนี
1: ้
0: จึงทำให้เมืองพัทยานี้เป็นหมายหมุดหนึ่งของผู้คนทั่วโลกต้องมาที่นี
2: ่คือต้องบอกว่าพัทยานะครับเราเป็นพื้นที่ประมาณ50กว่าตารางกิโลเมตรนะครับรวมกับเกาะล้านอีกประมาณ4ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรที่เป็นมีทะเบียนบ้านจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ110,000กว่าคนเท่านั้นประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่พัทยาเนี่ยกลับกลายเป็นประชากรแฝงนะครับซึ่งประชากรแฝงเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะมีประมาณ3เท่าถึง4เท่าของแสนกว่าคนนี้เมืองพัทยาก็ยังเป็นประชาคมของโลกด้วยนะครับเรามีเอ็กซ์แพดเนี่ยนะครับชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นพลเมืองของคนพัทยาก็คือเกือบมีเกือบทุกประเทศมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงได้เห็นว่าพัทยาจริงๆก็เป็นเหมือนโลกย่อส่วนมาอยู่ที่นี่อันนี้ไม่นับรวมกับนักท่องเที่ยวที่มาพัทยากว่า20ล้านคนต่อปีนะครับ

0: แพลตฟอร์มเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้โหวตให้พัทยาเนี่ยเป็นเทรนดี้นะครับเดสติเนชันคือเมืองท่องเที่ยวกระแสใหม่อันดับ7ของโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นการตอกย้ำในสิ่งที่เราเห็นว่าท่องเที่ยวให้ความสำคัญแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่านั้นคือความพร้อมของฟาซิลิตี้ที่จะรองรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีมติว่าพัทยาเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมในการเสนอตัวเองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านฟิล์มซิตี้ด้านภาพยนตร์นะครับจึงมีองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กรมาร่วมกันมีซึ่งวันนี้เป็นโจทย์สำคัญของเราที่เราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าตรงเนี้ยถ้าเราได้เป็นฟิล์มซิตี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากงานตรงนี้มีมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากพูดในมุมมองของพื้นถิ่นก่อนนะครับเราเนี่ยส่งเสริมของวัฒนธรรมไทยนะครับก็อย่างวันปีใหม่เราจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเริ่มศักราชใหม่นะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราจัดที่ชายหาดจอมเทียนเราจัดที่พื้นที่นาเกลือนะครับหรือแม้กระทั่ง29 30 31นะมีการจุดพลุยิ่งใหญ่เป็นภาคการเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเรามีมิติของการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ใช้สปอร์ตทัวริซึมคือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้กล่าวไปว่าเราก็ได้พื้นที่ชายหาดจากกิจกรรมใหญ่ๆมากมายนะครับเรามีมิติของการเป็นไมซิตี้ไมซิตี้ก็คือการที่เราเป็นเมืองแห่งการจัดการประชุมสัมมนานะมิติของการส่งเสริมวัฒนธรรมไปด้วยบางทีเขาก็จะไปตลาดน้ำสีผ้าเรื่องของปราสาทสัจธรรมเรื่องของสวนนงนุชอะไรต่างๆเนี่ยท่านเป็นภาคเอกชนที่มีการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมีการทำงานร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของอาหารทะเลสดๆที่นาเกลือเนื่องจากเราเป็นเมืองที่ขยายเติบโตอย่างรวดเร็วนะ60 ปีเนี่ยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆวันนี้เราประกาศธรรมนูญไปแล้วคือธรรมนูญที่เกาะล้านและธรรมนูญเรื่องความเป็นมิตรต่อการท่องเที่ยวและการใช้พื้นที่สาธารณะที่มีการเขียนเป็นข้อๆว่าต้องดูแลรักษาอะไรยังไงแล้วก็สามารถบังคับใช้กับคนที่อยู่ในเกาะล้านนะครับด้วยความเห็นของคนส่วนใหญ่ในที่นี้นะครับ
1: ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงมาที่นี่นะครับผมไม่เคยมานะครับที่เกาะล้านแห่งนี้และหาดที่สวยที่สุดทราบว่าชื่อหาดตะแหวนและตอนนี้เป็นท่าเทียบเรือครับมีทั้งสปีดโบ๊ทมีทั้งเรือเมย์ต่างๆนะครับจะเห็นเลยครับเป็นระบบอย่างดีและวันนี้มาเห็นด้วยตาสิ่งดังนี้จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หรือเกิดขึ้นได้ถ้าหากขาดการบริหารจัดการที่ดีรักษาสิ่งที่เป็นดั้งเดิมศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาตินี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมวันนี้เป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติ

0: รายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาคราวนี้เราต้องการนำเสนอในมิติเมือง2มิติครับในขณะที่เมืองพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลเป็นที่ยอมรับเป็นหมายหมุดของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาที่นี่แต่ท้องถิ่นท้องที่ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังดำรงอยู่และอยู่ด้วยอาชีพของตัวเองที่ยังขับเคลื่อนต่อไป
1: ที่อยากจะเห็นก็คือการมีรายได้ที่ดีของคนที่อยู่พัทยานะครับส่วนที่2คือคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมอาชีพนะครับอยากจะให้คนมีอาชีพที่หลากหลายแล้วก็มีการตลาดในการที่จะสอนเขาเราอยากจะให้มีเปิดพื้นที่ค้าขายให้กับคนในพื้นที่อย่างงานใหญ่ๆเราก็จะจัดให้มีการขายของกว่า600 700คนเนี่ยมาลงทะเบียนฟรีเลยมาขายของเราอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยตอบโจทย์ในทุกๆโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะเป็น My City เป็น Family Destination เป็น Sport City Sport Tourism นะครับ
0: ท่านผู้ชมครับทางรายการเราพามาที่บริเวณการประมงพื้นบ้านนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารเมืองได้มีการจัดระเบียบ
2: ที่นี่มีทั้งหมด64ลำครับออกไปเก็บก็ประมาณ 3-4 ครับกลับมาก็นะประมาณนี้แหละครับประมาณ 5:30 6:00 นประมาณนี้แหละครับ
0: ท่านผู้ชมราคาไม่แพงเลยแล้วก็เขาก็เป็นไปตามไซส์นะครับโอ้อันนี้ก็400ปลาหมึกน่าจะเยอะนะนี่ปูไม่มีละโอ้หมดแล้วท่านผู้ชม
3: ก็มีกุ้งมีปูมีหมึกมีหอยมีทุกอย่างให้เลือกครับไม่มีรับมาจากตลาดครับหาเองขายเองครับวันต่อวันครับถ้าขายหมดก็เราก็กินเองก็รู้สึกดีครับเราพวกผมก็จะได้มีกินมีใช้กันมีคนมาซื้อมีคนมาหาดีไหมก็ดีหลายอย่างครับ
4: เราอยู่ทางภาคอีสานเราก็ยังไม่เคยเจอไอ้ชาวประมงที่เขาไอ้ประกอบอาชีพแบบนี้ค่ะแต่พอมาเจออย่างนี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นอยากสัมผัสดูค่ะขอเชิญสัมผัสได้ที่นี่เด้อค่ะเด้อพัทยาหน้าจอมเทียนค่ะตอนเช้าๆประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าค่ะ
5: ก็ทำมาหลายปีแล้วจ้ะทำตั้งแต่รุ่นพ่อจ้ะก็จะเป็นรุ่นหนูก็30กว่าปีได้แล้ว30 40กว่าปีได้แล้วจ้ะคือของเราสดจ้ะสดทุกวันสดต่อวันจ้ะแล้วเราก็ราคาก็เป็นพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วจ้ะ
0: ถ้าท่านมีโอกาสมาเมืองพัทยาตื่นเช้าหน่อยครับมาดูแล้วมาอุดหนุนชาวบ้านแห่งนี้ครับท่านผู้ชม
1: การสร้างอาชีพเนี่ยถือว่าเป็นมิติที่เราให้ความสนใจและให้ความใส่ใจให้ความสำคัญอยากให้คนในพื้นที่เนี่ยมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองสามารถค้าขายได
0: ้วันนี้เป็นวันพระยังมีการทำบุญมีการใส่บาตรมีชาวบ้านชาวพุทธผมดูแล้วไม่เฉพาะชาวไทยที่นี่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยหรือชาวไทยที่เป็นศาสนาพุทธก็จะมาประกอบด้านศาสนกิจที่นี่ท่านจะเห็นนะครับน่าชื่นใจและน่าชื่นชมเราสามารถใช้สิ่งนี้ในการสร้างกิจกรรมอะไรก็ได้ในหลากหลายมิตินี่คือวิถีชีวิตดังด้านศาสนาความเชื่อที่จะหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวขออนุญาตท่านผู้ชมครับนี่คือเมืองพัทยาซึ่งไม่น่าเชื่อยังดำรงอยู่ยังคงอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่บาตรให้ท่านผู้ชมครับ
1: นะครับมิติของเรื่องการส่งเสริมอาชีพของประชาชนพื้นที่เนี่ยเราก็มีเรื่องของพัทยาแบรนด์พัทยาแบรนด์เนี่ยก็คือเราก็จะให้ทางชุมชนทางประชาชนต่างๆที่เขามีความรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาบางคนก็ทำในเรื่องของสมุนไพรต่างๆอย่างที่กล่าวมาซึ่งตอนนี้เราพยายามจะยกระดับพัทยาแบรนด์ตรงเนี้ยให้มีมาตรฐาน
6: ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่สนับสนุนทางแบรนด์เปาโลกงแล้วก็ใหแบรนด์เปาโลกงได้เป็นพัทยาแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวมาตลอดก็สนับสนุนให้เราไปออกตามเทศกาลเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์อะไรเงี้ยครับเพื่อโปรโมททางแบรนด์เปาโลกงแล้วก็โปรโมทสินค้าให้คนในพื้นที่รู้จักมากขึ้นครับอันนี้เป็นรุ่นที่4แล้วครับตอนนี้มีทั้งหมด19เมนูครับแยกเป็นประเภทก็คือเป็นประเภทซาลาเปาแล้วก็มีประเภทมันโถแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็จะเป็นขนมจีบแล้วก็มีบะจ่างครับจุดเด่นของเราคือเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพคัดสรรมาจากแหล่งที่เข ขามีความโดดเด่นปัจจุบันเรามีสาขาทั้งหมด58สาขาครับหลักๆจะอยู่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกครับพัทยาแบรนด์เจ้าแรกที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆเป็นแบรนด์เดียวในพัทยาครับ
7: สามีอะค่ะซื้อมาทานแล้วบอกว่าอร่อยก็เลยลองดูว่ามีแฟรนไชส์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะค่ะก็เลยซื้อมายอดขายดีอะค่ะตั้งแต่สาขาแรกเลยเปาเหล่ากงยินดีต้อนรับนะคะ
8: แถวนี้บางคนเขาจะเรียกผมว่าเอกห้วยใหญ่นะครับเป็นร้านขายยานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับเช่นพวกยาหม่องสเปรย์นวดนะครับอาหารเสริมแล้วก็ยาแผนโบราณนะครับต่างๆครับเรามีความภาคภูมิใจว่าคุณตาเนี่ยเป็นหมอแผนโบราณด้วยนะครับเราก็มีแรงบันดาลใจจากคุณตาแล้วก็จากนักท่องเที่ยวที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมีคุณภาพนะครับถ้าเป็นตัวที่ขายดีเนี่ยก็ถ้าเป็นยากินก็จะเป็นพวกยาฤาษีดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยาใช้ภายนอกเนี่ยก็จะขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นใช้ทานะครับก็จะมียาหม่องเขียวตรายาทิมนะครับหรือว่าสเปรย์น้ำมันเหลืองตรายาทิมหรือว่าสเปรย์นวดนะครับตราม้ามังกรเหยียบดาวนะครับทั้งสีเขียวและสีเหลืองครับตอนนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าคนไทยเราไม่รักษาภูมิปัญญาเนี่ยต่อไปต่างชาติก็จะเหมาไปหมดนะครับเหมาไปหมดเพราะฉะนั้นเราควรต่อยอดสืบทอดไว้นะครับเพราะว่าจริงๆต่างชาติชอบมากโปรดักต์เราเนี่ยเราก็จะมีวางตามแหล่งของฝากนะครับแล้วก็สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
1: ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งส่งเสริมในมิติของการตลาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆให้กับคนที่มีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยได้มาเรียนรู้กันก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับภูมิปัญญาต่างๆที่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นมาตรฐานสากลที่เขาสามารถที่จะขายไปทั่วประเทศได
8: ้พัทยาแบรนด์คือสัญลักษณ์ที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยสนับสนุนหรือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพนะครับการันตีก็ขอขอบคุณทางเมืองพัทยาด้วยครับ

0: ขณะนี้ผมอยู่ชุมชนนาเกลือเป็นชุมชนที่อยู่ในอำเภอบางระมุงอยู่ในพื้นที่การปกครองของเมืองพัทยาไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับที่นี่วิถีชีวิตผู้คนบางส่วนยังดำรงเดิมๆยังมีป่าโกงกางยังมีชุมชนประมงพื้นบ้านแต่วันนี้รายการจะพาท่านไปที่ถนนคนเดินนะครับหรือตลาดชุมชนซึ่งทางเมืองพัทยาได้มีการบริหารจัดการให้ชุมชนมามีส่วนร่วมส่วนจะมีอะไรอย่างไรน่าสนใจหรือไม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเราไปนะครับเดินกินถิ่นนาเกลือย่านชุมชนนาเกลือแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดชุมชนเหมือนกับงานอีเวนต์และนี่คือเดินกินถิ่นนาเกลือราคาไม่แพงของสดของอร่อยและที่สำคัญท่านผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเป็นมิตรนี่คือจุดแข็งของคนไทยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนั้นมีของกินมากมายอาหารสดทำสดๆครับและน้ำจิ้มแบบไทยๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอร่อยมาก
1: ถนนเดินกินถิ่นนาเกลือเนื่องจากของกินที่หลากหลายอร่อยด้วยสะอาดด้วยราคาไม่แพงยังมีการแสดงมีที่นั่งให้ทานผมถือว่าเป็นการจัดงานอีเวนต์นะครับเพื่อสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในท้องถิ่นและสิ่งสำคัญไม่น่าเชื่อนะครับถ้าท่านมีโอกาสถนนเดินกินถิ่นนาเกลือมาที่นี่เมืองพัทยานะครับ
2: เราก็ได้เห็นว่าถ้าเป็นมิติของเรื่องธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมนะครับในส่วนของเมืองเนี่ยที่จัดกิจกรรมหรืออำนวยความสะดวกหรือสร้างในส่วนของกลไกที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในพัทยาเนี่ยได้ให้มีผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ในปัจจุบันจนถึงอนาคตก็คือการพยายามสร้างเมืองให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีโดยที่มีการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมกลุ่มอาชีพส่งเสริมเยาวชนซึ่งจริงก็ทำทุกมิติสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็

0: อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในเด็กเยาวชนของพัทยาแล้วก็ไม่อยากให้คนพัทยาเนี่ยจะต้องไปทำงานที่อื่นอยากให้สถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่มีความอบอุ่นนะครับเกิดที่นี่เรียนที่นี่โตที่นี่ทำงานที่นี่แล้วก็พัฒนาเมืองที่นี่ด้วยกันครับ
1: เราอยู่ในพื้นที่อะไรที่คนอื่นไม่มีเราเกิดที่นี่พื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่อะไรเขาเรียกสวยกว่าทุกที่ที่เราไปเที่ยวมารักและคิดถึงบ้านเกิดเมื่อ10ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่ครับแล้วก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะประมงชาวประมงก็เริ่มลดน้อยไปเลยมาหันมาขายการท่องเที่ยวแทนครับผม
2: ทางรายการพยายามจะตอกย้ำให้ท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีนั้นหัวใจสำคัญในระบบสมัยใหม่คือการปกครองและเมืองพัทยาเมืองหนึ่งที่เป็นต้นแบบผู้บริหารยึดโยงกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรเขาก็จะคิดถึงชาวบ้านทุกอย่างไปด้วยกันมันก็จะเกิดความยั่งยืน
0: สิ่งท้าทายจริงๆเลยของพัทยาเนี่ยก็คือความหลากหลายของคนที่เข้ามาพัทยาการจัดการที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญพัทยาเองเนี่ยต้องบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับคนยังเข้าใจผิดว่าพัทยาเมืองพัทยาเป็นเมืองพิเศษสามารถจัดการอะไรได้หมดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยบูรณาการทั้งหมดนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจำนวนมากเที่ยวมามากเศรษฐกิจดีก็จะมีสิ่งต่างๆตามมาเนาะสิ่งที่เป็นความท้าทายของที่นี่คือการจัดการถือว่าเราทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วที่มารองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ขยายตัวอย่างมากนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นส่วนของการบริหารจัดการก็ต้องดำเนินการเรื่องพวกนี้ให้มีความพร้อม
3: Namaste from India so I'm here at Pattaya and feeling like a home away from home I'm loving all the Indian food especially the dal chawal so good so amazing thank you so much for hosting me thank you
0: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวพัทยาได้มาสัมผัสกับเมืองท่องเที่ยวนะครับที่เราบอกเลยว่าเราก็มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะครับที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็เชิญชวนนะครับมาพัทยากันครับ
4: Welcome to Pattaya
2: ไม่แปลกใจเลยว่าเมืองพัทยาทำไมจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญผู้คนทั่วโลกรู้จักที่นี่มีครบถ้วนทั้งความทันสมัยความสมัยใหม่ในทุกมิติและยังคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมและส่วนตัวนั้นอยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาเที่ยวและให้ทุกท่านครับภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยประเทศไทยสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมที่มีคุณค่านั้นยังคงอยู่รักษาและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนผู้คนประเทศชาติและนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ลีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทันมันดีขึ้น
4: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
5: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยด้วยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
6: ่ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15หรือ16ตัน
7: ของการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่ปลีเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะปลีเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโร รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลีเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะหลีเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบน

0: ยังท่อเดิมอยู่เกาะอารังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านแล้วกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลิเป
1: ้ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลิเป้น่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ไปโรงเรียนก่อนพอ
3: สวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ูนเขาเรียกท่าอะไรคะ
1: ท่าจูน
0: ท่าจูนเพื่อที่จะไปนั่งเรือแคนูนชมป่าชุมชนของที่นี่

0: หลายคนก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาล่องเรือชมธรรมชาตินะคะก็ให้มาที่นี่ค่ะนั่นก็คือที่ชุมชนบ้านท่าจูดนั่นเองค่ะโดยพื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสัตว์หายากอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอค่ะแล้ววันนี้เราจะไปยังไงไปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
1: บ้านท่าจูดนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้าน3ป่า3น้ํานะครับแล้วก็มีป่าชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเป็นป่าที่ทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
0: ตอนนี้ค่ะเรานั่งเรือเคนูกำลังจะไปไหนคะ
1: จะไปชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพครับโครงกลางโบราณนะครับที่สามารถหาชมได้ยากในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับ
0: อันนี้คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางในการพายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ได้
1: ประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโล

0: โฮมเมดอะครับ
1: ก็จะมีแบบว่าคนในชุมชนใช่ไหมคะเป็นคนมาพายให้
0: ใช่ครับก็เป็นไกด์ท้องถิ่นไปด้วยนะครับ
1: ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยคะที่มาที่นี
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยที่กลุ่มที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะเรามีกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายครับ
1: ไม่ใช่แค่ว่าเอาทรัพยากรเดิมมาหารายได้แต่ยังมีการแบบช่วยกันอนุรักษ์ต่อด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แสดงว่าคนที่นี่โดยปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรประมงซะมากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้กลายเป็นอาชีพเสริมเหรอคะ
0: เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมก็หลังจากการที่ทำประมงหรือว่าหลังจากการทำสวนนะครับก็เข้ามาทำพายเรื่องของกิจกรรมพายเรือก็เป็นคิววนกันไปนะครับ
1: ช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดกับการมาพายเรือคะ
0: ก็ถ้าแนะนำก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ครับมีอาจจะมีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะแต่ถ้าช่วงเย็นก็พายได้ช่วงเที่ยงก็พายได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นอุโมงค์ปากกลางนะครับเป็นอุโมงค์ปากกลาง
1: ก็แสดงว่าแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมคะ
0: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้เรื่องของหาคนพาหรือว่าดูคนที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆนะครับ
1: แต่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนดูแลโดยชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เมื่อกี้ที่กำนันบอกหนูคืออะไรนะคะ
0: อ๋อเงินสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลบางนายสีนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนและก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
1: ตั้งแต่พายเรือมาอะไรที่หายากแล้วก็เคยเจอแล้วคะในพื้นที่ตรงนี้
0: ก็มีตั้งแต่ตัวนาคหรือว่าพวกลิงพวกงูนะครับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะดูนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรากไม้รากของโครงกลางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเจออะไรข้างในกันบ้าง
0: เป็นป่าที่มีระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรก็ไปกลับก็ประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็เป็นป่าที่แบ่งเป็นโซนหนึ่งก็คือโซนใช้สอยนะครับโซนใช้สอยก็หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปชมป่าชมผืนป่าดูหินดูมอสดูเฟิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซนอนุรักษ์นะครับโซนอนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอนุรักษ์ดังนั้นการใช้พื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีนกพันธุ์หายากนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการจำกัดใช้พื้นที่ครับ

0: จอสารเคมีอะไรเขาจะไม่อยู
1: ่โอ้ไม่หอบค่ะตัวเป็นยังไงคะ
0: ไม่หอบลักษณะคล้ายกุ้งคล้ายกุ้งล็อบสเตอร์เป็นที่คนโบราณเขาใช้เป็นยารักษาโรคหอบก็เลย
1: เรียกแม่หอบ

0: เราไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: แค่ล่องอย่างเดียวเมื่อกี้ไปดูโพรงแม่หอบมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวภาพถ่ายของแม่

ที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังก็คือเรื่องนกตบยุงยักษ์นะครับแล้วก็มีพญาปากกว้างอกเหลืองอกส้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระเตนแล้วก็นกเต่าแล้วนะครับซึ่งเป็นนกที่นักดูนกเขาต้องการที่จะดูนะครับแล้วก็มีอยู่มากมายในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าจูด

0: งู
1: เจองูก็ได้
0: เจ
1: ท
0: อ
1: ี่แ
0: ง
1: บบ
0: ู
1: อยู่ต้นไม้อะไรอย่างน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ใช
0: ่
1: ่ไหมค
0: ค
1: ะ
0: รับเจอครับใช่ครับ
1: แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะได้เจองูเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบแนะนำให้

0: ไปได้ทั้งปีนั่นแหละ
1: ได้ทั้งปี
0: แต่แค่ว่าช่วงที่แนะนําก็คือช่วงปลายธันวาม กรากุมภาอันนี้ก็คือแบบมาแล้วก็จะได้แบบฟิลลิตเติ้ลอเมซอนจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเจองูแต่ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติก็แนะนำมาในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แบบฟูเต็มอิ่มแบบสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าช่วงแบบช่วงนอกจากช่วงนั้นก็จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เลือกช่วงเวลาในการมาได้จะมาเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เย็นได้นะครับกลางคืนก็ยังได้เลยครับเป็นไนท์ซาฟารี
0: ไนท์ซาฟารีชมกลางคืนนี่คือส่วนใหญ่เขามาดูอะไรคะ

0: เราล่องมาสักพักแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้เจอกับน้องลิงอันนี้เป็นลิงแสมเหรอคะ
1: ใช่ครับลิงแสมครับ
0: เขาอยู่กันเยอะไหมคะที่นี่
1: ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ

0: อย่าใจอ่อนเห็นหน้าตาแบบน่ารักน่าดูมากแต่อย่าใจอ่อนยื่นอาหารให้เขาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวพอเหมือนพอเราไปปุ๊บเขาหาอาหารเองไม่ได
1: ้ตัวเล็กหาอาหารกำลังล้วงปูอยู
0: ่น้องเว้ยเขากินอะไรอะคะ
1: ก็กินพวกปูพวกมาตัวเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับพวกหอย
0: โอ้นี่เยอะมากฮ่านี่แอบมองเราแอบมองเราอุ้ยนุ่นโหนลิงเยอะมาก

0: นท่าก่อนค่ะ
1: กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วก็ได้อยู่การติดต่อนะครับก็ติดต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับก็082-275-3527นะครับแล้วก็เบอร์081-080-9134นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะก็สามารถเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า The Little Amazon ท่าจูดนะครับหรือว่าติดต่อในเพจThe Little Amazon ท่าจูดได้ครับ

0: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หมู่3บ้านท่าจูดตำบลบางไทรศรีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สวยงามและก็เหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่นหลังจากอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็ได้มาดูแลนักท่องเที่ยวในการที่พานักท่องเที่ยวจมปลาดูนกแล้วก็ล่องเรือดูความเป็นธรรมชาติของหมู่3ตำบลบางไทรศรีนะครับซึ่งมีทั้งนกมีทั้งงูมีทั้งลิงและมีทั้งธรรมชาติที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีตรงหมู่บ้านตาจุดเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตะโกป่าซึ่งต้นน้ำมาจากฝั่งอำเภอกระโปงและฝั่งโคศกซึ่งติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแม่น้ำเขาเรียกเส้นทางสายใหม่ตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ยุคทำเหมืองก็เป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าเหมืองแร่ไปต่างประเทศสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางแม่น้ำตะโกป่านี้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องเชื้อเพลิงต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็แม่น้ำตื้นเขินขึ้นแต่ก็ดีในระดับหนึ่งหลังจากยุคทำเหมืองได้หมดไปคือความสมบูรณ์และก็สัมปทานการปิดป่าชายเลนก็ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายสิบปีทำให้ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้นทำให้ความเป็นธรรมชาติที่มันถูกทำลายในอดีตการมาแล้วก็ช่วงนี้สมบูรณ์มีสัตว์ธรรมชาติสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีป่าที่ชาวบ้านหมู่3แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้ดูแลและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ
1: ์ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของท่าจูดใช่ไหมคะบ้านท่าจูด
0: หมู่3ตำบลบางนายศรีเทศบาลตำบลบางนายศรีมีการเดินป่าชมป่าธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีชมรมดูนกครับมีนกความหลากหลายของนกที่อื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีก็มีนักท่องเที่ยวมาดูนกแล้วก็เดินชมป่าเพราะป่าตรงนี้เป็นป่าก็เรียกป่าที่ชาวหมู่บ้านท่าจูดได้ดูแลรักษากันไว้แล้วก็ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว3ปีซ้อนนะครับ
1: 3ปีซ้อนเลยเหรอคะ
0: 3ปีซ้อนด้วย

0: ได้
1: อ่าต่อไปได้
2: อ
1: ี
2: ก
1: ค่ะไม่ใช่แค่จบแค่รอบแรกแล้วก็หยุดก็คือยังต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้ขยายผลไปเรื่องของการมีรายได้นอกจากการอนุรักษ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: ค่ะ

0: เห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าป่าสามน้ำ
1: สามน้ำมีน้ำทะเลขึ้นถึงแล้วก็น้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
0: สามน้ำรวมกันที่นี่
1: ที่นี่ที่นี่แต่มันเป็นห่วงเวลาถ้าช่วง15ค่ำหรืออะไรเงี้ยถ้าช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ก็เป็นป่าน้ำเค็มแต่ถ้าช่วงฤดูฝนก็เป็นป่าน้ำจืดแต่ช่วงเวลาปกติเขาเรียก8ค่ำนะ8ค่ำจะเป็นน้ำกร่อย

0: มากสมบูรณ์มาก
1: ก็คือยังคงรูปแบบป่าธรรมชาติ
0: สมมติว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เดินป่าแล้วก็ตกปลาได้ด้วยแล้วก็ได้ดูนกด้วยมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ได้ชมต้นไม้ที่ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วก็จะมีเฟิร์นอะไรอีกเฟิร์นที่มัน
2: เป็นบิโกเนีย
0: บิโกเนียใช่
2: บิโกเนียเป็นไม้ประจำถิ่น
0: ไม้จำถิ่น
1: ของที่นี่ใช่ไหมคะ
0: มีความหลากหลายในสีสันมันสวยมาก
1: แล้วระยะเดินทางของเส้นทางที่จะศึกษาธรรมชาติตรงเส้นนี้ค่ะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: ก็

0: ป่าพลุ
1: ป่าพลุเป็นป่ากงกลางด้วย
2: ก็คือเดินเดินแค่ตรงนี้ก็คือได้2ป่าแล
1: ้
2: ว
1: ได้3ป่าดิ
2: 3
1: ป
2: ่
1: าเลย
2: อ๋อนี่คือหมดเลย
1: หมดเลยเนี่ยฝั่งนู้นเป็นป่าชายเลนนักท่องเที่ยวมาได้ประโยชน์หลายอย่างความพิเศษของป่านี่ก็คือป่าภูเขานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นป่าชายเลนแล้วก็ไปเป็นป่าพลุเขาเรียกป่าพลุคือเป็นแหล่งรับน้ำนะคร
2: ับ รอบเลย
1: แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นแม่น้ำสามารถจะตกปลานั่งชมวิวจิบกาแฟอย่างนี้ได้หรือมาชมศึกษาเกี่ยวต้นไม้ก็ความหลากหลายต้นไม้ขอบคุณคนหมู่3ตำบลท่าจุดบางไอศรีก็ต้นยางพารายางนาเราที่เขาสามารถจะเจาะน้ำมันได้เขาจะไม่เจาะพอเจาะมันจะต้นไม้อยากจะเสียหายแล้วก็โค่นล้มได
2: ้นี่คือ
1: นี่เขาอดีตเขาเจาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เจาะแล้ว
2: เขาเจาะเอาน้ำ
1: เอาน้ำมันน้ำมัน
2: น้ำมัน
1: ยางแพงลิตรตั้งหลายพันนะเดี๋ยวนี้เขาไปซ่อมเรือประมงเรือที่ใช้
0: ไฟเผา
1: ด้วย
2: นี่คือแต่ต้นก็สูงมากเลยนะคะ
1: ใช่
2: เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่มีความแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็จะเห็นสัตว์ด้วยอย่างลิง
1: ใช่
2: เขาจะอยู่กัน

0: รังพึ่งเนี่ยเราแค่อยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินเข้ามาม
1: ีรายได้จากส่วนความเป็นป่าของเราความเป็นธรรมชาติซ่อนวิถี
2: เหมือนเป็นการส่งเสริม
1: ส่งเสริม
2: เพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่

0: ครับ
1: ก็ยังคงเหมือนธีมอนุรักษ์เอาไว้
0: ในเชิงอนุรักษ์คือเอาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็
1: หมุนเวียนกันอยู่ตรงน
0: ี้หมุนเวียนกันตรงนี้คร
1: ับ โอเคอันนี้ยังอีกยาวไกลไหมคะ
2: ก็เดินได้อยู่ครับเดินได้อยู่
1: เดินได้อยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆกันค่ะไปค่ะ

ของวันนี้นะคะเป็นการพาไปเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอนุรักษ์นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งการพายเรือแคนูชมลิตเติ้ลอเมซอนนะคะรวมถึงถ้าโชคดีก็จะได้เจอสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ได้เจอสัตว์หายากด้วยวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีมากนะก็จะได้เจอแค่น้องลิงกับนกนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาอะไรมาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยค่ะส่วนไปเดินป่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกฟิลนึงที่ทำให้เราได้เห็นป่าที่เป็นป่าในฤดูร้อนก็จะคงมีความธรรมชาติอยู่แหละแต่ถ้าให้ดี

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอ

0: เกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
2: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
3: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
4: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กันด้วยนะคะ
5: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
6: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
5: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
6: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
5: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
7: ์พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรแต่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านเล็กๆหลายหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับความยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกกุ่งขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมหัตถศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของงานทอผ้าไหมเรื่องของการปักชุดโขนรวมถึงปักซอยชั้นสูงทำให้เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปได้อย่างสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: เข็มเพียงหนึ่งเล่มได้เพียงหนึ่งเส้นและสองมือของช่างฝีมือคนหนึ่งอาจดูเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่เมื่อเข็มเล่มนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านผืนผ้าเปลี่ยนผ่านจากเสียงกี่ทอผ้าที่ในอดีตเริ่มขับขานผ่านท่วงทำนองแห่งภูมิปัญญากลายมาเป็นหนึ่งฝีเข็มสองฝีเข็มนับร้อยนับพันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลวดลายอันวิจิตรหากคือส่วนหนึ่งของศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญทั้งการสร้างอาชีพแก่ราษฎรและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงสร้างรายได้แต่ยังเปิดโอกาสให้ฝีมือของราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาควบคุมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านนาควบคุมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าที่โครงการทั้งหมดนะครับ5นายนะครับคือเจ้าที่หลักก็คือจะคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็คอยติดต่อกับสมาชิกนะครับดูแลสมาชิกนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คอยติดต่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องนะครับเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกนะครับติดตามการดำเนินงานของสมาชิกนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโครงการบ้านสันเวนาควบคุมนะครับมีทั้งหมดกลุ่ม5อาชีพนะครับมีกลุ่มผ้าปักผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักขวนพระราชทานนะครับและกลุ่มปลูกหวานเลี้ยงไหมนะครับคือโครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างอาชีพเสริมนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับคือแต่ก่อนสมาชิกก็อยู่ลำบากนะครับแล้วก็โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นก็สร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับทำให้ราษฎรในพื้นที่นะครับมีรายได้เสริมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม

ก่อนที่ฝีเข็มหนึ่งฝีเข็มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานอันวิจิตรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่และโอกาสที่ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้สองมือของตนเองสร้างรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดจากโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ตามมาคือการเรียนรู้เพราะงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่งานทอผ้าหรืองานปักธรรมดาผ้าไหมทุกผืนผ้าปักทุกลวดลายทุกตำแหน่งและทุกฝีเข็มต้องอาศัยทั้งความรู้ความแม่นยำความอดทนและหัวใจของความเป็นช่าง

ครงการศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกรุงนี้เริ่มต้นจากสมเด็จพระพันปีท่านได้เสด็จที่วัดภูผาพึ่งก็สมาชิกแต่ละหมู่บ้านก็มีรถทหารไปรับขึ้นไปรับเสด็จที่ภูผาพึ่งท่านเห็นชาวบ้านป่าไม้ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงขึ้นไปจะเป็นผ้าถุงผ้าไหมท่านก็มีรับสั่งว่าทำเองเหรอหรือว่ายังไงชาวบ้านเขาตอบว่าทำเองท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าจะมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมีการมาโทรให้ท่านแทนตัวว่าแม่ให้แม่ได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าได้หลังจากรับเสด็จวันนั้นมาไม่ถึง 3-4 เดือนก็มีทหารลงมาเต็มหมู่บ้านเลยบ้านสันแวะเพราะท่านรับสั่งให้ทำที่บ้านสันแวะก็มันไม่มีที่ทำตรงนั้นก็มาหาตรงนี้ก็ได้ที่ของชาวบ้านเป็นที่สาธารณะชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ได้จ้างชาวบ้านมา 3-4-5 หมู่บ้านนี้จะมาช่วยกันทำแล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ประมาณ800กว่าคนครั้งแรกให้มาโทรผ้าไหมบางคนก็รับเสด็จแล้วได้เงินไปก็ไปสร้างอาชีพให้ตัวเองก่อนที่จะมาทำผ้าไหมผ้าอะไรตรงนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพหลักทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยๆหาของกินในป่าไปแลกข้าวกินเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนต่อมาก็ได้รับเสด็จปี35นั้นจะเสด็จอยู่2ครั้งครั้งที่2มาเสด็จที่ตรงนี้จะมีศาลาทรงงานเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันทำก็ร่วมกันน้ำพักน้ำแรงไม่ได้จ้างแต่ก็มีเงินโครงการเข้ามาช่วยเป็นค่าอาหารค่าวัสดุค่าอะไรต่างๆ

0: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความชำนาญเบื้องหลังชิ้นงานที่เห็นว่างดงามในวันนี้คือชั่วโมงแห่งการฝึกฝนการทำซ้ำการแก้ไขและความอดทนจากงานที่เริ่มต้นด้วยคำว่าฝึกฝนหวั่นแล้วหวั่นเล่าความไม่คุ้นเคยค่อยๆกลายเป็นความชำนาญและเมื่อฝีมือได้รับการพัฒนาจนถึงระดับหนึ่งสมาชิกบางคนก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ละเอียดขึ้นยากขึ้นและต้องการความปราณีตมากขึ้น
1: ชาวบ้านได้เงินจากการรับเสด็จการขายวัสดุสิ่งของที่ท่านให้มาท่านจะให้มาคือผ้าไหมนี้ผ้าไหมนี้จะมีเส้นไหมลงมาให้และก็ทอก็ส่งขายปีหนึ่งคนที่ทำเก่งๆจะได้อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นก็มีเงินพอใช้สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็มีผ้าปักผ้าปักนี้ยิ่งได้เยอะผ้าปักนี้ตั้งใจทำคนที่ตั้งใจทำเลยคือเขาพูดแล้วเนาะเขาไม่มีอาชีพเนาะก็มาทำตรงนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เงินทุกปีได้เงินจากพระพันปีของเราท่านให้ชาวบ้านให้จริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรต่างคนต่างมีใจคือถ้าใครมีใจมาอยู่ตรงนี้พระพันปีท่านให้เราก็ต้องมาช่วยกันทำให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นและให้มันกลุ่มนี้เหนียวแน่นขึ้นท่านจะให้เงินทุกปีให้เฉยๆให้เพื่อให้เราได้เงินทุนตรงนั้นไปทำมาด้วยใจอ่ะสมาชิกเราจะไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าต้องมาให้ได้นะอะไรนะถ้าเราพูดว่าเราจะต้องมีใจมาร่วมกันทำให้มันเจริญตรงนี้มีคนเอามาให้แล้วเราก็ต้องสานต่อให้มันได้ดีสมาชิกส่วนที่เขาไม่มียังไม่มีอะไรเขาก็มาทำ
2: ชีวิตที่เป็นมาเนี่ยจากไม่มีเนาะจากไม่มีเท่ากับว่าเริ่มจากหนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเราก็อ่านหาของป่าหาอะไรไปขอข้าวจากที่ได้มาปักผ้าในจุดนี้เราก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นเรามีฐานะความมั่นคงดีขึ้นอะค่ะทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้มาในธรรมในจุดนี้อะค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนี่ก็นานอยู่นะคะเพราะว่าท่านมาเสด็จอยู่ที่โครงการนี้ตั้งแต่ปี35เนาะแต่ว่าพี่ได้รับเสด็จอยู่ที่วัดป่าศรีทาวรบรรณาธิกองปี45ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของปากซอยค่ะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆเขาน่ะได้มาปักแล้วได้ไปฝึกที่พระตำหนักภูพานค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปฝึกตรงนั้นค่ะแต่ว่าเราก็มาฝึกกับครูที่เขารับผิดชอบส่วนของโครงการบ้านสำเร็จเขาก็มาสอนให้ปักผ้าด้วยใจรักเรามองดูแล้วเราใจรักมากแล้วเราทำได้ถ้าคนที่ใจไม่รักนี่ทำไปไม่มีความอดทนในการปักก็เลยทำไม่ได้ต้องมีใจรักด้วยภูมิใจนะคะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วมาอยู่ในจุดนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านได้มอบโอกาสให้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะจะสืบสานต่อเท่าที่ตัวเองจะทำไหวอะค่ะและจะช่วยอันสอนพวกน้องๆที่จะมาเข้าเรียนด้วยค่ะ

เมื่อมองจากระยะไกลเราอาจเห็นเพียงความงดงามของเครื่องแต่งกายแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้ความงดงามนั้นเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆนับไม่ถ้วนฝีเข็มหนึ่งต้องวางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนจะมีฝีเข็มที่สองที่สามและอีกนับพันฝีเข็มตามมาตัวเลขของเวลาอาจบอกเราได้ว่างานหนึ่งชิ้นใช้เวลานานเท่าใดแต่ไม่อาจบอกได้ทั้งหมดว่าระหว่างเวลานั้นช่างคนหนึ่งต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนและความรู้สึกลงไปมากเพียง

่อนก็ทำได้ทำสวนนะคะก็คือจบจากม.6ก็เข้ามาเป็นสมาชิกปักผ้าค่ะก็สมัครจะไม่ได้รับเสด็จค่ะจะสมัครจากศูนย์จากทหารค่ะแล้วก็ได้ไปเป็นสมาชิกปักผ้าค่อยมาเป็นสมาชิกปักโขนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าจะมีโครงการจัดฝึกอบรมฝึกโขนที่กรุงเทพค่ะเห็นพ่อแม่ชาวบ้านปักงานปักค่ะเห็นว่ามันสวยแล้วก็ทำดูเหมือนมันง่ายแล้วก็อยากทำอยากลองทำอยากลองเรียนก็เลยได้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ชอบในงานฝีมือค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมดูสวยดูงดงามใช่ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ะว่าเราจะทำได้ไหมค่ะมันก็เป็นอาชีพหลักของเราเลยค่ะเพราะว่างานนี้เขาให้ทำเป็นอาชีพหลักเลยเขาจัดเงินค่าอาหารให้มันก็ให้เรามีรายได้เพิ่มจากที่อาชีพทำไร่ทำนามันจะเป็นอาชีพหลักของเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราทำเยอะมันก็จะได้เยอะอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำค่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิติเหมือนกันว่าชิ้นงานที่เราทำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ท่านได้มองเห็นว่างานอะไรที่เราทำก็ดีนะสวยนะก็ภูมิใจค่ะขอบคุณพระองค์ท่านที่มอบอาชีพมอบรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่มีอาชีพก็จะขอบคุณและภาคภูมิใจมากค่ะที่ท่านเห็นโอกาสเล็กๆให้กับชาวบ้านเป็นพระมหากรุณามากที่มองเห็นชาวบ้านตัวเล็กๆค่ะ

0: องหลังคำว่าช่างฝีมือคือผู้หญิงคนหนึ่งคือแม่คนหนึ่งคือสมาชิกของครอบครัวที่ในแต่ละวันยังมีหน้าที่อีกมากมายบางคุณค่าของงานจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าตอบแทนที่ได้รับแต่อยู่กับความรู้สึกว่าสองมือของคนธรรมดาสามารถสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตัวเองได้จากบ้านสารแวะตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารฝีเข็มที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลป์ที่มีทั้งรายละเอียดและแบบแผนสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโขนจึงไม่ใช่เพียงประกอบขึ้นจากผู้แสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียวแต่เบื้องหลังความสง่างามนั้นปรากฏต่อสายตาผู้คนผ่านครูศิลปินช่างและผู้คนอีกจำนวนมาก
1: ก็จากไม่มีอะไรเลยคือหาของไปเลี้ยงข้าวตอนนี้มีอาชีพหลักคือกรีดยางมีเงินบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวเองได้มายังไงที่จริงแล้วเรามาเข้าเฝ้าเราได้เงินไปเราก็ทำเรามีของมากินเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็มีอะไรมีช่วยดำรงชีวิตของเราให้อยู่รอดนะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ได้เรียนหนังสือก็มีบ้านมีที่ทำกินมีอาชีพมีเงินแล้วบุตรหลานก็มีอาชีพโตได้เรียนหนังสือคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระพันปีลงมาเยี่ยมลงมาเสด็จตรงนี้เสด็จลงมาตรงนี้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วชาวบ้านเขาก็ได้มีที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยทางเราก็จะพยายามหาเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วก็พยายามช่วยกันทำว่าให้คนมามองเห็นว่าทำตรงนี้แล้วมันได้ยังไงทำให้เราอยู่รอดยังไง

ากมองเพียงชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เราอาจเห็นความงดงามแต่หากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเราจะเห็นบางสิ่งมากกว่านั้นภาพของพลังชุมชนภาพครอบครัวเห็นภาพอาชีพภาพสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนเห็นรายได้เห็นการรวมกลุ่มเห็นทักษะที่ถูกถ่ายทอดและเห็นศักดิ์ศรีของคนทำงานที่ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองแต่ภูมิปัญญาต่างมีคำถามเดียวกันรออยู่ในอนาคตเมื่อวันหนึ่งมือของช่างรุ่นนี้วางเข็มลงใครจะเป็นคนหยิบเข็มขึ้นมาต่อการสืบสารจึงไม่ได้หมายถึงการหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการส่งต่อรากให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำไปเติบโตในโลกของเขาเข็มยังคงเป็นเข็มเล่มเดิมได้ยังคงเป็นได้เส้นเล็กๆและมือที่จับเข็มยังคงเป็นมือของชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือโอกาสที่ทำให้สองมือเหล่านี้ค้นพบคุณค่าของตนเองจากฝีเข็มแรกที่อาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจสู่ฝีเข็มนับพันในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความชำนาญสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

นอกจากพลังในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุงยันจะคงต่อยอดและก็ส่งเสริมรักษาเรื่องของศิลปหัตถกรรมนี้ให้คู่กับชุมชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยั่งยืนสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: Pitchbury right now. I'm learning about puppets. Oh, it looks beautiful, but it's so hard to do. I am so impressed about how the people are capable of doing it here. Yeah, you just soak up. Sure, next time you should join me. Yeah, bye. I am so fascinated by Thailand that I do not want to go back home because the country is perfect for a workation where you can work and relax at the same time.Importantly, Thailand is a paradise for people who are passionate about art and culture, waiting for everyone.

0: คอกหลอกล่อนชมภูพานรานรอน
1: I feel like this is truly a unique identity that can only be found here in Thailand. The art and culture that has been passed down for hundreds of years that you can learn about from traveling in Thailand. Come and experience the cultural journey here today in Thailand. Let's go Thailand!
2: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
3: อร่อยเนาะ
2: ตรงหน้าเลย
4: ขอแองเหร
5: อจริงด้วยเนาะ
2: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
3: แปลกแปลก
2: ทำให้ปากชาก
4: ินน้ำกับ
3: มันจะนี่เหมือนมิด
2: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
3: รู้เป็นอะไร
4: เจ็บ
3: บอกเจ็บใจอะไร
2: ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
3: เพราะอะไรเนี่ย
2: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
3: มันมีคนวางยา
2: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
3: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
2: อัมพฤกษ์อัมพาต
3: ท่านมารับแล้ว
2: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
5: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
2: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ

0: ส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สามวิธีหลีกเลี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 1. สวมแมสก์กันฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 2. เช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชัน Airflow ไทยก่อนออกจากบ้าน 3. เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในขณะเกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่

0: เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
1: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาทอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชพัฒยาลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้ห่างไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้น ือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหา เนื้อหาของเราก็

0: ผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงการแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นพี
1: ่นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดลีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนาเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกาห่มโรมกาห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนาเวเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของถ้าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
1: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
3: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดีเกฮูลูคือเรามาเล่นดีเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกๆรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดีเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดีเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดีเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดีเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปในสามจังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือในสามจังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลักษ
1: ์มันโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
0: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
1: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสารอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: ปักใต้บ้านเราโอ้โอปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมอร์นาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะอยู่กับทนายอำนาจรอดภัยและดิฉันพัชรีเดชเดโชค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้นะครับแล้วก็Facebook Fanpage นะครับและช่องทางการรับชมที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. โดย NBT ภาคใต้ทุกสถานีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิตรายการ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เปิดพื้นที่นะครับในการให้ความช่วยเหลือหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆนะครับเราจะทำหน้าที่หาผู้ที่มีความรู้เฉพาะนะครับมาช่วยแก้ปัญหานั้นให้กับท่านผู้ชมได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งนะครับคอมเมนต์มาทางช่องทางใน Facebook Fanpage ได้เลยนะครับในรายการที่เราไลฟ์กันอยู่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นการนำเสนอปัญหาข้อกฎหมายใกล้ๆตัวนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่น่ารู้นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็หลายๆประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะข่าวคราวเรื่องราวที่นำมาฝากก็น่าสนใจค่ะทนายอำนาจนะคะวันนี้ในช่วงแรกค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันนะคะกับการที่ประเทศไทยเราค่ะได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026เป็นเวทีพลังงานระดับโลกเลยนะคะเมื่อเช้านี้เปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งงานก็จะจัดที่ไบเทคบางนาไปจนถึงวันที่17 กันยายนนี้ค่ะรวมไปถึงมาอัปเดตข่าวดีของพี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหลังจากที่ท่านนายกค่ะท่านได้บอกว่าจะมีต่อแน่นอนหลายคนก็เฮกันเลยเป็นข่าวดีนั่นเองนะคะรวมไปถึงในช่วงที่2วันนี้ค่ะจะมาพูดคุยถึง1กิจกรรมที่เราก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เวียนมาเจอกันอีก1รอบแล้วนะคะสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่ากิจกรรมในปีนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างแล้วประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ต้องทำอย่างไรบ้าง
1: นะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เหมือนที่เราบอกค่ะว่าหลายๆคนได้ฟังแบบนี้ก็โหใจชื้นดีอกดีใจกันนะคะเพราะว่านายกอนุทินค่ะท่านยืนยันว่าจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสในไตรมาสสุดท้ายค่ะพร้อมกับเปิดใจว่าวันเกิดครบรอบ60ปีของท่านนะคะก็มีการอวยพรขอให้ประเทศไทยเข้มแข็งแล้วก็คนไทยมีความสุขค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่

0: ผ่านมานะคะที่ทำการพักภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะท่านก็ได้กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของพักภูมิใจไทยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วนะคะก็คือเอาจริงๆเป็นช่วงเดือนสุดท้ายที่เราจะร่วมโครงการนี้ได้ค่ะหลังจากสิ้นเดือนจะเหลือเวลาอีก3เดือนนะคะก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมรัฐบาลจึงเร่งพิจารณานำงบประมาณที่ยังเหลืออยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็ต้องต่อเนื่องไปด้วยนะคะเพราะจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ต้องเอาไปลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะยังมีเรื่องภาระราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำแล้วก็นึกถึงพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาที่ท่านนายกก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะคะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถึงวันเกิดอายุครบ60ปีนะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหรือที่เรารู้จักกันว่าแซยิดเนี่ยนะครับตามความเชื่อของชาวจีนว่าปีนี้จะทำบุญบ้านและนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาประกอบพิธีตามปกติไม่มีการจัดงานเลี้ยงหรือพิธีใหญ่โดยต้องการให้ใช้เวลาอย่างเงียบๆกับครอบครัวหลังจากเดินทางและปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องเมื่อถามถึงพรวันเกิดที่ต้องการท่านนายกก็กล่าวว่าขอให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและขอให้คนไทยมีความสุขเพราะหากสองสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ถือว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญใดๆโดยไม่ได้ขอสิ่งใดให้ตัวเองเป็นพิเศษท่านนายกก็ยืนยันด้วยว่าคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อประเทศและประชาชนโดยจะไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่ท้อถอยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับรัฐบาลหากเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปดำเนินการโดยไม่มีทิฐิทางการเมืองนะครับอ
0: ันนี้ท่านพูดอย่างนี้หลายๆคนก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะตอนแรกคิดว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายละที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเดี๋ยวก็ติดตามนะคะความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ไปต่อกันเลยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้รัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะโดยการใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดตัวโครงการ AI สินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเพื่อจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นโดยการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินเอามาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้เลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดแล้วก็ความต้องการของธุรกิจค่ะซึ่งผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็มีหลายธนาคารด้วยกันค่ะเริ่มจากธนาคารแรกนะคะเป็นสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยค่ะสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ10หมื่นวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อค่ะ
1: ครับนอกจากสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยแล้วยังมีสินเชื่อของออมสิน QR มหาเฮงนะครับนกกระจิบของธนาคารนกกระซิบของธนาคารออมสินอันนี้อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.อันนี้ก็จะสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 50,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ยังร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มด้วยอันนี้ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับเพื่อขอสินเชื่อครับ
0: ลองพิจารณาดูว่าธุรกิจของเราต้องใช้เงินประมาณไหนถึงจะเหมาะสมนะคะทุกธนาคารที่ได้เล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ค
1: ่ะเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงไทยเราเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2026เวทีพลังงานโลกดันลงทุนความมั่นคงพลังงานประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026หนึ่งในงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพภายใต้แนวคิด For Secure and Sustainable Energy Futureมุ่งสู่อนาคตพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนแก๊สเทคจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2517นะครับและเป็นเวทีที่สำคัญที่จะรวบรวมผู้นำภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติและLNG ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไฮโดรเจนแอมโมเนียและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดการปล่อยคาร์บอนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ
0: ค่ะที่ผ่านมานะคะงานก็จะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศและบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า 1,000 บริษัทโดยยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจแล้วก็สร้างความร่วมมือด้านพลังงานครอบคลุมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางพลังงานการกระจายแหล่งพลังงานตลอดจนการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะสำหรับแก๊สเทค2026นะคะกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่า TCEP ได้เตรียมนะคะจัดทั้งการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์แล้วก็เชิงเทคนิคพร้อมนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 บริษัทค่ะซึ่งคาดว่าก็จะมีรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนรวมถึงผู้เข้าร่วมงานอีกประมาณ 50,000 คนจาก150ทั่วโลกซึ่งประเทศไทยของเราถ้าย้อนกลับไปนะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพแก๊สเทคมาแล้วเมื่อปี2551นะคะหรือว่าแก๊สเทค2008ที่ไบเทคกรุงเทพค่ะโดยในครั้งนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการด้านพลังงานค่ะ
1: ครับการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านทำเลเศรษฐกิจระบบคมนาคมที่พักและสถานที่จัดงานระดับนานาชาติขณะที่ประเทศเจ้าภาพในอดีตล้วนเป็นประเทศสำคัญด้านพลังงานเช่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ครับการจัดงานครั้งนี้จัดเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนอนโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสู่เวทีโลกพร้อมดึงการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสร้างเครือข่ายธุรกิจแสวงหาแหล่งพลังงานในราคาที่เหมาะสมและสร้างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้นะครับผู้นำผู้ที่เข้าร่วมงานจากทั่วโลกยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวครับ
0: ค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคมีอะไรกันบ้างนะคะเราดูมี6ข้อหลักๆด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยข้อที่1ก็คือเป็นการสะท้อนความพร้อมแล้วก็ศักยภาพรอบด้านของไทยเรา2เป็นโอกาสสำคัญบนเวทีระดับโลก3ดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการ4ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย5กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยและ6ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอของงานแก๊สเทค2026มาฝากกันด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution

0: ชั่นคาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อย่างที่บอกว่าเปิดฉากไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะงานเริ่มมีวันนี้วันแรกค่ะ 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนานั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในช่วงหน้าอย่างที่บอกกันไปว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพตอนนี้คนเป็นสโตรกกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นทุกๆปีค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าปีนี้นะคะจะมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างในปีที่12นะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ตาเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
3: กล้วย
4: เอ้าพี่จะไปไหน
3: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
4: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
3: ่โธ่ไอ้กล้วย
5: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
6: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: กลับมาติดตามรายการ NBT เศร้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงที่2กันต่อค่ะเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันนะคะกับโครงการดีๆค่ะโครงการแสงนำไทยแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปีนี้กิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราได้รับเกียรตินะคะมาพูดคุยกับทางด้านของนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่12กันแล้วในปีที่12ตรงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ครับปีนี้เป็นปีที่12ที่ติดต่อกันมานะฮะความพิเศษเนี่ยก็หนึ่งก็คือมีการจัดทั่วประเทศเหมือนเดิมฮะแต่ว่าสุราษฎร์ธานีเราพิเศษกว่าทุกปีเราจะจัด1สนามปีนี้เราเพิ่มเป็น4สนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมองภาพว่าการสมัครเนี่ยสมัครวิ่งใกล้บ้านคนจะสมัครเยอะทำให้ปีนี้พิเศษก็คือเรามีผู้เข้าร่วมการวิ่งในสุราษฎร์ธานีถึง 8,191 ราย
0: เพิ่มจากปีที่แล้วเยอะไหมคะคุณหม
2: อปีที่แล้ว 1,500
0: โอ้เยอะมาก
2: สนามเดียว 1,500 แต่ทีนี้เนี่ย4สนามเนี่ยทุกสนามเนี่ยประมาณ 2,000 ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาแจกแจงอีกทีว่า4สนามมีอะไรกันบ้าง
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
2: ครับก็เหมือนกับทุกปีเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะฮะแล้วก็สร้างความตระหนักกับความรู้ของโรคสโตรกนะฮะหลอดเลือดสมองนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศนะฮะจะได้รู้จักโรคนี้นะฮะว่ามีความสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวข้องกับแนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมนะ4โรคที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดสโตรกมีเบาหวานความดันไขมันนะฮะหลอดเลือดหัวใจนะฮะ6พฤติกรรมมันก็คือพฤติกรรมการออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องควบคุมอารมณ์นะครับเรื่องไม่สูบบุหรี่งดสุรานะฮะสุดท้ายก็คือเรื่องน้ำหนักน้ำหนักนี่จะมีผลเป็นการลดน้ำหนัก
0: น่ากลัวมากเรื่องน้ำหนักอันนี
2: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
3: วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับวัตถุประสงค์เนี่ยหนึ่งก็คือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะฮะเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเป็นผู้นำในการออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนเป็นเหมือนกับแสงนำใจไทยทั้งชาตินะที่จะป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตก็เลยเอาแนวคิดของท่านเนี่ยมาส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายครับแล้วก็อีกอย่างประชาชนออกกำลังกายแล้วต้องตระหนักรู้ด้วยนะฮะว่าโลกนี้เนี่ยเป็นยังไงนะเป็นการสื่อสารให้รู้ถึงว่าเหมือนกับไข้เลือดออกเรารู้ว่าลูกน้ำยุงลายเนี่ยเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกแต่สโตรกเนี่ยเรายังไม่รู
3: ้เรายังไม่รู
2: ้บางคนเนี่ยนึกว่าเป็นลม
3: ครับ
2: ทำให้เสียโอกาสในการรักษา
3: ครับ
2: ทั้งที่ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
3: ครับ
2: มีอาการชัดเจนนะฮะแต่ก็กลับไม่เข้าใจว่าเป็นโรคนี้นะฮะรอสักพักนึงเวลาทองที่กำหนดใช่4ชั่วโมงครึ่งเวลาทองที่จะรักษาจะสามารถฉีดยาใหแขนขานี่ยกขึ้นมาได้เลยจากที่อ่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำนะฮะ
3: ดังนั้นการป้องกันนะครับด้วยการออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
2: ครับสร้างความรู้ตระหนักรู้นะครับสุดท้ายก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างที่ว่าเนี่ย6พฤติกรรมเนี่ยเราก็มันมีการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆสร้างกระตุ้นเรื่อง6พฤติกรรมในการป้องกันอยู่แล้วแต่นี้เราจับเรื่องการออกกำลังกายออกมานะ6พฤติกรรมที่ว่าคือ3อ2สนี่แหละ
3: อ
2: แรกคือออกกำลังกายอันที่2คืออาหาร
3: อาหาร
2: แล้วก็อารมณ
3: ์อารมณ
2: ์3อแล้วฮะ2สก็คือสูบบุหรี่งดสูบบุหรี่กับงดดื่มสุรานะฮะแอลกอฮอล์สุดท้ายก็คือเรื่องน้ำหนัก
3: น้ำ
2: เพิ่มเข้ามาคือลดน้ำหนักนะทีนี้มันก็สอดคล้องกันหมดนะเราเคยจับเรื่องออกกำลังกายเนี่ยมาเป็นสิ่งที่รณรงค์ให้ไทยทั้งชาติโดยที่ยึดแบบของในหลวงของเรามาเป็นแบบครับ
0: ค่ะโอ้ดีมากๆเลยแต่จริงๆอ่ะการออกกำลังกายมันก็มีหลายๆรูปแบบหลายๆวิธีนะครับคุณหมอทำไมเราถึงเลือกวิธีเดินวิ่งให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องนี
2: ้มีหลายวิธีแต่ว่าโอกาสเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นความง่ายนะฮะการเตรียมตัวก็ไม่แพง
3: ไม่แพง
2: รองเท้าคู่เดียวเสื้อผ้าเดิมๆนะฮะสถานที่ตอนนี้เนี่ยท ุกชุมชนเนี่ยไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ส่วนราชการเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให
3: ้
2: มีพื้นที่ออกกำลังกายเยอะๆนะฮะมีสวนสาธารณะแม้กระทั่งพื้นที่ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยถนนโล่งๆเขาก็ออกกำลังกายได้โดยหมู่บ้านที่เป็นส่วนตัวฮะก็ได้แต่ใช้แค่รองเท้า
3: คร
2: ับเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นเนี่ยที่ดีมากๆคือการว่ายน้ำ
3: ครับ
2: แต่ว่าการเข้าถึงสระว่ายน้ำที่ดีที่ไรก็ยากยิ่งไปว่ายน้ำในคลองธรรมชาติยิ่งอันตราย
3: ยิ่งอันตราย
2: ใช่ครับอีกอันนึงก็จักรยานจักรยานสถานที่ปั่นยาวๆเนี่ยมันก็มีบางที่ที่เกาะลำพูอย่างเงี้ยฮะแต่ที่อื่นไม่มีละถนนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็น
3: ระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: ระวังใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็มีก็แพง
3: ก็แพงอยู
2: ่แล้วก็เสี่ยงด้วยนะผมว่าการวิ่งการเดินนี่แหละเป็นการออกกำลังกายที่ใช้เงินน้อยที่สุด
0: ต้นทุนต่ำหรืออาจจะแบบไม่ต้องมีอะไรเลยเอาแค่ใจแล้วก็สลัดความขี้เกียจออกไปให้ได
3: ้สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเข้าถึงได้ง่าย
2: ครับ
0: ค่ะ
3: ทีนี้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยนอกจากมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้ครับ
2: อันหนึ่งก็คือตระหนักรู้เรื่องโรคเนี่ยฮะ
3: ตระหนักรู้เรื่องโรค
2: เพราะว่าเราเนี่ยรณรงค์ให้การเรียกเพิ่ม health literacy
3: ครับ
2: เป็นการตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ
3: ครับ
2: นะฮะไอ้3 อ2 สเนี่ยฮะรวมลดน้ำหนักเนี่ยมันลดได้หลายโรค
3: ครับ
2: นะฮะโรคที่สำคัญอ่ะ4โรคที่ว่าเนี่ยมีโอกาสทำให้คนเป็นสโตรกอยู่3เท่า
3: คร
2: ับเบาหวานความดันไขมัน
3: เบาหวานความดันไขมัน
2: ครับโรคหลอดเลือดหัวใจ
3: หลอดเลือดหัวใจ
2: แล้วก็เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เบาหวานความดันครบละ4โรค
0: 4
2: โรคฮะอันนี้4โรคเนี่ยทำให้คนเป็นสโตรกเนี่ยถึง3เท่าของคนปกติ
3: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยอัตราป่วยของคนเป็นสโตรกเนี่ย 100,000 คนนะฮะในประเทศไทยของในสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเกิดขึ้น375
3: ต่อแสน
2: ต่อแสน
0: เราถือว่าสูงไหม
2: สูงครับประชากรของเราล้านนิดๆล้าน60,000ตอนนี้เนี่ย3,000กว่า3,000กว่าก็คือส่วนที่เป็นโผล่ภูเขาน้ำแข็งนะฮะแต่ส่วนใต้ที่คิดว่าตัวเองเป็นลมเป็นอะไรเนี่ยยังมีเยอะแล้วบางทีมันเป็นแล้วหลอดเลือดมันหายเองก็มี
3: หายเองก็ม
2: ีเพราะว่าเขาเรียกว่าสโตรกชั่วคราวอันนั้นอาจจะไม่ได้มารักษานะฮะแล้วก็อัตราตายนะฮะอัตราตายเนี่ยถ้าเป็นหลอดเลือดสมองมันมี2แบบแตกกับตันแตกเนี่ยตายถึง14คนใน100คน 14% นะฮะส่วนตันเนี่ยตายประมาณ2คน
3: ครับ
2: นะฮะ
3: เพราะอันนี้ใช้เวลาหน่อย
2: ใช้ตันนี่ใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องตันแบบเส้นใหญ่
3: ใช่ครับ
2: แต่โชคดีของเราสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยมีการรักษาที่ครอบคลุมและรวดเร็วนะฮ
0: ะ
2: อัตราตายเทียบในประเทศเราน้อยแล้ว
3: ครับ
2: น้อย2นี่ถือว่าน้อยนะฮะเพราะว่าศูนย์ที่สามารถรักษาคือฉีดยาสลายลิ่มเลือดเนี่ยสลายไอ้ก้อนเลือดเนี่ย
3: ครับ
2: ฉีดได้อยู่9แห่งด้วยกันนะฮะทั่วทั้งจังหวัดเลย
3: ทั่วทั้งจังหวัดฉีดได้9แห่ง
2: ฉีด9แห่งฮะสามารถเอ็กซเรย์สมองได้แล้วก็ฉีดเลยโดยมีแพทย์สมองอายุรกรรมสมองเนี่ยอายุรกรรมประสาทเนี่ยเป็นผู้สั่งการ
3: ครับ
2: เขาเรียกว่าระบบ Fast Track หมายถึงว่าถ้าเกิดเคสนี้ปุ๊บก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลที่มี CT ผมยกตัวอย่างโซนใต้ชัยบุรีไม่มี CT ก็จะมีเวียงสะ
3: เวียงสะ
2: มีแสง
3: คร
2: ับชัยบุรีพระแสงแล้วก็นาเดิมนาสาร
3: นาสาร
2: 3แห่งเนี่ยก็เป็นศูนย์เลย
3: ครับ
2: แล้วก็ฉีดแล้วก็สามารถที่นอนรักษาตรงนั้นได้แต่ถ้าเรามันอดหลอดเลือดอุดตันใหญ
3: ่ครับ
2: เราก็เอ็กซเรย์ทันทีแล้วก็ส่งตัวเข้าสวนหลอดเลือดโดยใช้เส้นลวดเนี่ยสวนเข้าไปเพื่อจะดึง
3: อันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลศูนย์
2: โรงพยาบาลศูนย์ตอนนี้สุราษฎร์ทำได
3: ้ครับ
2: แต่ก่อนต้องส่งไปตรังหรือว่ามอ
3: ครับ
2: ตอนนี้สุราษฎร์ทำได้
3: สุราษฎร์ทำได้แล้ว
2: ครับใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าม
2: ีความปลอดภัย
0: การแพทย์แล้วก็ครอบคลุมแล้วก็รองรับเนี่ยเหลือแต่เราต้องมาตระหนักรู้ว่านี่อาการอย่างเงี้ยมันคือสัญญาณของสโตรกแล้วต้องมาตระหนักรู้ไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกแล้วว่าความพิเศษปีนี้คือเรากระจายสนามไปถึง4สนามด้วยกันมีที่ไหนบ้างคะคุณหมอ
2: 4สนามเนี่ยก็สนามเดิมในสุราษฎร์ในอำเภอเมืองของเราก็คือบึงขุนทะเล
0: บึงขุนทะเล
2: บึงขุนทะเลตอนนี้มีผู้สมัคร 2,100 กว่าคนนะฮะ
3: คร
2: ับแล้วก็สนามที่2เนี่ยเป็นโซนใต้เนี่ยนาสารมีสนามที่สวยงามวิ่งคู่กับคลองฉวาง
3: ครับได้ดูภูเขาด้วย
2: ครับดูภูเขาด้วย 2,000 กว่าคนเช่นกัน
0: คร
2: ับส่วนสนามที่3เนี่ยเป็นทางตะวันตกนะฮะเราก็เลือกคีรัตนิคมคีรัตนิคมเนี่ย
0: สนามสวยเหมือนกันนะ
2: ครับสนามสวยเหมือนกันวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอยู่ในซอกเขาฮะ
0: คร
2: ับเราตั้งเป้าหมาย 1,600 แต่ว่าได้ถึง 1,600 ฮะเป้าหมายแค่1,000เดียวคีรัตเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่ ชัยยา
3: ชัยยา
2: ชัยยาสตาร์ทที่หน้าวัดพระบรมธาตุชัยยาเลยครับครับแล้วก็สามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วหลังก่อนวิ่งและหลังวิ่งฮะก็มีคนสมัคร 2,000 กว่า
3: ครับ
0: ก็คือทั้ง4โซนก็จะวิ่งพร้อมกันหมดในวันที่1พฤศจิกายน
2: 1พฤศจิกายนทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศเลย
2: ทั่วประเทศนี่มี 400,000 เราเป็นส่วนหนึ่งของ 400,000 นั้นนะฮะ
0: เราก็เป็น 8,000 เข้าไปแล้ว
2: 8,000 อันดับที่20เท่าไหร่22 23ของประเทศเนี่ยฮะ
3: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้การเข้าร่วมโครงการของพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างเตรียมตัวเองอย่างไรบ้าง
0: คนที่สมัครแล้ว
2: คนที่สมัครแล้ว
3: ครับ
2: คือตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าวันที่1เนี่ยเช้าตรู่เนี่ยเราทุกสนามเนี่ยเป็นสนามที่เราลงชื่อไปสมัครนะฮะก็สามารถไปก่อนสตาร์ท 6:00 นเนี่ยไปเตรียมตัวสักตี 5:00
0: ไปวอร์มกันก่อน
2: ไปวอร์มแล้วจะมีหน้าเวทีเนี่ยก็จะมีการวอร์มอย่างเช่นแอโรบิกนะฮะมีผู้นำในการวอร์มแล้วก็มีพิธีการอันสำคัญก็คือพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะฮะเปิดกลวยนะฮะมีทุกสนามเนี่ยท่านผู้ว่าให้ท่านรองผู้ว่าเชิญท่านรองผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็ท่านก็จะเปิดที่สนามส่วนกลางบึงทุมทะเลนะครับแล้วก็เสื้อนะฮะเสื้อที่ทุกท่านเคยเห็นนะฮะเสื้อ
0: คุณหมอโช
2: ครับเสื้อเนี่ยก็จะเริ่มส่งเสื้อกับบีฟเนี่ยเริ่มส่งไปถึงมือท่านที่บ้านเนี่ยประมาณเริ่ม20กันยานี้แหละฮะ
3: 20กันยานี
2: ้ครับท่านก็รอรับได้นะฮะตอนเช้าก็หยิบไปใส่ไปเลยแล้วก็ติดบีฟไปด้วยนะฮะไปถึงสนามนะฮะส่วนเหรียญที่ระลึกเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยก็จะได้รับตอนเข้าเส้นชัย
3: ครับ
2: ครับในสนามที่ท่านสมัครเขาก็เตรียมไว้แล้วครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในวันที่1ในการเตรียมตัวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ด้วยค่ะพี่ทนายที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยไปวิ่งเนี่ยจะได้นอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วค่ะทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีเหรียญที่ระลึกมีการลดหย่อนภาษี
2: ไม่ลดหย่อนภาษีตอนสมัครสมัคร340เนี่ย

0: วันสัปดาห์ละวันเว้นวันก็ได
1: ้
0: 3วันวันละ30นาทีนะอย่าลืม3อ2สที่ผมแนะนำครับผม
1: ค่ะอย่าหยุดแค่1พฤศจิกายนนี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอห่างไกลสโตรกนะคะคุณหมอค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเรา3คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ไปโรงเรียนก่อนพอเออเข้าโรงเรียนดิลูกเออแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
8: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
9: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
10: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
11: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
10: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
12: มากลับบ้านกันนะครับ
10: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
9: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
13: มือนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
14: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
13: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
15: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
13: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
15: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: ทุกเรื่องที่อยากรู
18: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
19: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
20: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
17: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
21: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
22: ไปห้วยยอดกันปะ
21: ไ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้และในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook X Instagram นะครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระกรุณากิจที่หลากหลายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหนึ่งในนั้นนอกจากดูแลความเป็นอยู่ให้กับประสบกรณิกรให้กับประชาชนชาวไทยแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ติดรอบๆชายแดนของเราแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านยังทรงให้ความห่วงใยเรื่องของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราในพื้นที่5จังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นป่ารอยต่อพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับในเรื่องนี้นะครับว่าคนกับสัตว์ป่าอย่างช้างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรวันนี้จะพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านนะครับในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสังกัดกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณธรรมนูญเต็มชัยครับสวัสดีครับธรรมนูญครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องก่อนอื่นให้เล่าหน้าที่แล้วก็ภารกิจงานที่ตัวของคุณธรรมนูญได้ทำอยู่ณขณะนี้ก่อนครับ
1: ผมทำงานวิจัยในนามของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ชื่อหน่วยงานแต่ว่าตัวงานรับผิดชอบเนี่ยของผมใน3ภาคมีภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกตอนล่างแถวเมืองการลงไปถึงประจวบครับก็ทำหน้าที่วิจัยแล้วก็สนับสนุนงานวิชาการของอุทยานแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่างานวิจัยที่ผมทำก็ออกไปในแนวการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
0: ครับโดยเฉพาะในโครงการหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าและก็ถวายงานพระองค์ท่านด้วยก็คืองานของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ
1: ์ครับครับ
0: มีโอกาสยังไงครับได้เริ่มจากตรงไหนที่ไปถวายงานพระองค์ท่านครับ
1: เริ่มจากผมไปเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องปัญหาช้างอยู่ในพื้นที่ก็คือพื้นที่รับผิดชอบผมเนี่ยมีปัญหาช้างทุกที่เลยเมืองการแก่งกระจานกุยบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกผมก็เก็บข้อมูลอยู่หลายปีแล้วก็เก็บในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะหลายเรื่องหลายด้านหลายมิติเรื่องชุมชนเรื่องเส้นทางเดินช้างเรื่องพฤติกรรมช้างวงรอบการหากินเรื่องระบบนิเวศที่อยู่ช้างแล้วก็พอวันหนึ่งมีราษฎรไปถวายฎีกาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านที่ตอนนั้นก็มีเขาเรียกอะไรจังหวัดเคลื่อนที่ท่านเป็นอัยการที่ระยองก็ชาวบ้านที่อำเภอเขาชะเมาไปถวายฎีกาตอนประมาณปี60กลางปีค่อนมาทางปลายแล้วก็พระองค์ก็รับแล้วก็เชิญผู้ที่ทำเรื่องช้างในภาคตะวันออกเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาแนวทางก็เบื้องต้นก็กลับทูลเชิญไปดูที่กุยบุรีเพราะว่าที่กุยบุรีเนี่ยใช้แนวของรัชกาลที่9ก็คือในการแก้ปัญหาแล้วก็สำเร็จแล้วก็ที่กุยบุรีโดยที่ผมเองเขามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคณะทำงาน1ใน13องค์กรสมัยนั้นเนี่ยในการไปช่วยงานแก้ปัญหาช้างแล้วก็เรามองว่าที่นี่เป็นแบบอย่างได้คือที่กุยบุรีเป็นแบบอย่างระดับโลกเลยนะครับทั่วโลกมาดูงานที่นี่เรื่องการแก้ปัญหาช้างก็กราบทูลพระองค์ก็เสด็จไปดูว่าที่นี่แก้ยังไงทำยังไงหลังจากนั้นก็พระองค์ก็กลับมาทำที่เขาชะเมาเป็นตัวตั้งต้นเป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มต้นก่อนครับ
0: ก
1: ็ผมก็มีโอกาสได้ถวายงานเป็นลำดับขึ้นมา
0: จากกุยบุรีมาที่เขาชะเมาความแตกต่างมันมีตรงไหนมั้ยครับ ในเรื่องของการทำงาน ในการบริหารจัดการสัตว์ป่ากับคนจะอยู่ด้วยกันยังไง
1: ความแตกต่างของปัญหาก็คือกุยบุรีเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันได้ผลแล้วระดับที่เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าได้ผลแล้วก็ตอนที่กุยบุรีเริ่มต้นเนี่ยจ จุดเริ่มต้นไม่ต่างกันเรื่องปัญหาแต่ว่ากุยบุรีโชคดีในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานความช่วยเหลือลงมาก่อน
0: ครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ซับซ้อนแล้วก็บางทีก็แก้เรื่องนี้ไปโผล่อีก10เรื่องเนี่ยก็พันกันไปเรื่อยทำให้มีมิติความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูปริมาณช้าง2พื้นที่เนี่ยแก่งกระจานกุยบุรีเนี่ยจำนวนช้างมารวมกันเนี่ยเผลอๆเท่ากับภาคตะวันออกทั้งภาคแต่ปัญหาต่างกันคนละเรื่อง
0: ครับ
1: อันนี้ก็มองว่าเนี่ยเพราะอะไรซึ่งพระองค์เองก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเพราะอะไรปัญหาที่ภาคตะวันออกมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมที่กุยบุรีปัญหาจึงไม่เป็นก็มีการเปรียบเทียบแล้วพระองค์ก็สุดท้ายพระองค์ก็เลือกว่าจะใช้แนวของกุยบุรีซึ่งเป็นแนวของเสด็จปู่ของพระองค์ครับ
0: ในการที่จะทรงงานต่อว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกจะทำอย่างไรให้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เนี่ยประสบความสำเร็จได้
1: ครับ
0: ครับแต่ทีนี้เวลาที่พระองค์ท่านทรงงานเนี่ยหลายคนบอกว่าพระองค์ท่านจะทรงศึกษาอย่างละเอียดในทุกๆด้านให้ครอบคลุมในทุกมิติในขณะที่เราเองเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วต้องถวายงานพระองค์ท่านนำเสนองานเอาง่ายๆพูดภาษาบ้านๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วรู้สึกเกรงอะไรยังไงไหมครับคุณธรรมนูญ
1: ก็แรกๆก็เกรงครับอย่างตอน
0: เล่าให้ฟังนิดนึง
1: ตามเสด็จที่กุยบุรี
0: ก็
1: ผมไม่นึกว่าจะได้ตามเสด็จในรถคันเดียวพระองค
0: ์
1: คือผมมาอยู่คันสุดท้ายเลยพระองค์อยู่คันหน้าแล้วก็ถึงจุดแปลงหญ้าก็มีคนกวักมือเรียกไปเข้าไปถวายงานในแปลงหญ้าที่กุยบุรีพอถวายงานเสร็จผมก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถของผม
0: แล้วก็อยู่ข้างหลังเลย
1: ต้องห่างไปอีกคันหนึ่งของพระองค์ขึ้นแล้วท่านนั่งท้ายรถกระบะมีไม้วางพาดท่านเสร็จขึ้นไม้พาดนะรถที่เตรียมให้ท่านไม่ขึ้นแล้วท่านก็เรียกว่ามีที่นั่งว่างผมก็เลยลุนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขึ้นไปก่อนซึ่งเป็นผู้กำกับบัญชาผมแล้วท่านหันมามองบอกว่ามีอีกที่ชี้ไปอีกที่ผมก็เลยต้องขึ้นไปก็เลยก็น่าจะเป็นจุดที่พระองค์รู้จักผมที่นั่นแต่ว่าที่เขาชะมอว่าผมเคยถวายงานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้จักครับ
0: คือแสดงว่าทรงจำได้จากขึ้นรถกระบะ
1: น่าจะเป็นไปได้
0: ในจุดตรงนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่พระองค์ทรงจำ
1: นั้นมาก็อาจจะมีเรื่องของความใส่ใจในรับสั่งเวลารับสั่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ออกมาจากพระโอษฐ์เนี่ยผมจะจดแล้วก็ตีความว่ารับสั่งนั้นน่ะมีพระประสงค์อะไรแล้วผมก็ไปทำอย่างเช่นรับสั่งเรื่องของให้มีงานศึกษาวิจัยไว้ใช้ในการตัดสินใจผมก็พระองค์ไปหว่านหญ้ามาแล้วผมทำแปลงทดลองให้พระองค์เลยโดยพระองค์ไม่ได้รับสั่งว่าให้ทำแปลงทดลองแต่ว่ารับสั่งให้มีงานศึกษาวิจัยในการตัดสินใจผมทดลองเลยว่าหญ้านี้9ชนิด10ชนิดช้างชอบกินหญ้าเช่นไหนต้นลองปลูกอันไหนเติบโตเหมาะกับพื้นที
0: ่แล้วคือให้ช้างมากินให้ดูเลยว่าหญ้าทั้ง10ชนิดเนี่ยที่ปลูกเนี่ย
1: ใช่
0: ชอบอันไหน
1: ใช่แล้วก็มีการติดตามทุกเดือนว่าเดือนนี้ช้างกินอะไรมากน้อยแค่ไหน
0: แล้วพอเห็นผลก็ถวายรายงานพวกท่านกลับขึ้นไป
1: ก็พระองค์ไปทรงไปติดตามผลติดตามผลก็มีรับสั่งเรื่องของรับสั่งขึ้นมาว่าอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบที่ผมถวายงานด้วยก็คืออยากให้นักเรียนในพื้นที่เนี่ยได้มามีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องช้างในแปลงหญ้าพระองค์ด้วยผมก็ไปทำกิจกรรมนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ก็ตามมาอีกแล้วก็เนี่ยถ้าดูในรูปเนี่ยอันนี้เป็นแปลงหญ้าเนี่ยรูปนี้เป็นใช่เลยเนี่ยคือเป็นจุดที่พระองค์รับสั่งเรื่องให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในพื้นที่แปลงหญ้าของพระองค
0: ์
1: ก็มีหลายเรื่องแล้วก็ในแปลงหญ้าเนี่ยก็เป็นอันนี้พระองค์ไปทรงโป่ง
0: เวลาพิธามนูนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ถือป้าย
1: ใช่ก็คือโป่งถ้าปกติถ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเกือบเสร็จแล้วพระองค์แค่ไปเอาน้ำรดเอาเกลือโรยพอเป็นพิธีแต่ของผมนี่ไม่ใช่ผมขุดให้พระองค์ดูแล้วว่าต้องลึกเท่าไหร่แล้วพระองค์ก็ลงไปในโป่งไปทำให้เสร็จคือทำจนใครก็ห้ามไม่ได้ว่า พอก่อนพอแล้วอะไรเงี้ยต้องใครเป็นคนกราบทูลให้พระองค์ทำคนนั้นต้องกราบทูลให้หยุดให้พอก็คือผมก็ต้องไปกราบทูลว่าขอพระราชทานงานที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ทำกราบต่อ
0: แล้วท่านรับสั่งไงฮะ
1: ท่านก็เชิงแซวว่ากลัวเจ้าหน้าที่จะไม่มีงานทำหรือไงอะไรเงี้ย
0: คือได้มีโอกาสได้เฝ้าและถวายงานพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดในหลากหลายเหตุการณ์ถ้าจะให้เล่าถึงพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยในการทรงงานตามที่ต่างๆแล้วเราเองได้มีโอกาสตามเสด็จด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณธรรมนูญอยากจะเล่าและถ่ายทอดยังไงครับ
1: ถ้ามันก็ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เกิดเป็นความประทับใจเรื่องอย่างเรื่องของการสืบสารของแนวทางในหลวงรัชกาลที่9จริง
0: ๆครับ
1: คือแนวทางการทรงงานของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือแนวทางเดียวกันกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าก็ฟังจากหลายท่านก็บอกพระองค์ศรัทธาเสด็จปู่ของท่านบ้างแล้วก็พระองค์ก็ใช้แนวทางนั้นไม่ว่าเวลาพระองค์จะไปทรงงานเรื่องช้างเรื่องคนเนี่ยก็จะดูเรื่องของแนวทางในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรื่องการระเบิดจากข้างในหรือว่าทำให้ง่ายเรื่องง่ายๆเนี่ยบางเรื่องหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่พระองค์มีพระดำริออกมาในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหลายเรื่อง
0: เช่น
1: อย่างเช่นท่านพระองค์อย่างเช่นพระองค์ศึกษาเรื่องผลกระทบของการทำรั้วป้องกันช้างทำคูซึ่งผมก็ถวายงานเยอะมากหาเปเปอร์หาเอกสารหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับช้างกับรั้วแล้วพระองค์ก็มีพระดำริอีกแนวทางหนึ่งใช้คำว่ารั้วที่มองไม่เห็นกับคำว่ารั้วธรรมชาติอย่างรั้วธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ช้างไม่คิดว่าคือรั้วแต่คือรั้ว
0: เช่น
1: อย่างเช่น
0: เป็นอาหารที่ช้างไม่กินหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ใช่มั้ยฮะ
1: คือเช่นไผ่น้ํา
0: ไผ่น้ํา
1: อันนี้ก็เป็นรั้วธรรมชาติอย่างนึงอ๋อ
0: เวลามาแล้วมันก็จะมี
1: เวลาปลูกจนแน่นเนี่ยมันก็จะสานกันแน่นจนช้างไม่สามารถออกมาได้ต้องปลูกเป็นแนวแต่ช้างไม่รู้ว่านี่คือแนวรั้วที่เราสร้างขึ้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นอัจฉริยะของพระองค์ในการคิดเรื่องพวกนี้เราไม่เคยคิดว่ามีศัพท์นี
0: ้ครับ
1: อย่าง invisible fence คือรั้วที่มองไม่เห็นอันเนี้ยก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอันนี้ก็เราต้องไปตีความว่าสิ่งนี้คืออะไรรับสั่งนี้คืออะไรแล้วเราก็พยายามทำให้ออกมาเห็นเป็นรูปธรรม
0: ครับคือหลังจากที่มีโอกาสถวายงานแล้วก็เวลามีรับสั่งอะไรจดแล้วก็สามารถที่จะทำการวิจัยติดตามผลแล้วก็ถวายงานพระองค์ท่านเวลาเสด็จกลับมาดูเรื่องของความคืบหน้าก็มีรายงานที่จะถวายพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาจนหลังๆเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งถามถึงเลยไหมฮะ
1: ก็ถามถึงบางครั้งเนี่ยก็ถามหาว่าคุณธรรมนูญอยู่ไหนอย่างก็มีครั้งนึงเหมือนกันก็คิวผมเนี่ยไม่ใช่คิวถวายงานแค่ไปตั้งแถวรับอย่างเดียวก็พระองค์ก็กำลังจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับก็หันมาเห็นแล้วก็ถามขึ้นมาทำไมวันนี้คุณธรรมนูญไม่คุยกับเราก็เป็นประโยคที่ผมจำแล้วตอนไปร่วมงานพระศพก็เป็นประโยคที่ผมอยู่ๆมันแวบขึ้นมาคำว่าทำไมวันนี้คุณธรรมนูญไม่คุยกับเราผมว่าทำไมวันนี้พระองค์ไม่รับสั่งข้าพเจ้าคือแบบโอ้เรานึกถึงประโยคนั้นขึ้นมาในงานนะ
0: เป็นถือว่าเป็นภาพความประทับใจ
1: ภาพความประทับใจ
0: ที่ยังตราตรึงอยู่ในเราตลอดไป
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ทรงงานของพระองค์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทรงมีความตั้งพระทัยอย่างมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เรื่องของคนกับช้างป่าแล้วเนี่ยเรื่องของที่กาญจนบุรีอันนี้ตัวของคุณธรรมนูญก็มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ครับเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็จุดเริ่มต้นก็มาจากพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรถนนทางขึ้นหมู่บ้านซึ่งมันเป็นช่วงหน้าฝนรถขึ้นไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวพระองค์ก็พระดำเนินเดินจากหมู่บ้านลงมาข้างล่างเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพถนนตามความเป็นจริง
0: อันนี้คือที่ไร่โวสารวะ
1: ใช่ครับแล้วก็ทางเลขาของพระองค์ก็บอกว่าให้ผมไปตามเสด็จด้วยเผื่อมีประเด็นที่ถามถึงเรื่องปัญหาช้างเรื่องพ พันไม้เรื่องอะไรต่างๆผมก็ไปตามเสด็จหลังนั้นก็มีการถวายงานตามมาตั้งแต่มีการถามเรื่องความเห็นในการเดินโครงการผมก็ว่าไปตามหลักของผมนะก็คือเรื่องของการความสอดคล้องระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคือเพราะเป็นพื้นที่ในมรดกโลก
0: ครับ
1: งั้นก็เราก็ประยุกต์เอาจากแนวของรัชกาลที่9เอามาใช้กับโครงการพัฒนาผมก็ซึ่งคงอยู่ในใจพระองค์อยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็มีรับสั่งให้ทําเริ่มต้นการศึกษาเรื่องของพันไม้ที่ชาวกะเหรี่ยงที่นั่นใช้ประโยชน
0: ์
1: ว่าที่นั่นใช้อะไรใช้ทําอะไรในชีวิตประจําวันก็กรมอุทยานก็มอบหมายให้ผมไปศึกษาเพื่อกราบทูลถวายแล้วก็เอามาต่อยอดเป็นเรื่องของโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: ซึ่งพระองค์น้อมนํามาแล้วก็วันที่พระองค์เสด็จมาในแปลงปลูกป่าที่ผมรับผิดชอบก็น่าจะเป็นการเสด็จหมู่บ้านสระวะครั้งสุดท้ายเมื่อปี65แล้วก็ระหว่างที่พระดำเนินอยู่ในพื้นที่ในป่านั่นแหละก็มีรับสั่งขึ้นมาว่าให้ตรงเนี้ยเป็นที่เรียนรู้ของนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกเนี่ยควรจะเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ก็เลยทำเป็นโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือมีทรงโปรดให้ใช้ในแนวทางที่ผมทำที่ภาคตะวันออกนักวิจัยน้อยกชานุรักษ์ให้เอามาใช้กับที่นี
0: ่ครับ
1: ก็เลยต่อยอดกันมาครับ
0: ครับจนโครงการนั้นประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ท้ายสุดถ้าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสบกรณิกรอยากจะพูดถึงอะไรพระองค์ท่านบ้างครับ
1: อยากพูดถึงพระองค์ท่านก็ในส่วนของงานของพระองค์ยังไม่เสร็จผมมามองในส่วนของผมเนี่ยทางผมกับทีมงานกำลังที่มีเนี่ยก็จะน้อมสืบสานต่อโดยใช้แนวทางของพระองค
0: ์
1: ก็เรารับรู้ถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อผมกับทีมงานมีต่อช้างต่อประชาชนในพื้นที่พระองค์เนี่ยมีเมตตาต่อทุกคนคือเมตตาพระองค์สูงมากครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสังกัดกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณธรรมนูญเต็มชัยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับหลังจากจบรายการร้อยวันร้อยใจไทยแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามการแถลงสดกันต่อนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เรื่องของคดีโกงสว.หรือว่าหัวสว.นะครับส่วนวันนี้รายการร้อยวันร้อยใจไทยผมวีรศักดิ์ขอบเขตและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับจำนวนทั้งสิ้น7ข้อกล่าวหาครับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ในมาตรา37ครับประกอบระเบียบคณะกรรมการสืบสวนพุทธศักราช2561ในข้อ13และข้อ16ครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้1ครั้งไม่เกิน30วันครับรวมเป็น120วันนะครับ15กันยายน2568ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลนะครับเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน60วันครับ16กันยายน2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36 เพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา37และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ในมาตรา74นะครับซึ่งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วัน นะครับและสามารถขยายได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันนะครับรวมเป็น150วันครับ26กุมภาพันธ์2569ครับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ากรณีที่มีคณะสืบสวนในชุดที่26แล้วทำไมต้องมีชุด36ด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกระบวนการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกรณีมีความปรากฏหรือมีคำร้องเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาเทียบเคียงในสำนวนนี้ก็คือชุดที่26นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าสู่กระบวนการความเห็นของเลขาธิการนะครับซึ่งในสำนวนนี้ก็เป็นความเห็นของรองเลขาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็จะไปสู่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยที่ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เพียงสำนวนนี้ก็คือคณะที่36ครับถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายไปการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าในความเห็นของแต่ละชั้นนะครับการพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้นะครับเนื่องจากว่าในแต่ละชั้นนะครับจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการประเมินในการปัดกันกองในการประเมินข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าความเห็นแต่ละชั้นครับไม่เป็นข้อมูลหรือเป็นข้อผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีความเห็นหรือมีมติตามชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่าโดยความเห็นของแต่ละชั้นนั้นเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้นครับประเด็นต่อมาครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งมา35คณะแล้วนะครับทำไมจำเป็นต้องตั้งคณะที่36ด้วยต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสำนวนนี้มีผู้ถูกร้องเป็นจำนวนมากถึง427คนนะครับและมีข้อกล่าวหาถึง7ข้อกล่าวหานะครับซึ่งก็ต้องมีคณะอนุกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเนื่องจากว่าเหมือนที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำนวนมากและมีรายละเอียดมีความซับซ้อนของข้อมูลนะครับซึ่งคณะชุด36นะครับมีการตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาจำนวน7คนด้วยกันไม่ใช่5คนเป็น35คณะนะครับเนื่องจากมีความซับซ้อนเหมือนที่นำเรียนไปนะครับ30มีนาคมครับประธานกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งนำบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลและการพิจารณาตรวจสอบรายงานสำนวนการไต่สวนในเบื้องต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยสรุปก็คือสำนวนมีเอกสารทั้งสิ้น 75,722 หน้าครับนะครับ8มิถุนายนถึง28สิงหาคม2569ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสำนวนครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสำนวนถึง11ครั้งด้วยกันรายละเอียดก็ปรากฏตามไทม์ไลน์ที่ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับและวันนี้ครับ14กันยายน2569นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาลงมตินะครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนถึงข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาครับว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับข้อกล่าวหาที่1ครับตามมาตรา76วรรค1นะครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทน

นครศรีธรรมราชเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรพิจารณาโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ 3.7 ล้านบาทสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสตูลค้นหาสายทานบูเก็ตบูงาสำรวจธรรมชาติวิถีชุมชนต่อยอด7 Wonder of สตูลติดตามรายละเอียดข่าวสารที่น่าสนใจกับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์พันธ์พงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะสามารถติดตามรับชมเราได้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะและก็ทาง Facebook ค่ะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube นะคะที่ News NBTสงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ MBT สงขลาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ NBT Plus นะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะข่าวสารที่น่าสนใจได้นะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะมาเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรพิจารณาโครงการดูดซับนะคะมะพร้าวผลแก่วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการผลผลิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งโดยครอบคลุมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่ผู้รวบรวมผลผลิตที่นำไปแปรรูปเนื้อมะพร้าวแห้งและผู้ประกอบการที่ดำเนินการจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศค่ะ
1: นางประภัยเพชรพงพันธ์ค่ะพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดเผยค่ะว่าโครงการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยดูดซับผลผลิตมะพร้าวผลแก่จากเกษตรกรค่ะลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้วก็สร้างกลไกการเชื่อมโยงผลผลิตตั้งแต่เกษตรกรผู้รวบรวมผู้แปรรูปไปจนถึงผู้ประกอบการและตลาดภายในประเทศอาจจะช่วยสร้างความมั่นคงในด้านของรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะคะสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ค่ะมีการกำหนดกรอบวงเงินนะคะจ่ายขาดจำนวน 3,728,600 บาทค่ะเพื่อที่จะใช้สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการค่ะมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการลงพื้นที่ของกมธ.การพาณิชย์ค่ะคณะกรรมการที่กรรมาธิการการพาณิชย์ค่ะลงพื้นที่ภูเก็ตค่ะรับฟังปัญหาภาคธุรกิจนะคะศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมหารือปัญหาโนมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติผังเมืองและแรงงานต่างด้าวเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจค่ะนายสำริดแทนทรัพย์ค่ะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนณห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาข้อมูลในด้านของเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการได้ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลรวมถึงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจหลังคณะกรรมการได้มีการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการทั้งธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการค้าขายเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงประธานคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปประกอบพิจารณาและจัดทำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศในภาพรวม
0: ข้อเสนอจากผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จริงโดยพบว่ามีประเด็นสำคัญที่ควรนำไปพิจารณาประมาณ 3-4 ประเด็นประเด็นที่1การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติแม้ภูเก็ตมีความต้องการลงทุนจากชาวต่างชาติสูงแต่ยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายจึงควรพิจารณาในการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบันประเด็นที่2การประกอบธุรกิจแบบโนมินีพบการใช้บุคคลไทยถือครองหรือจดทะเบียนกิจการแทนชาวต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขประเด็นที่3ผลกระทบจากนโยบายการลงทุนของชาวต่างชาติควรพิจารณาผลกระทบของนโยบายด้านการลงทุนอย่างรอบด้านทั้งต่อธุรกิจการแข่งขันและเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับการลงทุนกับผลประโยชน์ของประเทศประเด็นที่4การทบทวนผังเมืองและการบริหารแรงงานต่างด้าวควรปรับปรุงผังเมืองภูเก็ตให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและธุรกิจพร้อมพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจจังหวัดทั้งนี้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยในปี2568มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จำนวน88โครงการคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 12,605 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ36ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทและมูลค่าการส่งออกของจังหวัดขยายตัวมากกว่าร้อยละ25
1: สำหรับปี2569ค่ะภูเก็ตยังคงมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะประมาณ 263,000 ล้านบาทแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงร้อยละ 1.71 ขณะที่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้ว9โครงการด้วยกันและภาคธุรกิจโรงแรมยังคงเดินหน้าก่อสร้างและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต่อศักยภาพของจังหวัดในฐานะของศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศค่ะ
0: มาติดตามในเรื่องของการยกระดับในด้านการสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ยกระดับนะคะเซิร์ชทีมเสื้อกั๊กสีฟ้าในการเสริมความพร้อมรับมืออุทกภัยดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดภัยถึงระยะฟื้นฟูค่ะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าในการยกระดับทีมปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพหรือเซิร์ชทีมให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและระยะฟื้นฟูโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้ความสำคัญกับทีมเสื้อกั๊กสีฟ้าในฐานะกำลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการลงพื้นที่ดูแลประชาชนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและผลกระทบจากภัยพิบัติการยกระดับความพร้อมของทีม Search Team หรือ Special Environmental Health Response Team เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุขในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อเกิดอุทกภัยนอกจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์

0: สินแล้วยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพตามมาทั้งน้ำและอาหารปนเปื้อนขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมระบบน้ำสะอาดที่ได้รับผลกระทบรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพในช่วงหลังน้ำลดค่ะ
1: ทีมเซิร์ชทีมจึงทำหน้าที่เป็นกำลังหลักนะคะในด้านของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่การประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงตรวจสอบคุณภาพน้ำและอาหารการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนดูแลสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและชุมชนเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ปัญหาสุขภาพในวงกว้างสำหรับการปฏิบัติงานของทีมเซิร์ชทีมนะคะครอบคลุมทั้ง3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือและระบบบัญชาการเหตุการณ์ระหว่างเกิดภัยลงพื้นที่ประเมินและควบคุมความเสี่ยงในด้านของอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและหลังน้ำลดนะคะเร่งสำรวจพื้นที่จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลตรวจสอบน้ำและอาหารทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่รวมไปถึงเฝ้าระวังโรคและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากการเสริมกำลังเซิร์ชทีมแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขยังสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในภาคสนามเพื่อให้ทีมนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะรถตรวจการนะคะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่สำหรับทีมเซิร์ชทีมภายในรถเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนและตรวจประเมินนะคะเก็บข้อมูลในด้านของอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำอาหารสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงรวมไปถึงการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและปัจจัยเสี่ยงต่างๆทำให้ทีมสามารถที่จะประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางค่ะ
0: ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังได้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยซึ่งสนับสนุนการดำเนินของการของศูนย์อนามัยที่12ยะลาในการดูแลอนามัยแม่และเด็กและการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพเชิงรุกโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการรถดังกล่าวได้มีการติดตั้งเครื่องอัลตราซาวด์อุปกรณ์ตรวจนะคะตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นหรือ point of care testing รวมถึงเครื่องมือสำหรับคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมระบบ MES Smart รองรับการปรึกษาทางไกลหรือ teleconsultation และ telemedicine สามารถส่งข้อมูลภาพอัลตราซาวด์ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการประเมินได้แบบเรียลไทม์นะคะผ่านเครือข่าย 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมายแม่ปลอดภัยลูกเกิดรอดลดการคลอดก่อนกำหนดค่ะ
1: ค่ะมาที่จังหวัดปัตตานีนะคะกับอำเภอหนองจิกค่ะที่มีการระดมกำลังเร่งดับไฟป่าค่ะเจ้าหน้าที่อำเภอหนองจิกเร่งระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่านะในพื้นที่หมู่ที่2บ้านปรังตำบลท่ากำซำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมกับจัดกำลังคนรถน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิงนะคะเข้าสกัดแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะภายใต้การอำนวยการของนายนูรดีอับดุลราฮิมนะในอำเภอหนองจิกค่ะผอ.สปก.อำเภอหนองจิกค่ะมอบหมายให้นายมูฮัมหมัดเบนจเศษค่ะปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลท่ากำซำนะคะนำสมาชิกอส.ชคต.ท่ากำซำค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่43นายกอบต.ท่ากำซำนะคะกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือและควบคุมไฟไหม้ป่า
0: การปฏิบัติการนะคะได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ่อทองอบต.ท่ากำชำและทหารกองพันฐานช่างที่15กองพลฐานราบที่15พร้อมระดมกำลังและกำลังพลอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเร่งสกัดแนวไฟลดการลุกลามและป้องกันไม่ให้ไฟขยายวงเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
1: โดยล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้ส่วนหนึ่งนะคะขณะที่ทุกหน่วยนั้นยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าระงับเหตุหากพบการลุกลามของไฟในพื้นที่ค่ะ
0: และที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการยกระดับมาตรการความมั่นคงในการคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดค่ะ หน่วยเฉพาะกิจที่ยะลานะคะยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดในการจัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยแทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตามนโยบายควบคุมพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติการภารกิจดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังพลทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่โดยมีการดำเนินการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองอย่างครอบคลุมค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการปฏิบัติการดังกล่าวยังเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆอาทิการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการลักลอบลำเลียงสารเสพติดตลอดจนการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดยะลาซึ่งมุ่งเน้นการป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ตามนโยบายความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมากันที่จังหวัดยะลานะคะกับการรวมพลังจิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติค่ะจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีค่ะรวมพลังจิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอำนาจชูทองขอรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีค่ะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยมีนางสาวฟาริดาหมาเหมนะคะพัฒนาการจังหวัดยะลากรมพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานางวีระสมศิริเกษตรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลสเตงนอกจิตอาสา904และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเข้าร่วมณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
0: ภายในนะคะมีกิจกรรมประธานในพิธีค่ะได้มีการประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมนำประสบนิกรได้กล่าวคำปฏิญาณและมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสจำนวน20ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาทิการปลูกต้นสียะลาต้นไม้ประจำจังหวัดยะลาการหว่านปอเทืองการกวนน้ำยาล้างจานการแจกน้ำยาล้างจานการเพาะปลูกต้นกล้าการแจกเมล็ดพันธุ์พืชเป็นการรวมพลังในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเองมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยค่ะไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของสปต.นะคะในการคุ้มครองสิทธิ์ให้โอรังอัสลีสู่ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยพี่น้องโอรังอัสลีในพื้นที่ปลายด้ามขวานมาสู่การบูรณาการของสปต.และหน่วยงานภาคีในการเดินหน้าคืนสิทธิ์คืนศักดิ์ศรีพร้อมสร้างบ้านส่งเสริมอาชีพและการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จับมือบูรณาการทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลงสู่การปฏิบัติเดินหน้าคืนสิทธิ์คืนศักดิ์ศรีให้แก่พี่น้องโอรังอัสลีชาติพันธุ์แห่งพงไพรในอำเภอทานโตจังหวัดยะลา ดยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างไม่เคยเว้นว่างทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นว่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนผืนแผ่นดินไทยทุกชีวิตต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมสอบต.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันเปลี่ยนชีวิตกลางป่าที่เคยถูกลืมให้มีรากแก้วที่มั่นคงยั่งยืนและเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีใต้ร่มพระบารมีการเดินทางลัดเลาะผ่านเส้นทางสวนยางพาราระยะทางเกือบ2กิโลเมตรขึ้นสู่เนินเขาเนื้อที่กว่า14ไร่ณบ้านจุฬาพรพัฒนา9ตำบลแม่หวานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกก้าวคือความมุ่งมั่นของนายชนะทางแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.พร้อมคณะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้าใจบริบทพื้นที่จึงได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจจุดก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จำนวน10หลังคาเรือนให้กับพี่น้องโอรังอัสลีนี่คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่สะท้อนการบูรณาการอย่างแท้จริงโดยวางแผนการทำงานตั้งแต่ทหารช่างนำกำลังและเครื่องมือหนักเข้าปรับพื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับพัฒนาชุมชนเร่งสนับสนุนการสร้างบ้านขณะที่หน่วยงานเกษตรเข้ามาวางรากฐานส่งเสริมอาชีพและการเกษตรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: การตรวจติดตามการทำงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีในครั้งนี้ก็เป็นการติดตามการทำงานของภาคส่วนต่างๆซึ่งวันนี้มันมีความก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับหลายภาคส่วนก็มาช่วยกันเพราะโครงการนี้สปต.ทำเองไม่ได้คนเดียวเราต้องบูรณาการความร่วมมือกันวันนี้หลายภาคส่วนก็มาช่วยเหลือกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เดินขึ้นไปสำรวจดูพื้นที่ของการนิคมสร้างตนเองที่จัดสรรพื้นที่ดินทำกินให้กับทางกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างบ้านแล้วก็ทำในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมประมาณสัก34ไร่ก็ขึ้นไปดูทางผอ.ช.เองก็มาช่วยในส่วนของการสร้างบ้านซึ่งตอนนี้วางแผนเอาไว้10หลังก็ใช้วงเงินประมาณ 680,000 ครับการบูรณาการเริ่มตั้งแต่หน่วยทหารพัฒนาที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทางผอ.ช.ผม.หน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะส่งมือต่อกันเพียงแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการคิกออฟเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำไปสู่เรื่องของการสร้างบ้านครับ
2: จากคนที่ไร้ตัวตนในทางกฎหมายสู่พลเมืองไทยที่มีสิทธิสมบูรณ์กรมการปกครองอำเภอทานโตและสอบต.ได้เร่งไขล็อกทะเบียนราษฎรจนสามารถมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชาวโอรังอัสลีแล้ว51รายและกำลังดำเนินการใหม่อีก10รายบัตรประชาชนใบเล็กๆใบนี้คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการแห่งรัฐและการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้พวกเขาตกเป็นกลุ่มเปราะบางหรือถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์
3: กรมการปกครองในอำเภอที่ช่วยกันในเรื่องของการออกบัตรซึ่งรับทราบว่าคงเหลืออีกประมาณ20วารายเศษก็จะสามารถทำบัตรประชาชนได้ครบถ้วนเมื่อมีบัตรประชาชนได้51รายครบถ้วนหมดทุกรายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายไทยให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยเด็กแรกเกิดก็จะได้ตามมาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็เข้ามาช่วยสอนภาษาไทยซึ่งเมื่อกี้ได้พูดคุยกับน้องๆเด็กๆทุกคนพูดไทยได้แล้วนะครับ
2: ในมิติด้านการศึกษาเตรียมยกระดับการเรียนรู้ร่วมกับสกร.เพื่อให้เด็กๆวัยยาวกว่า20ชีวิตได้มีทักษะการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ยังคงเคารพและรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้เพื่อบ่มเพาะให้ต้นกล้าในป่าใหญ่เหล่านี้ก้าวทันโลกกว้างได้อย่างเข้มแข็งงานพัฒนาชาติพันธุ์โอรังอัสลีในวันนี้คือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเมื่อการพัฒนานี้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสอบต.พร้อมรวบรวมผลสำเร็จแห่งความร่วมมือขึ้นถวายรายงานต่อพระองค์เพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้ยั่งยืนไปพร้อมกับความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะรวมไปถึงไปชมบรรยากาศของการทำน้ำชุบเยาะค่ะจากครกชุมชนสู่เสน่ห์ท่องเที่ยวที่ตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาและประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
1: งานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
4: ้ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไป

ลับมาในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะไปชมบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในเดือนสุดท้ายกันในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: กลับมาที่บรรยากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะที่ตลาดสดข้างศาลากลางค่ะตลาดสดข้างศาลากลางนครศรีธรรมราชค่ะคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนสุดท้ายค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเดือนกันยายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่ามีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดดังกล่าวนะคะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายค่ะ
1: จากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์ด้วยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีนางพัทรานายองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชายเปิดเผยว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายและแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศนะคะก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องจึงอยากให้รัฐบาลได้มีการพิจารณาในการจัดทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ

ช่วงนี้จะพาไปชมนะคะการทำน้ำชุบเยาะค่ะจากครกชุมชนสู่เสน่ห์ท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะน้ำชุบเยาะนะคะจากครกชุมชนสู่

0: ท้องถิ่นของนายอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลอกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลอกยูงหมู่ที่6เป็นประธานในกิจกรรมตำน้ำชุบเยาะ
1: ไฮไลท์ของกิจกรรมนะคะอยู่ที่การรวมตัวของผู้เข้าร่วมถึง20ครกค่ะแต่ละครกก็จะนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงน้ำชุบยอตามสูตรและก็ฝีมือของแต่ละคนค่ะเกิดเป็นทั้งการแข่งขันอย่างสนุกสนานและเวทีแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาอาหารระหว่างคนในชุมชนนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วค่ะยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านแกนนำชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหินรวมเป็นคณะกรรมการชิมและพิจารณารสชาติของน้ำชุบยอทั้ง20ครกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงโห่ร้องกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันทำอาหารแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาและประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: สำหรับน้ำชุบเยาะนะคะถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และได้รับการประกาศให้เป็นอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดพังงาโดยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะที่การแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้และผ้าถุงปาเต๊ะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมชายฝั่งตำบลหลอยูงได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: แนวทางดังกล่าวนะคะมุ่งให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลหลอยูงไม่ได้เน้นเพียงแค่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคนรักษารากวัฒนธรรมและเพิ่มคุณค่าให้ของดีในชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าของบ้านเกิดและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิใจและต่อยอดตำบลหลอยูงให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีอัตลักษณ์ค่ะมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเปิดเวทีภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition ยกระดับทักษะบุคลากรโรงแรมสู่มาตรฐานสากลที่ลานลมเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตค่ะนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition มหกรรมการแข่งขันวัดทักษะฝีมือบุคลากรและการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านของโรงแรมและการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสู่ระดับสากลโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยการจัดการครั้งนี้นะคะมุ่งเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันทักษะฝีมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
0: สำหรับงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition จัดโดยสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้และสมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตโดยนอกจากการแข่งขันทักษะฝีมือแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงสินค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภูเก็ตHotelier Craft and Skill Exhibition ในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เวลา 11:00 นถึง 19:00 นณห้องประชุมคุณเลิศโพคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะด้านสปท.6นะคะก็ได้มีการเสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนประมาณ2569ในระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในพิธีและมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
1: โดยตลอดทั้ง2วันค่ะมีการบรรยายในหัวข้อการดูแลสุขภาพใจของวัยทำงานโดยนักวิชาการ

0: ธารณสุขจากศูนย์สุขภาพจิตที่12เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรรวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติในหัวข้อภาพลักษณ์ดีบุคลิกภาพเด่นเพิ่มความมั่นใจในการทำงานโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพหาดใหญ่เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1: ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6มีภารกิจสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างดังนั้นบุคลากรจึงถือเป็นกำลังสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: มาที่อำเภอหาดใหญ่นะคะมอจับมือกับ MEA ค่ะขับเคลื่อน Smart Solar Grid ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะการไฟฟ้านครหลวงผนึกกำลังขับเคลื่อน Smart Solar Grid 5นะคะวิทยาเขตลดค่าไฟกว่า20ล้านบาทต่อปีมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะวันนี้ที่ห้องประชุม210ชั้น2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทกริดโดยมีดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมพิธี
1: ภายในงานได้มีพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อวางรากฐานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยการนำสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามวิเคราะห์และบริหารการจัดการการผลิตและการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคตค่ะ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการนำพลังงานสะอาดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตสอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย
2: ์ครั้งนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราทำความร่วมมือกับทางการไฟฟ้านครหลวงพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มีการวิจัยในด้านต่างๆเกี่ยวข้องอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุต่างๆที่ใช้ในระบบพลังงานนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เราจะมีการทำฝึกอบรมต่างๆนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ
1: ขณะที่นางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ MEA ในฐานะหน่วยงานด้านพลังงานที่พร้อมนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละวิทยาเขตพร้อมร่วมกันในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวโครงการ PSU Smart Solar Grid ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตหาดใหญ่ปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังมีกำลังการผลิตที่ติดตั้งรวม 11.28 เมกะวัตต์คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 20.80 ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 7,839.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

0: ต่อปี
1: สิ้นไปในวันนี้ก็คือการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุม5วิทยาเขตนะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟลงนะคะอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเองก็จะลดลงมาประมาณละปีหนึ่งเกือบ21ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดนะคะให้เห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาวิทยาลัยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะ
2: การลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ PSU Smart Solar Grid ครั้งนี้ค่ะจึงนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการไฟฟ้านครหลวงในการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับวางรากฐานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ
0: ที่จังหวัดสตูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีการเปิดการแข่งขันในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะได้เปิดการแข่งขัน PCSHSST นะคะ e-sport ในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและการทำงานเป็นทีมของเยาวชนค่ะณห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน PCSHSST eSport โดยมีนายจักรีวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต1ผู้ควบคุมทีมคณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติคณะครูนักเรียนและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดและให้ความสนใจอย่างคับคั่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-sport นะคะไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลจึงมีการจัดการแข่งขัน PCSHSST e-sport ขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสตูลโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามเป้าหมายจำนวน32ทีมณหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลค่ะ
2: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการด้วยกันได้แก่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและมารยาทในการเล่นเกมอย่างเหมาะสมตามหลักสากลและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในด้านอีสปอร์ตได้แสดงศักยภาพพัฒนาตนเองและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันจริงนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งหวังให้เวทีการแข่งขันแห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านของการเคารพกติกาการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนครูผู้ควบคุมทีมและโรงเรียนเครือข่ายค่ะด้านเทศบาลนครยะลานะคะได้มอบแว่นตานักเรียนแก้ปัญหาสายตาค่ะเทศบาลนครยะลาค่ะเดินหน้าดูแลสุขภาพสายตาเด็กค่ะจัดโครงการยะลา Care Vision for Children มอบแว่นตาให้กับนักเรียนอายุ 3-15 ปีจาก6โรงเรียนพร้อมให้ความรู้7วิธีถนอมสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหวังช่วยให้เด็กมองเห็นชัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครยะลาค่ะจัดพิธีมอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ายะลา Clear Vision for Children พร้อมให้ความรู้7วิธีถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือโดยมีนายอนุชิตกาญจนานุชิตรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
0: โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินและแก้ไขปัญหาด้านสายตาตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการอบรมให้ความรู้การคัดกรองสายตาแก่ครูประจำชั้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้แบบการประเมินความบกพร่องทางสายตาและคัดกรองซ้ำโดยบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อเป็นการตัดแว่นตาให้เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาโรคทางตาหรือมีความซ้ำซ้อนไปยังจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลยะลาค่ะ
2: สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นพิธีส่งมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 3-15 ปีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลาจำนวน151คนครอบคลุมทั้ง6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงโรงเรียนเทศบาล2บ้านมลายูบางกอกโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิโรงเรียนเทศบาล4ธนวิถีโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าโรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลาพร้อมกันนี้ทางโครงการจะมีการติดตามผลการสวมใส่แว่นตาหลังการรับมอบเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นและนำแว่นตาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที
0: ่นายอนุชิตกาญจนาทุชิตรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าสายตาและการมองเห็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้พัฒนาการทางสมองบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 3-15 ปีหากมีความผิดปกติทางสายตาและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในอนาคตเทศบาลนครยะลาจึงได้ร่วมมือกับสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาได้รับแว่นตาที่ได้มาตรฐานนำไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขสมวัยค่ะไปติดตามการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจระดับจังหวัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่4ทับ2569เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เพื่อชุมชนค่ะวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดครั้งที่4ทับ2569โดยมีนางสาวฟารีดามาเหลมพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
2: ประเด็นสำคัญในที่ประชุมค่ะมีการรายงานผลการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐจังหวัดยะลาประกอบด้วย1การสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3กลุ่มได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มบ้านเนียงสวนผักไฮโดรโปรนิกและกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านลูโบบือเดซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. การสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนประจำปี2569เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านของการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 3. การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนและการสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปี2569ไตรมาส 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนสิงหาคม2569ของคณะทำงานประชารัฐและคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลาโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะมาที่จังหวัดสตูลนะคะกับการสำรวจธรรมชาติค่ะต่อยอด7 Wonders of สตูลค่ะ สปชส.สตูลค่ะลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบูหงาร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด Seven Wonders of สตูลว่าที่ร้อยตีกิตติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบูหงาโดยมีนายทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลรวมลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพในด้านของธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
0: การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการสำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาตินะคะที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและคันหนำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะ
2: ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดคุณค่าในด้านของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด Seven Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะคะจังหวัดสตูลได้เปิดสนามฟุตบอล2เลโอเพ่งครั้งที่3ค่ะนักกีฬาไทยและมาเลเซียกว่า100คนนะคะร่วมชิงชัยหวังพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่กีฬาอาวุโสแห่งชาติพร้อมทั้งนะคะในการใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนามหงพิทักษ์ตำบลคลองขุดจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อนักกีฬาจากหลายจังหวัดของไทยรวมถึงนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมชิงชัยในรายการ2เลโอเพ่นครั้งที่3ประจำปี2569รวมกว่า100คนนะคะโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยการท่องเที่ยวนะคะและกีฬาจังหวัดสตูลนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลคณะกรรมการนักกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเปิดเวทีให้นักกีฬาจากต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคจากนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในระดับประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายน2569
2: สำหรับการแข่งขัน2เลโอเพ่นค่ะจะแบ่งเป็น2วันค่ะโดยวันที่12กันยายนเป็นการแข่งขันประเภทคู่ทั้งคู่หญิงคู่ชายคู่ผสมและทีมผสมซึ่งได้มีการแข่งขันและมอบรางวัลไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนวันที่13กันยายนเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงระยะทางประเภทละ24เกตมีนักกีฬาจากจังหวัดสงขลาพัทลุงสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันรวมประมาณ100คนขณะที่นักกีฬาจากจังหวัดตรังไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาวุโสเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดกระบี่ในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากเป็นเวทีพัฒนาทักษะกีฬาแล้วนะคะการแข่งขันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาไทยและมาเลเซียรวมไปถึงส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลทั้งที่พักร้านอาหารการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ทั้งนี้สนามหงพิทักษ์ยังได้รับการกำหนดให้เป็นสนามสำหรับการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4โดยมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่จอดรถเพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมของสนามให้รองรับการแข่งขันในอนาคตในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันพร้อมมอบเงินสนับสนุนส่วนตัวให้แก่ชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ตอกย้ำความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่เดินหน้าผลักดันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักและเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะและยังอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะกับการศึกการแข่งมวยการกุศลนะเพื่อที่จะระดมทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพและงูค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเปิดศึกมวยการกุศลนะระดมทุนสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยละงูค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์คึกคักจากแฟนมวยพร้อมใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งต่ออนาคตที่ดีให้เยาวชนค่ะบรรยากาศการแข่งขันมวยการกุศลที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคักค่ะเสียงเชียร์จากแฟนมวยดังกึกก้องตลอดการแข่งขันโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดศึกมวยการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพและงูท่ามกลาง

0: หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนเป็นทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้อย่างเต็มศักยภาพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
1: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนโดยนำมวยไทยซึ่งเป็นทั้งกีฬาศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วมวยไทยยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัยความอดทนกล้าหาญเคารพกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งนี้ภายในงานนอกจากการแข่งขันมวยแล้วยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความร่วมมือของประชาชนและผู้สนับสนุนที่มาร่วมกันให้กำลังใจนักกีฬาเสียงเชียร์ที่ดังต่อเนื่องตลอดการแข่งขันจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยแต่ยังสะท้อนพลังของคนสตูลที่ได้ร่วมการเปลี่ยนเสียงเชียร์ให้เป็นโอกาสทางการศึกษาส่งต่ออนาคตให้กับเยาวชนวิทยาลัยการอาชีพละงูต่อไปค่ะพามาในส่วนของภารกิจของสอบต.นะคะในการแท็กทีมผู้บริหารในการเปิดศึก VIP กระชับมิตรค่ะมาในส่วนของการด่วนนะคะรอยยิ้มของสอบต.นะคะแท็กทีมค่ะผู้บริหารในการเปิดศึกฟุตบอล VIP กระชับมิตรนะคะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการปิดฉาก SB Pack Youth Power 2026ชื่นมื่นค่ะดวลเดือดนะคะรอยยิ้มสอบตมีการแท็กทีมผู้บริหารในการเปิดศึกฟุตบอล VIP กระชับมิตรกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพิ่มดีกรีความสนุกและสีสันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน SB PackYouth Power 2026นะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงหัวเราะเมื่อหน่วยงานหลักในพื้นที่นะคะอย่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานได้มีการนำการพัฒนาในการจัดแมตช์พิเศษ VIP ฟุตบอลแมตช์ลงสนามนะคะด่วนแข้งกระชับมิตรร่วมกับทีมกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะ
0: สีสันในสนามนัดพิเศษนี้ค่ะเรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่มาร่วมงานและเสียงนักพากย์ได้อย่างสนุกสนานนะคะโดยฝั่งทีมสอบต.นำทัพความฟิตและความมุ่งมั่นนะโดยนายชนะทันแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.แท็กทีมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีขณะที่ทางฝั่งกรมน.ภาค4สน.ก็ไม่น้อยหน้าค่ะคนทัพนักเตะ VIP นำโดยพลตีเฉลิมพงษ์คงบัวค่ะเลขาธิการกรมน.ภาค4สน.ลงสนามฟาดแข้งโชว์ลีลาลูกหนังกันอย่างสนุกสนานสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากกองเชียร์รอบสนามตลอดเกมค่ะ
1: ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล VIP Match ในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสีสันให้กับเยาวชนและผู้ร่วมงานในศึก SB Pack Youth Power 2026เท่านั้นแต่ยังเป็นการถือว่าเป็นกิจกรรมในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นโดยใช้กีฬาและนันทนาการซึ่งเป็นสื่อกลางสากลที่เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทั้งด้านการพัฒนาและความมั่นคงเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอเดนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

คุณลมคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมู่ข้าวชาเตือนมาแล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับครับเราต้องคนกับซ้ำเลยก็เจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะตีห้าวันเย็นฟันนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเลยรายการหมู่ข้าวชาเตือนนะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะก็มาเลยทีวีดิจิตอลหมายเลข11เลโมเรานะคะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชเพจ NBT ภาคใต้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะคะในรายการดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราช YouTube นะคะกดไปเลย NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG NBT นครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเมื่อเราช่องทางไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะอ่ะข้าวแรกวันนี้น้องกินนี่ได้ข้าวจะพาไปเลยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะไปเลยเรื่องราวนี้กันค่ะท่านรองแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านเป็นประธานพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและก็ประเมินผลค่ะชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี69รุ่นที่4นะคะเสริมเขียวเล็บทหารพรานพร้อมกับลุยค่ะภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะที่อาคารนันทประสงค์กองร้อยฝึกรอบปีเศษทีซี่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพลตรีเฉลิมพรคำเขียวค่ะท่านรองแม่ทัพภาคทีซี่นะคะท่านเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและก็ประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานรื้อวาโชปทพนะคะประจำปีงบประมาณ2500การฝึกในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ระหว่างวันที่22สิงหาคมจนถึง11กันยายน2569นะคะโดยมีกำลังพลจากกรมทหารพรานที่41-49ค่ะเข้ารับการฝึกหน่วยละ1ชุดปฏิบัติการรวมทั้งหมดทั้งสิ้น108นายค่ะโดยการฝึกนะคะเป็นการมุ่งเน้นการทบทวนความรู้และก็วิทยาการ
1: ทาง
0: ทหารตลอดจนการตรวจสอบการประเมินคิดความสามารถของกำลังพลให้มีความพร้อมทางด้านทักษะความรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับในโอกาสนี้กับท่านรองแม่ทัพภาคที่4ได้มีการมอบนะใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรเกกำลังพลที่ผ่านการฝึกนะครับพร้อมมอบใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกจากนั้นได้มีการกล่าวให้อวยเมื่อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้พบปะกำลังพลอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกนายนะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และก็ราวความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยและก็การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ทั้งนี้การฝึกทบทวนตรวจสอบและก็ประเมินผลถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อม

0: ข้องกำลังพลให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับนี่ก็เป็นภาพภารกิจหลังจากมีการฝึกเสร็จแล้วก็มีพิธีปิดเกิดขึ้นครับถือเป็นกำลังใจครับพี่ๆทหารพรานกันด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พอเราได้เรื่องราวของทหารเสร็จทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์ในเรื่องของเจ็บคายไม่สบายในการเตรียมความพร้อมไม่มีเรื่องอื่นนอกจากนี้โอเคครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีครับนครที่ธรรมราชจัดโครงการพระบริบาลภิกษุคายนะครับเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยนะครับนะให้มีความจ่าเพื่อมีความเตรียมความพร้อมว่าพระคายเหล่าต้องดูแลรักษากันได้ผ่านปลื้มเราไปเลยกิจกรรมเรื่องนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นที่ศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายธีรพงษ์โยชูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานโครงการพระบริบาลภิกษุคายนะครับสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทยกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยบรมพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราชนะครับโดยโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคนายาตนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมมีความรู้ในการป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพก็คือว่านำพระของแต่ละวัดที่ว่ามีความสนใจมาอบรมเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะได้พระเหล่านี้สามารถที่จะไปดูแลพระต่างๆที่อยู่ในวัดได้อย่างถูกต้องครับ
1: นายธีรพงษ์ชวยชูนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านกล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ค่ะตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและก็พระภิกษุภายในวัดค่ะโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรด้านการพยาบาลนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและก็การส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยที่ว่าเป็นอีกแนวทางสำคัญนะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพระภิกษุนะคะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและก็เสริมสร้างความสุขภาพและก็สุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยโครงการนี้นะคะก็นับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพและก็คณะสงฆ์นะคะเพื่อสร้างเปิดรวมกันสร้างระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญดังกล่าวอีกด้วยค่ะ
0: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องของการเตรียมสุขภาพไว้พร้อมแล้วก็ผ่าไปสุขส่งแล้วก็หากจะป่วยจะดูแลร่างกายกันผ่านคือครับ
1: ค่ะก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ
0: พอจนนี้อากาศฝนก็ตกเยอะนะ
1: ใช่ค่ะจากเรื่องราวของพยาบาลนะคะเราไปมหาวิทยาลัยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะช่วงอายะวันนี้พาคุณผู้ชมไปแลเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะการประกวดแอมบาสซาเดอร์ค่ะบนเวทีแห่งความฝันนะคะหรือว่าการประกวดดาวเดือนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองแค่ว่าเป็นการเป็นเวทีที่หลายคนแสดงความสามารถแล้วก็ความมั่นใจแต่ว่าปีนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเขาเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปะวัฒนธรรมนะคะได้เปล่งประกายไปกับคนยุคใหม่นะคะให้ได้รักแล้วก็หันมาสนใจท่านมาเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้บ้านเราติดตามได้ในช่วงของอายะค่ะ

บนเวทีแห่งความฝันการประกวดดาวเดือนอาจเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและก็ความสามารถความมั่นใจในตัวเองแต่สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเวทีแห่งนี้มีความหมายมากว่านั้นค่ะเพราะก่อนที่ผู้เข้าประกวดจะกล่าวออกมาแนะนำตัวเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นก็จะถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงมโนราศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของภาคใต้ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามเบื้องหลังจากการแสดงที่หลายคนชื่นชมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวแต่เกิดจากความมุ่งมั่นของรุ่นพี่ที่อาสาเข้ามาถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการไร้รำจังหวะดนตรีการวางมือการกล่าวค่าไปจนถึงการสื่ออารมณ์ผ่านถูกทวงท้าเพื่อให้รุ่นน้องสามารถนำเสนอความงดงามของมโนราได้อย่างถูกต้องและก็สง่างามค่ะแม้หลายคนจะไม่เคยมีพื้นฐานด้านนาฏศิลป์มาก่อนแต่ด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้บวกกับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรุ่นพี่ทำให้การฝึกฝนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและก็กำลังใจที่ส่งต่อถึงกันใน

ในทุกวันค่ะการถ่ายทอดครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะการไรรำแต่ยังส่งต่อความรักความภาคภูมิใจและก็คุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ล่อล่อมให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นมรดกที่ทุกคนสามารถรวมกันรักษาเอาไว้ได้ค่ะและสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่มุ่งสร้างบัณฑิตในการเติบโตควบคู่ไปกับการตระหนักให้รู้ในคุณค่าของบ้านเกิดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างยืนเมื่อคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและพร้อมที่จะสืบทอดและสืบต่อ

นี่คืออีกหนึ่งภาพที่สะท้อนของแอมบาสเดอร์พลังคนรุ่นใหม่สืบสานซาสิ้นแผ่นดินตายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รวมกันสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเวทีเหล็กๆที่กำลังสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวเดินต่อไปอย่างภาคภูมิใจนี่คือทั้งหมดของช่วงอาย่าในวันนี้ค่ะ

0: สวยค่ะ
1: เพื่อนนี่ไม่ถึงใครไม่ถึงว่าแต่เดียว
0: ไม่ใช่
1: เอาไปใจตัวเองนะ
0: แอมบาสเดอร์ไง
1: กลับกันเดี๋ยวประวัติของยินนี่ว่าสวยเร็วเราก็ต้องพักก่อนประวัติตัวเดียวไปเลยความสวยกันไม่แล้วนะครับนั่นในช่วงหน้าครับพวกวันนี้พักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: แต่เดี๋ยวทิ้งช่วงท้ายไว้กับเบรกเล็กต้องกินนี่ทรงไส้ว่าสวยๆงามๆปั่นปรือกับข้าวนี้เที่ยงหวานนั้นมันเป็นเรื่องราวของอาหารเดี๋ยวพาไปเลยว่าอาหารมันสวยงามไร้ปั่นปรือนะครับนะด้านนี้พื้นที่ของอบต.ล่อยุงนะได้มีการเดินหน้ากับส่งเสริมทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับนำมาเป็นต่อยอดชุมชนเรื่องส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกับที่นี่เราจะมีเรื่องส่งเสริมปั่นปรือเราไปเล่นในการข้าวนี้กันครับ
1: นั่นไงสวย
0: เขาใส่ชุดสวยเห็นมาไปบอกเล่มันต้องมีกล้องสวยสวยนะครับนะแต่แกตั้มเหมือนไม่ค่อยอย่างแรง
1: เดียวตาเดียวเดียว
0: ก็บอกว่าเสียงซากีกระทบกับครกดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็บรรยากาศนะแห่งความอบอุ่นในพื้นที่ของตำบลท่าเรือบานเล่มหินนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลล่อยุงในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับภูมิปัญญาพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นที่เขากำลังทำกันอยู่กำลังซิมกำลังตั้มกันอยู่ตอนนี้นะเขาว่าเขาทำน้ำจุบเยอะนะเพราะว่าเขาได้มีการนำมาสร้างซีซั่นเป็นการท้าทายเรื่องราวอีกครั้งผ่านกิจกรรมตั้มน้ำจุบเยอะนะครับนะเขาก็จะขึ้นเพื่อที่จะทำอะไรหน่อยนี่เขาจะขึ้นครั้งนี้เพื่ออะไรหน่อยนี่ลาคุณผู้ชมฟังนิดนึงครับ
1: ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นการสะท้อนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของนายอุทัยแท้บุญคณะยกองค์การบริหารส่วนตำบลล่อยุงนะที่ให้ความสำคัญกับการนำข้อดีที่ชุมชนมีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าสร้างการมีส่วนรวมและก็พัฒนาเป็นต้นทุนสำคัญด้านการท่องเที่ยวชุมชนค่ะโดยหมอไม้ให้นายมานพศิรัตน์นะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลล่อยุงมูติอกเนี่ยเป็นประธานในกิจกรรมตั้มน้ำชุบเยาะนะคะก็ตั้มกันที่ท่าเรือบานแล่มหินและก็หนึ่งในซีซั่นสำคัญของงานก็คือการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง20ครกเลยค่ะแต่ละครกก็นำวัตถุดิบในท้องที่เนี่ยมารังสรรค์น้ำชุบเยาะตั้มภูมิปัญญาและก็ฝีมือของตัวเองเลยงัดออกมาเลยนะคะก็เกิดเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและก็การแลกเปลี่ยนสูตรอาหารระหว่างคนในชุมชนค่ะ
0: ทีนี้น้ำชุบเยาะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงอาหารพื้นที่นะสำหรับคนฝั่งงานแต่ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่จังหวัดพังงาได้ประกาศเป็นอาหารที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนวิถีชีวิตทรัพยากรของชุมชนจ่ายฟังได้อย่างมีเสน่ห์แล้วก็ยิงไปกว่านั้นเขาบอกว่าเป็นภาพที่ว่าเล่าเรื่องของผู้ที่ว่าเข้าร่วมกิจกรรมส้วมเสื้อลูกไม้น้องแกนี่มีความสวยงามไม้หนุ่งผ้าตุ้งปาติครับแล้วก็มีการเติมบรรยากาศความซีซั่นให้มีความมีชีวิตชีวาโดยซีซั่นของชุดที่ว่าเฮลเลวานี่คือว่าสวยงามคนพังงาแน่นอนครับ
1: จ้าอันนี้เป็นการแข่งขันตั้มน้ำชุบเยาะนะคะตั้มกันริมแม่น้ำก็คือฟินฟินกันไปเลยนะคะ
0: ตั้มไปกินไปชิมไปกันไปร้อยไปกันสวยไปกันบรรยากาศดีๆครับผม
1: สวยค่ะ
0: สวยนะกันแล้วนะ
1: โอเคแล้วเดี๋ยวเราแข่งขันตั้มน้ำชุบนี่ตอนนี้ไปแข่งกันแล้วไปแข่งแทงต้มกันแล้วนะคะที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมคะที่วัดรังสิตาวาสนะคะตำบลท่าทงค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลาเขาจัดงานสืบสานมรดกเดือน10พหุวัฒนธรรมถิ่นท่าทงประจำปี2569นะคะภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และก็สืบสานประเพณีสัตว์เดือน10นะคะแกเข้ามาแล้วนะคะตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเราไปเลยกันค่ะนี่มาแล้วต้มนะคะ
0: เ
1: ทงต้มนะเขาบอกว่ากลิ่นหอมของข้าวเนี่ยแต่เราไม่ได้กลิ่นนะแต่เขาได้กลิ่นกันไงกลิ่นหอมของข้าวเนี่ยพัดกับกะทิแล้วก็แป้งทอดสีเหลืองทองนะเขาก็แบบว่ากลิ่นมันชู
0: อบอวล
1: ไปทั่ววัดนะคะท่ามกลางบรรยากาศคือคักของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานสืบสานมรดกเดือน10พระอุวัฒนธรรมถิ่นฐาทงประจำปี2569แล้วก็จะบอกว่าหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างซีซั่นให้กับงานก็คือแข่งขันตำนุ่มบืนบานคู่บุญซาดเดือน10แทงต้มก
0: ็
1: คือนุ่มต้มใบโพนะคะสิ่งในภาษามารยูนี่เขาเรียกว่าตุปปะละนะคะหรือว่านมจออูหรือว่าอีกอย่างชื่อว่าตื้อปงดึกแค่ที่นำภูมิปัญญานะคะการตำนุ่มของคุณปู่ย่าตายายสมัยก่อนนะคะมาประชันฝีมือกันอย่างสนุกสนานมาประชันฝีมือหลาวอีกท
0: ีก็คือว่าการแข่งขันครั้งนี้คือว่าย่างแรกคือมีการแข่งขันแทงต้มตำนุ่มแทงต้
1: ม
0: อะไรก็การแข่งขันที่สองคือว่าทำขนมจอฮู้มันมีสองนุ่มในงานเดียวกันนะแต่ภาพที่เราเห็นคือว่าอันนี้คือแทงต้มนะการแข่งขันครั้งนี้ก็บอกว่าไม่ได้วัดกันที่เพียงความเร็วความสวยงามของนุ่มแต่เดียวย่าแต่ว่าจะเป็นเวทีนะสำคัญที่เปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ได้มีการทำงานรวมกันในการแข่งขันทำกิจกรรมรวมกันเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนเรื่องของพหุวัฒนธรรมชายแดนได้อย่างชัดเจน ที่นี่ที่เราเห็นไปเด็กเดียวนั่นคือพี่เช่าที่เขาทำต้มแตงต้มก็บอกว่าการเก่งการทำต้มแตงต้มแต่ละทีมต้องช่วยกันพัดเกาเนี่ยกับตีก่อนนำหม้อห่อโดยใบปอรูปตรงสามเหลี่ยมอย่างประณีตโดยต้องทำเขาบอกว่าไม่น้อยว่า30ลูกอันนี้มานุ่มหน่อยกับขนมจอหู้เร็วนะแต่ว่าเราผู้แตงต้มเป็นหนึ่งคนนะเขาบอกว่าภายในเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นกรรมการจะมีการพิจารณารูปร่างรสชาติความสะอาดแล้วถึงก็การตกแต่งเสด็จถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี่คือนุ่มแตงต้มต่อไปอีกหนึ่งนุ่มคือว่านุ่มจอหู้ผู้ข่าวแข่งขันก็บอกตรงปันแปงถอในเรื่องเลยต้องมีทองอารามกันนะแล้วก็ต้องมีรูตรงกลางชัดเจนขายขายอยู่ขายขายโดนัท
1: รูค่ะ
0: รูทีนี้ก็บอกกรอบนอบเลยเขาบอกว่าขนมจอหู้ที่เหลือนมรูเวลาเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าต้องมีที่ว่ากรอบนอกนุ่มในเลโก้ที่สำคัญไม่อมน้ำมันโดยแต่ละทีมต้องทำไม่ได้ก็หัวมือหน่อยว่าซ่องรอยจีนน้องแกนี่ทำกลางเส้นไม่ได้นะนี่เขาบอกว่าทำกลางเสียงเชียร์เลยก็กำลังใจจากผู้รวมงานด้วยกิจกรรมดีๆทีว่าทำรวมกันก้องไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมกัน
1: แต่ยังมองหนังทำกันแบบชิวๆนะคะซ่องซ่องรอยลูกก็ไม่ปลื้ม
0: ชิวๆคือว่าเขาทำกันจนชินเลยที่ว่าฝีมือชะกัดชะกันเลยแต่ละคนนะทีนี้ครับพอเราโมเราป้าไปโมบ้านเผื่อมาเสร็จไปแล้วแล้วก็ต้องกลับมาโมมาเล่งมาลาวบ้านเองกับเทศบาลนครซีธรรมราชครับเปิดนิทรรศการมุ่นเวียนครั้งที่7ตอนสิ้นเอ็ดนครนะครับเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของครูตอนแล้วก็คณะกลุ่มศิลปินที่ว่าว่างที่จะสร้างพื้นที่ศิลปินได้มีการนำผลงานมาจัดแสดงมาโชว์ครับเราไปเลยภาพบรรยากาศกันว่าเขานำอะไรมาโชว์กันบ้างครับ
1: ค่ะ
0: งานนี้ครับเขาจัดขึ้นที่ห้อประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสุเมธรัตนนาคินกับทีปรึกษานายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการมุ่นเวียนครั้งที่7นะครับนะโดยกิจกรรมครั้งนี้เขามีอะไรปั่นปลื้มบ้างหลังจากนี้ครับ
1: กิจกรรมจะแสดงนิทรรศการของศิลปกรรมของกลุ่มผู้ต้นและก็คณะศิษย์กลุ่มแคชชฮาร์ดนะคะในชื่อตอนสิ้นแอดนครค่ะโดยมีการนำเสนอผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองความคิดสร้างสรรค์และก็ความหลากหลายของศิลปินแต่ละบุคคลนะพร้อมการแสดงชุดความต่างปัจเจกบุคคลนะคะสังสิสันในกาและก็กิจกรรมสำหรับกิจกรรมนิทรรศการมุ่นเวียนดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นโดยกองยุทธศาสตร์และกองงบประมาณเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเปิดพื้นที่ให้จิตรกรศิลปินและก็นักวาดนะคะได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนค่ะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการนะคะตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจและก็พัฒนาวงการศิลปะในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ทีนี้ครับใครว่าเป็นสายศิลปะมีความสนใจอยากไปเที่ยวงานนี้นะเขาบอกว่างานครั้งนี้จะแสดงระหว่างวันที่1จนถึง30กันยายนนะครับนั่นนาห้อสิ้นรวมสมัยเมืองคอนชั้นซ่องก็คือว่าถ้าไปไม่ถูกก็อยู่ที่นาเมืองเขาเรียกผู้ง่ายๆถ้าคนในพื้นที่คือว่า CLP ชั้นซ่องนะครับอยู่ข้างๆกับโรงละครนะครับนะก็เขาบอกว่าเขาชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ก็คือว่าสายนี้นะสายศิลปะ
0: ศิลปะครับ
1: ไปชมผลงานกันได้นะคะ
0: คร
1: ับ ช่วงท้ายๆคุณผู้ชมค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของเลือดข้าวผักรัฐค่ะเลือดข้าวผักรัฐวันนี้นะคะเรื่องราวนี้เลยค่ะปลัดมหาไทยอาจารย์ผู้ว่าชัวประทีปนะคะเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะรวมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและก็ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะเดชสมเด็จพระเจ้าหลวงเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชรราชธิดานะคะในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะนายอัศิษฐ์สัมพันธรัฐค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป
0: ิ
1: ดเผยว่าในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้นะคะเป็นวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าหลวงเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบนะคะการจัดพิธีทางศาสนาค่ะถวายเป็นพระกุศลในทางส่วนกลางนะคะภูมิภาคและก็ในต่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ครับในเรื่องนี้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงนายอำเภอ878อำเภอได้มีการเชิญชวนประสงค์ในก้อนทุกหมู่แล้วครับรวมจัดและก็ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและก็ทำบุญตักบาตรอุทิศเขาว่าเป็นพระราชกุศล นะครับนะที่นี่ครับในครั้งนี้เขาจัดกระถิ่นให้มังเขาจัดหนึ่งคือบริเวณศาลากลางจังหวัด ซ่องคือว่าทีว่าการอำเภอหรือว่าสถานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่เขาจัดกันนะครับถ้าว่าเป็นศูนย์รวมของจังหวัดก็จะอยู่ที่บริเวณศาลากลางแต่ถ้าว่าใครสนใจที่ไปที่อำเภอก็ไปกันที่ว่าการอำเภอนะครับนะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานของจังหวัดและก็ในแต่ละอำเภอก็จะมีนายอำเภอเป็นประธานของอำเภอนะครับนะโดยก็ได้มีการนิมนต์นะครับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและก็เจ้าคณะอำเภอในการรวมพิธีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญนะครับนะก็ย้ำกันอีกทีนึงครับในวันที่18กันยายน2500
1: ครบรอบ100วันแห่งการสิ้นประชุมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะที่สถานที่จังหวัดและก็อำเภอกำนดนะคะเพื่อรวมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอลนพล5ที่สุดมีได้นะคะด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันนะคะ18กันยายน2569นี้ค่ะ
0: ครับประชาชนท่านใดที่ว่าสนใจก็ไปกันได้นะที่ว่าการอำเภอและก็ศาลากลางจังหวัดครับ18กันยายนครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการหมู่ข้าวชาวเทือนวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะเวลาหมดแล้วเจอกันได้ไหมวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากมิใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนัก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขอสุขภาพห้ามพลาดช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ๆสิ้นปีงบประมาณแน่นอนว่าในแต่ละห่วงสิ้นปีงบประมาณสิ่งหนึ่งหลายท่านกำลังรอคอยบอกว่าเอ๊ะกำลังจะเป็นอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วทำงานกันมาอย่างหนักหน่วงตลอดระยะเวลาใกล้เกษียณเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นหลายท่านกำลังวางแพลนเอาไว้ค่ะว่าทั้งในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของการพักผ่อนที่สำคัญเรื่องของสุขภาพอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราสุขภาพดีถือว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่งและที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกระดูกกระเดี่ยวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะวันนี้เรื่องนี้แน่นอนว่าด้วยความห่วงใหญ่จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจับมือกันเดินเดือนละ1ครั้งโดยประมาณค่ะพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระหว่าง NBT ภาคใต้ NBT นครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมใกล้ๆวันเกษียณแบบนี้ด้วยความอุ่นใจค่ะเกษียณอย่างแข็งแรงกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลัง60ปีของท่านยังไปได้ไกลเพราะฉะนั้นมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระดูกและข้อวันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าตรงจุดกันเหมือนเดิมค่ะต้อนรับนะคะหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออโทปิติกส์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและที่สำคัญเน้นย้ำค่ะคุยกันตรงจุดก็คือท่านเป็นประธานเซอร์วิสแพลนศัลยกรรมออโทปิติกส์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญค่ะขอต้อนรับคุณหมอปราณปวีโรจน์เจริญงามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามาในยูนิฟอร์มพร้อมใช้กันมาเลยทีเดียวค่ะคุณหมอเพิ่งจะมีเคสก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางเข้าห้องส่งเป็นเคสไหนคะวันนี
1: ้ก็วันนี้ก็ผ่าตัดกระดูกสันหลังครับก็เคสอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหักเคลื่อนนะครับทับเส้นประสาทอันนี้ก็ต้องรีบผ่าให้
0: ค่ะครับช่วยชีวิตกันเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็รีบเดินทางมาที่ NBT นครศรีธรรมราชนี่มีหลักฐานค่ะมาในยูนิฟอร์มเลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้ถ้าพูดถึงหลายท่านที่บอกว่ากำลังเตรียมตัวแล้วแหละเตรียมตัวที่จะก้าวสู่วันเกษียณสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราก็ต้องอย่างมีคุณภาพณวันนี้หันไปที่คุณหมอคุณหมอยังไม่ชราค่ะแต่กำลังจะให้ใจให้กำลังใจพี่ๆที่กำลังจะถึงวันเกษียณบางคนเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะเดินทางไปท่องโลกอย่างไรไปทวีปไหนกันบ้างจะวางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างไรไปไหนก็ได้ไปได้หมดมีแพลนทำอะไรทำได้หมดแต่ที่สำคัญกระดูกกระเดี่ยวสุขภาพก็ต้องแข็งแรงนะคะตรงนี้ค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเรามีแพลนที่จะเกษียณในมุมของคุณหมอเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างไรบ้างโดยเฉพาะหลักๆเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือพอพูดถึงเกษียณนะครับหลายๆคนก็เนี่ยโดยเฉพาะวัยทำงานที่กำลังรอบๆตัวหมอนี่เริ่มนับหลายคนแล้วนะครับคนที่บ้านก็นับนะทีนี้พอเรานึกถึงวัยเกษียณเนี่ยเราก็จะนึกภาพว่าอ่ะทีนี้พอเกษียณไม่ต้องทำงานและไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเราก็จะไปเที่ยวบ้างนะบางคนก็เตรียมว่าอ่ะเลี้ยงหลานนะครับนะบางคนก็เตรียมว่ามีธุรกิจหรือว่างานอดิเรกอะไรที่ไม่ได้ทำตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะไปทำกันหลังเกษียณนะครับทีนี้จะทำได้อย่างไรนะครับหลายคนก็อ่ะถ้าอย่างนั้นต้องวางแผนการเงินการเงินเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนก็มีการเก็บออมนะครับในรูปกองทุนต่างๆแล้วก็ประกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เก็บกันมาตั้งแต่อายุยังแบบ30บ้าง40บ้างแล้วแต่ใครตั้งหลักได้ช้าได้เร็วนะครับทีนี้ลืมเรื่องสุขภาพกันครับ
0: สำคัญมาก
1: ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงนะครับจะไม่ได้นึกถึงนึกแหละว่าอยากไปทำงานนู่นงานนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับอยากมีเงินเก็บสักก้อน
0: ค่ะ
1: จะถามว่าทุกอย่างที่เตรียมไว้มันพังหมดเลยถ้าสุขภาพไม่ดี
0: มานึกออกตอนที่เกิดปัญหาละ
1: ใช่นะครับมีเงินแล้วไง
0: ค่ะ
1: มีเงินแล้วไงอยากไปเที่ยวแล้วไงไปไม่ได้นะเจ็บเข่าเจ็บหลังชาอยู่หรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆที่ทำให้เนี่ยครับสมรรถนะร่างกายมันเสีย

0: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาเตือนกันเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าหลายท่านที่พอเกษียณอายุราชการไปแล้วชีวิตที่ย่างเข้าสู่วัยหลังเลข61ไปบางท่านเนี่ยยังสดใสแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าปลดจากภาระหน้าที่หลักไปแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนชาร์จแบตร่างกายมากขึ้นแต่หลายท่านเนี่ยหลังจาก60ปีไปแล้วบางท่านสุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยได้อธิบายให้เราได้เห็นภาพเลยว่าโดยเฉพาะจะพวกกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อของเราทั้งหมดเนี่ยว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในระบบร่างกายของเราหลังจากที่อายุแตะเลข6ไปแล้ว
0: จริงๆร่างกายคนเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุขภาพทางกระดูกและข้อกล้ามเนื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มตั้งแต่เลข3นะครับ
1: เลข3
0: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอาตอนเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ย้ำว่าการเงินเรายังวางแผนก่อนเกษียณเลยแล้วทำไมสุขภาพเราไม่วางแผนก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยอย่างแรกเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกระดูกพรุนกับกระดูกเสื่อมนะครับในส่วนของกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมวลกระดูกของเราเนี่ยจะสะสมตั้งแต่แรกเกิดนะครับน
1: ะ
0: มาจากอาหารการกินการออกกำลังกายนะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับอันนี้ที่หลักๆใหญ่ๆแล้วก็มวลกระดูกจะหนาแน่นมากที่สุดเนี่ยจุดสูงสุดเลยเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ20เอาเลขกลมๆแบบง่าย
1: ๆ
0: มันจะมีต่างกันนิดหน่อยในส่วนของผู้หญิงผู้ชายนะครับทีนี้พอไปถึงเลยจุดนี้ไปแล้วเอาสักเลข3มวลกระดูกไม่เพิ่มแล้วนะครับมีแต่เริ่มน้อยลงน้อยลง
1: เดี๋ยวใหม่ขออนุญาตนิดนึงพอแตะเลข3มวลกระดูกไม่เพิ่มถ้าแบบนี้ก็คือหมายถึงต่อให้เราทานอาหารที่เสริมบำรุงใดๆก็คือในปกติก็คือเขาจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่เพิ่มแต่ว่าหมายความว่ามันเริ่มในสัดส่วนที่มันเริ่มลดน้อยถอยลงเน
1: ี่
0: ยถ้าเรามีแคลเซียมมีวิตามินดีเข้าไปชดเชยตรงเนี้ยมันก็ทำให้เขาเรียกแก็บช่องว่างมันไม่เยอะ
1: เติม
0: ในส่วนที่สึกหรอประมาณนั้นนะครับทีนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าผู้หญิงพอประจำเดือนหมดปุ๊บฮอร์โมนเกี่ยวผู้หญิงก็จะมวลกระดูกจากที่มันลดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันตกแบบดรอปลงชัดเจนเลยนะครับในส่วนของผู้ชายอาจจะมวลกระดูกลดลงช้ากว่าผู้หญิงนะแต่ว่าถึงจุดนึงเนี่ยอาจจะเลยเลข6นะครับอาจจะเลยเลข6ที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันตกเนี่ยก็กระดูกพรุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมวลกระดูกก็ต้องสะสมตั้งแต่ก่อนเกษียณไม่ใช่รอเกษียณก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเสริมเริ
1: ่มอะไรกัน
0: ไม่ใช่ต้องสะสมมาก่อนเหมือนกันเราเก็บเงินวางแผนเกษียณเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าอ่ะถ้าไม่เตรียมเกิดอะไรขึ้นนะคร
1: ับ
0: ถ้ามวลกระดูกหนาแน่นไม่เพียงพอแล้วมาเจอกับกระดูกพรุนนะครับไม่ล้มก็แล้วไปครับล้มเมื่อไหร่หักแน่นอนล้มเมื่อไหร่หักแน่นอนแน่นอนถ้ากระดูกหักปุ๊บมันก็ถึงตอนนั้นอายุเยอะแล้วบางคนมีโรคประจำตัวมันก็ตอบไม่ได้ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มที่ผ่าตัดได้ไหมกลับไปเดินได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมหายไหมคุณภาพชีวิตเราเสียแล้วน
1: ะ
0: กระดูกพุนน้อยที่สุดไม่ล้มไม่หักดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญ
1: ค่ะคราวนี้ค่ะคุณหมอกระดูกพรุนกระดูกที่หักที่พบบ่อยจากอาการที่เรามีกระดูกพรุนในร่างกายตอนแรกเราไม่รู้แหละว่าเราพรุนส่วนไหนบ้างแต่คราวนี้ค่ะกระดูกหักที่พบบ่อยจากสาเหตุมาจากกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอวัยวะส่วนไหนคะอย่างเช่น
0: อย่างแรกเลยที่จะสังเกตได้นะครับก็คือกระดูกสันหลัง
1: หลัง
0: นะครับหลังเนี่ยต่อให้คุณไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้ล้มอะไรเลยนะครับสังเกตง่ายๆผู้สูงอายุพอเริ่มกระดูกพรุนส่วนสูงลดลงส่วนสูงจะลดลงเพราะฉะนั้นวัดส่วนสูงด้วยนะกลับไปเป็นเด็กใหม่นะไม่ใช่วัดส่วนสูงแต่ลูกหลานอย่างเดียว
1: ะ
0: นะมีพ่อแม่มีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยวัดส่วนสูงดูด้วยถ้าเมื่อไหร่อยู่ๆตัวเตี้ยลงกว่าเดิมไปสัก3เซนเนี่ยให้เอะใจแล้ว
1: เพิ่งสังเกตได้แล้ว
0: ให้เอะใจแล้วว่าเอ๊ะเรามีปัญหากระดูกพรุนหรือเปล่านะครับแต่นี้บางคนเห็นชัดกว่านั้นมันไม่ได้ยุบเฉยๆหลังเริ่มค่อมที่เราเห็นผู้สูงอายุหลังค่อมหลังค่อมกันอันนี้ก็คือมาจากกระดูกพรุนนะครับนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเคยมีคนไข้หลายๆคนพอเจอพอหมอทักเรื่องของกระดูกพรุนค่อมพันนั้นแหละหมอพ่อแม่แกก็ค่อม
1: พันธุกรรม
0: เอาใช่ครับกระดูกพรุนก็พันธุกรรมครับแต่ไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ากระดูกพรุนเองก็ต้องรักษาถึงแม้ไม่หายพรุนก็

0: ษาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการหักเวลาเกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าให้พึงสังเกตพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นถ้าเกิดว่าส่วนสูงลดลงเด
0: ิน
1: หลังค่อมทำให้ลักษณะเตี้ยตรงนี้ถ้าเกิดในรายที่หนักๆจริงๆอ่ะเขาจะเริ่มสำแดงอาการลักษณะนี้ตอนที่ห่วงอายุเท่าไหร่อย่างเร็วเลยค่ะ
0: อย่างเร็วเลยนะครับอย่างเร็วเลยก็ผู้หญิงจะมาก่อนผู้ชายก็เนี่ยครับหลังหมดประจำเดือนหลังหมดประจำเดือนเพราะแต่ละคนประจำเดือนหมด
1: วัยทอง
0: ไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: ไม่เท่ากันทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปที่ว่าอาจจะไม่ถึงกับวัยสูงอายุแต่ถ้าผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยมีการผ่าตัดเอารังไข่ออกมีความจำเป็นที่ต้องเอารังไข
1: ่
0: ออกแปลว่าฮอร์โมนไปก่อนแล้วอันนี้ก็กระดูกพรุนก็จะมาไวนะครับเพราะนั้นหลังเนี่ยเป็นจุดที่มาสังเกตได้ไวก่อนเพื่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าล้มนะมีอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไปที่ตำแหน่งข้อมือกับสะโพก
1: ค่ะ
0: นะลองสังเกตดูเวลาคนเรา
1: ตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับคนเราเวลาหกล้มเนี่ยถ้าล้มขมำก็จะมือค้ำพื้น
1: สัญชาตญาณ
0: ค้ำ
1: เพื่อไม่ให้หน้าไปฟาดไง
0: ก็เลยค้ำพื้นปุ๊บข้อมือหัก
1: ไปจับกบ
0: กบตัวใหญ่เลยนะครับ
1: ตัวใหญ่
0: แต่ถ้าลื่นนะเป็นลักษณะลื่นล้มสะโพกจะลง
1: ไหนหลัง
0: สะโพกจะลงใช่จะเป็นสะโพกลงฮะส่วนใหญ่ก็จะหักตรงสะโพกซึ่งสะโพกเนี่ยสำคัญมากต้องผ่าตัดเป็นตำแหน่งที่ต้องผ่าตัดข้อมือยังเข้าเฝือกได้นะ
1: แสดงว่าใน3กรณีนี้ทั้งกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกข้อมือเคสที่ก้องกังวลมากที่สุดก็คือสะโพก
0: สะโพกครับสะโพกเยอะด้วยนะครับมีทุกวันเลยม
1: ี
0: ผู้สูงอายุล้มสะโพกหักทุกวันเลย
1: กรณีเคสที่ผู้สูงอายุล้มสะโพกหักที่เป็นผลพวงมาจากภาวะกระดูกพรุนเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่รุนแรงจริงๆอ่ะพอเขาผ่าตัดสะโพกไปเราต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานหรือไม
0: ่
1: ประมาณ
0: แบ่งเป็นสภาพเดิมของคนไข้ด้วยนะครับถ้าคนไข้ที่เดิมเดินช่วยเหลือตัวเองได้ดีหลังผ่าตัดเสร็จถ้าได้รับการกายภาพบำบัดฟื้นฟูดีๆเนี่ยก็จะกลับไปเดินใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่มีส่วนหนึ่งจากที่เคยเดินได้ดีๆจะกลายเป็นไปใช้
1: ไม้เท้า
0: ต้องใช้ไม้เท้าต้องมีตัวช่วยแล้ว
1: ตัวพยุงนะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ถ้าคนที่เดินตอนแรกก็เดินไม่คล่องอยู่แล้วต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยบางทีกลับไปได้แค่นั่งรถเข็นนะครับแต่ปัญหาอย่างนึงที่หมอเจอก็คือกลัวการหกล้มครับกลายเป็นพอหลังผ่าตัดเสร็จในควรจะเดินได้แต่คนไข้ไม่ยอมเดินกลัวที่จะล้มอีก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลนอกจากกายก็ต้องดูแลจิตใจด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เอาละคราวนี้คนที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีอาการที่อยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือผลกระทบเกี่ยวกับสันหลังสะโพกข้อมือ
0: ครับ
1: การป้องกันในเรื่องของกระดูกพรุนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอ
0: ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เลี้ยงลูกเลย
1: ไม่ต้องรอให้เกษียณละ
0: ไม่รอแล้วนะครับปูพื้นฐานมาเลยคืออาหารครับนะอาหารเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนมก็ได้นะครับผักใบเขียวเต้าหู้งาดำกุ้งแห้งปลาบ้านเราปลาจิ้งจ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือพยายามทานอาหารที่มีแคลเซียมนะเสริมมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งโตโดยเฉพาะท่านใดที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเสร็จเรียบร้อยแคลเซียมเสริมเข้าไปต้องมีวิตามินดีร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอย่า กลัวดำครับแดดก็โดนบ้างนะครับโดยเฉพาะแดดช่วงเช้าๆ
1: ก็จะได้สังเคราะห
0: ์นะครับต้องแคลเซียมจะดูดซึมเข้ากระดูกต้องมีวิตามินดีช่วยดึงนะครับนะกินง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการโดนแดดบ้างนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายชนิดที่มีแรงต้านนะครับก็จะช่วยให้มวลกระดูกเนี่ยสร้างได้ดีนะครับขณะเดียวกันไอ้พวกอาหารการกินหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่จะทำลายมวลกระดูกนะครับนิโคตินบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับหรือว่าการได้รับสารพวกคาเฟอีนที่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปเสริมนะครับหรือคนที่มีโรคบางอย่างที่ต้องใช้ยาเช่นสเตียรอยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มวลกระดูกมีเรื่องของกระดูกพรุนขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าป้องกันดูแลตัวเองดีแล้วทั้งหลายทั้งปวงแต่แบบเนี้ยจะเกษียณอยู่แล้วป้องกันไม่ทันแล้วหมอไม่สบายใจฟังแล้วเอ๊ะเราน่าจะมีความเสี่ยงท
1: ั
0: ้งกรรมพันธุ์ทั้งปัจจัยเสี่ยงรวมถึงอาการชักจะหลังเริ่มแปลกๆไม่แน่ใจอันนี้ก็ควรจะรีบเช็คตรวจวัดมวลกระดูกนะครับ
1: ขั้นตอนการเช็คตรวจวัดมวลกระดูกนี้ทำอย่างไรบ้างคะคุณหมออ
0: ๋อก็โรงพยาบาลถ้าเกิดว่าของจังหวัดเราก็มีที่มหาราชนครศรีธรรมราชมีนะครับก็

0: ข้าไปปรึกษาแพทย์แล้วก็พูดคุยกันคุณหมอก็จะตรวจประเมินแล้วก็เช็คความเสี่ยงแล้วอันนี้ก็สามารถรับการตรวจได้นะครับ
1: เราต้องเตรียมตัวไปยังไงบ้างไหมคะ
0: อ๋อเตรียมใจ
1: เตร
0: ียมใจแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นการตรวจที่ต้องมีการแทงขงแทงเข็มอะไรไม่น่ากลัวเลยนะครับก็งดน้ำงดหานอะไรก็ไม่ต้องนะครับ
1: คุณผู้ชมคะเพื่อให้เราได้อุ่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเกษียณอย่างแข็งแรงกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลัง60ปีของท่านยังไปได้ไกลหมายขอให้ทีมงานนะคะได้ขึ้นอินโฟ3กลุ่มโรคเสื่อมพบบ่อยในผู้สูงอายุเข่าเสื่อมสะโพกเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมตรงนี้เพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยได้เน้นย้ำแนวทางให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึง
0: ในส่วนของความเสื่อมนะครับความเสื่อมก็3กลุ่มหลักที่เจอในผู้สูงอายุนะครับก็คือเรื่องของเข่าเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสันหลังกับสะโพกนะครับสามกลุ่มนี้นอกจากอายุปัจจัยที่พบร่วมกันอีกอย่างคือเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าให้ควบคุมน้ำหนักตัวนะครับคนที่มีน้ำหนักตัวมากก็จะเสี่ยงกับกลุ่มอาการเสื่อมได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นการคุมน้ำหนักก็ต้องคุมมาตั้งแต่ก่อนเกษียณเหมือนกันครับเพราะว่าพออายุเยอะแล้วลดยากนะครับลดยากนะครับก็พยายามเนี่ยครับมันก็จะกลับไปที่อาหารนะครับอาหารที่เหมาะสมนะครับเน้นสัดส่วนของผักใช่ไหมก็จะมีการรณรงค์กันอยู่ช่วงหนึ่งว่าให้ผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับลดแป้งลดไขมันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของแคลเซียมกับโปรตีนนะคร
1: ับ
0: เพราะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับ
1: คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่จากคุณหมอบอกว่ามันจะส่งผลไปถึงมวลกล้ามเนื้อน้อยด้วยอยากให้เน้นย้ำอีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยหลายท่านบอกว่าเอ๊มวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรแล้วกล่าวการเปรียบเทียบระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างของมวลกล้ามเนื้อลักษณะไหนอยากขึ้นอินโฟเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุเมื่อเราได้เห็นตัวนี้เราจะเปรียบเทียบได้ชัดขึ้นและเราก็จะมีคำแนะนำจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้จนถึงเลข6เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทีมงานขึ้นอินโฟมวลกล้ามเนื้อมาให้เลยค่ะ
0: คือเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้สูงอายุนะครับจะมีปัญหาเรื่องการเดินเหินเคลื่อนไหวไม่คล่องแล้วก็หกล้มง่ายเมื่อก่อนเราก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของกระดูกพุ่นนะครับล้มแล้วหักทีนี้พอไปดูวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลายๆอย่างแล้วเนี่ยกระดูกพุ่นถ้าไม่ล้มไม่หักนี่ถามว่าทำไมถึงล้มมันก็มีปัจจัยเรื่องนี้แหละครับมวลกล้ามเนื้อน้อยที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มง่ายนะครับเช่นเดียวกันเลยครับพอขึ้นเลข3อายุขึ้นเลข3นะไปชัดเจนตอนเลข4กล้ามเนื้อคนเราจะค่อยๆหดนะมวลกล้ามเน
1: ื้อเห
0: ม
1: ือนลักษณะที่เราเห็นในภาพของความหนาแน่นใช่ไหมคะคุณหมอ
0: หน้าตัดของกล้ามเนื้อนะถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็คือมันเริ่มเหี่ยว
1: เริ่มเหี่ยวคุณหมออย่าหันมาฝั่งนี้เยอะ
0: นะครับนะเอาง่ายๆเลยครับให้สังเกตนะครับคนในบ้านถ้าเกิดเรามีคน2ช่วงวัยนะครับเอาสัก20กว่าๆกับคน40กว่าไม่ต้องเอาถึงสูงอายุลองไปจับไอ้กล้ามเนื้อต้นแขนดู
1: ใต้ท้องแขนเน
0: า
1: ะ
0: ใต้ท้องแขนหรือว่ากล้ามเนื้อต้นแขนเลยก็ได้ครับความแน่นความกล้าม
1: การสัมผัสเวลาเรารับรู
0: ้มันจะตึงมันจะแน่นต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยซึ่งถามว่าจะไม่ให้มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยทำได้อย่างไรก็คงได้แค่ชะลอครับชะลอให้มันคำว่าน้อยเนี่ยมันไม่น้อยจนกระทั่งทำให้หกล้มง่ายไม่มีแรงในการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องเริ่มตั้งแต่อาหารเช่นเดียวกัน
1: คล้ายกับ
0: การสะสมมวลกระดูกเลยนะครับแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อเราต้องการอะไรเราต้องการโปรตีนครับเราต้องการโปรตีนนะครับเพราะนั้นโปรตีนต้องเพียงพอสะสมมาเลยตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานนะครับเสริมโปรตีนเข้าไปนะเน้นจากอาหารก่อนนะครับไม่ต้องเน้นจากอาหารเสริมนะครับถามว่าต้องจำเป็นต้องไปซื้อโปรตีนซื้อเวโปรตีนอะไรไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะเห็นนักกีฬาที่เขาต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเขาทานกันนะครับอันนี้เราโปรตีนจากอาหารก็เพียงพอและเสริมด้วยการออกกำลังกายนะครับเสริมด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้มีมวลกล้ามเนื้อต้นทุนเนี่ยเยอะไว้ก่อนพอตอนเริ่ม40เริ่มฝ่อมันจะได้ไม่จนถึงขนาดที่ฝ่อจนกระทั่งทำให้หกล้มง่ายไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คราวนี้ค่ะคุณหมอสูตรมีสูตรเด็ดเคล็ดลับง่าย ที่แบบว่าเป็นทริคให้เราได้จำไหมว่าจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยเกษียณอย่างแข็งแรงกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลังวัย60ปีของเราอ่ะยังแจ๋วยังไปได้ไกลอยู่
0: ครับก็ถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะครับกระดูกเสื่อมนะแล้วก็เรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะมีจุดร่วมกันนะอย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นอาหารนี่มีความสำคัญมากนะครับก็ต้องเลือกรับประทานนิดนึงนะครับพยายามหาทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายนะครับในส่วนของแคลเซียมนะที่จะดีต่อมวลกระดูกนะครับอันนี้เราก็ต้องเน้นพวกผักนะครับพวกผักแล้วก็อาจจะมีพวกของนมเต้าหู้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรตีนสำคัญนะพออายุเริ่มสักเลข4แล้วเนี่ยการเผาผลาญไม่ค่อยดีแป้งไขมันก็ลดน้อยๆหน่อยไม่งั้นเราก็จะได้กลุ่มโรคพวกเบาหวานความดันไขมันพวกนั้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของอาหารเรื่องเนี่ยที่ลืมขาดไม่ได้เลยคือเรื่องน้ํานะครับนะบางทีจะเจอปัญหาว่าดื่มน้ํากันน้อยนะครับวันนึง2ลิตรไม่ถึงนะแล้วน้ําที่หมอว่าเนี่ยหมายถึงน้ําเปล่านะครับหมายถึงน้ําเปล่านะครับนะไม่รวมเครื่องดื่มอย่างอื่นนะครับ
1: ที่อาจจะ
0: ที่อาจจะหิ้วกันเป็นถุงๆเต็มไปหมดนะครับนะแล้วก็พออาหารดีนะครับอาหารดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อตะกี้ก็มีจุดร่วมกันก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ใช่
0: นะครับออกกำลังกายทีนี้พอสูงอายุแล้วเนี่ยออกกำลังกายอะไรไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยๆต้องเดินครับ
1: ต้องเดิน
0: ต้องเดินเป็นอย่างน้อยนะครับเดินเพื่อให้การไหลเวียนพวกระบบหัวใจการไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยดีนะครับหรือบางคนจะไปเสริมอย่างอื่นด้วยก็ได้ครับจะมีไทเก๊กนะครับมีเต้นลีลาดอะไรพวกนี้มันก็จะเสริมเรื่องของความยืดหยุ่นเรื่องของการทรงตัวเอาล่ะเข้ามาด้วยนะครับแต่เน้นว่าผู้สูงอายุนะครับอย่าออกกำลังกายชนิดที่มันมีการเปลี่ยนทิศทางเร็ว
1: ๆเหตุผลเพราะว่า
0: ข้อต่
1: อ
0: ข้อต่อกระดูกยังไงมันเสื่อมอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ฉับไวเหมือนวัยรุ่นนะ
0: ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทิศทางเร็วๆโอกาสบาดเจ็บมันสูงนะครับนะก็ต้องเลี่ยงนะครับแล้วก็สะสมอย่างที่บอกสะสมมานะครับสะสมอาหารมีการออกกำลังกายมาเนี่ยถ้ากระดูกดีนะครับกล้ามเนื้อดีนะครับสุดท้ายฝากเรื่องสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับสภาพแวดล้อมในบ้านบ้านที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบ้านราคาแพงหรูหรานะครับแต่ว่าให้เป็นบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อคนที่อยู่อาศัยนะครับก็สมัยนี้ก็อาจจะต้องเน้นย้ำเรื่องของป้องกันหกล้มนะครับแสงสว่างในบ้านต้องเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทดีพื้นไม่ลื่นนะครับพื้นไม่ลื่นแล้วก็ไอ้พวกการจัดระเบียบเก็บสายฟงสายไฟอย่าให้ระเกะระกะพวกนี้
1: สุขลักษณะ
0: ใช่นะครับแล้วก็จุดน้ำขังอะไรเงี้ยข้าวของไม่เกะกะนะครับนะว่าจัดสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับไม่เสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุเนี่ยดีกว่าการมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงอยู่ในบ้านอีกนะครับ
1: ที่สำคัญคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอาหารดีอารมณ์ดีแล้วก็ต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยคราวนี้หลายท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าเราเองเนี่ยยังไม่มีอาการใดๆผิดปกติเหมือนที่คุณหมอคุยมารายละเอียดต่างๆอย่าเพิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งมั่นใจนะคะจนกว่าท่านจะเจอเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองคราวนี้ถ้าเราจะประเมินตัวเองทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของทางการแพทย์ตอนนี้นะครับที่ว่าเราออกคัดกรองความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เราจะให้ทำเขาเรียกว่า Time Up and Go นะครับ Time Up and Go ขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงก็ได้ครับจะได้เข้าใจนะครับแต่ว่าอันนี้เน้นย้ำว่าถ้าจะทดสอบตัวเองนะครับแนะนำให้บุตรหลานอยู่ด้วย
1: ต้องมีพี่เลี้ยง
0: ต้องมีคนอยู่ด้วยนะครับท่านผู้สูงอายุอย่าทำเองแต่สวนนะครับ
1: ใช่โอ้คุณหมอเป็นเขยใต้แล้วอย่าทำเองแต่สวนคืออย่าใหญ่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ให้มีเก้าอี้ที่ชับๆนะครับเก้าอี้ที่แข็งแรงแล้วก็ให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่นะครับแล้วก็เรามีหลักหรือมีอะไรก็ได้นะครับตั้งไปนะครับที่ระยะรู้สึกจะประมาณ30นะครับ30สามเมตรนะครับ3เมตรนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลุกนะครับให้ลุกแต่30เมตรคนไข้หอบนะครับตัวเนี่ยนะครับ3เมตรนะครับย้ำอีกทีนึงครับ3เมตรให้ผู้สูงอายุลุกนะครับแล้วก็เดินด้วยตัวเองนะครับไม่ประคองอะไรทั้งสิ้นเดินไปที่จุดกลับตัวนะแล้วก็กลับมานั่งให้เรียบร้อยนะกลับมานั่งให้เรียบร้อยอันนี้ควรจะประมาณ10วินาทีถ้า10วินาทีแปลว่ายังฟิตอยู่นะครับยังฟิต
1: ยังอยู่ในเกณฑ
0: ์ใช่ครับยังสามารถใช้โต๊ะกลมได้นะครับนะยังสามารถใช้โต๊ะกลม
1: คุณหมอแตะประเด็นแล้วกันน่าจะหิวข้าว
0: นะครับนะก็คือเนี่ยครับอยู่ในเกณฑ์10วิเนี่ยแปลว่าความเสี่ยงในการหกล้มเนี่ยไม่มียังถือว่าฟิตอยู่ นะครับแต่ถ้าน้อยกว่า10วิเนี่ยแปลว่าต้องเริ่มประเมินแล้วครับมีความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วครับ
1: วันนี้มาดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะไม่เพียงแค่ว่า61คือจุดสตาร์ทอย่าไปนับแบบนั้นหลายท่านที่บอกว่าเตรียมพร้อมเพื่อให้เลข61ของเราเป็นเลขที่สวยงามทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเรามีกำลังวังชาในการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นวันนี้ค่ะในช่วงที่ใกล้ๆวาระเกษียณอายุราชการของพี่ๆหลายๆท่านทุกๆองค์กรเลยคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากแนะนำบุคคลที่เรียกว่าท่านเกษียณไปแล้วอยู่ใกล้ชิดกันเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่จะมีทั้งร่างกายจิตใจที่แข็งแรงมากขึ้นหลังวัยเกษียณค่ะ
0: ก็สำหรับผู้เกษียณปีนี้ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจให้กับหน่วยงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าภาคเอกชนนะครับนะก็จนกระทั่ง60นะครับ60นี่สุดยอดมากๆนะครับทีนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับมันเป็นเหมือนจุดที่ท่านจะไปเริ่มต้นในอีกมิตินึงของชีวิตนะครับหลายๆท่านมีงานอดิเรกอื่นรออยู่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวมีบุตรหลานมีคนที่รักรอให้ท่านมีเวลาใช้อยู่ด้วยนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขได้ท่านต้องมีความพร้อมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็กำลังทรัพย์ด้วยนะครับสมัยน
1: ี้
0: น
1: ะครับ
0: ทุกอย่างต้องประกอบกันหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขมากๆนะครับนะแล้วก็ของหมอปุ้งก็คงนับถอยหลังเหมือนกันครับอีก10ปีเดี๋ยวตามไปครับ
1: อีก10ปีนะคะ
0: เดี๋ยวตามไปเกษียณเหมือนกันนะครับ
1: ยังคงให้กำลังใจผู้ป่วยกันตลอดเดี๋ยวจะต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพูดคุยกันพอเป็นกระแสเล็กน้อยค่ะสำหรับคุณหมอนะคะหมอโป้งค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญหมอปราณปวีโรจน์เจริญงามหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในฐานะประธานเซอร์วิสแพลนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์จังหวัดนครศรีธรรมราชพูดคุยกันทุกๆเดือนเลยนะคะขอบคุณค
0: ่
1: ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยคุณหมอและทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได
3: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
1: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
2: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นการลักลอบมาในรูปแบบเศษอลูมิเนียมนะคะวันนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปเปิดตู้สินค้าต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบการซุกซ่อนขยะอันตรายดังกล่าวจริงนะคะมีอยู่ถึง6ตู้จากที่เปิดตรวจสอบทั้งหมดตู้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เตรียมขยายผลเอาผิดขบวนการค้าขยะข้ามชาติอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งยึดทรัพย์และที่สำคัญคือขยะเหล่านี้จะต้องส่งกลับประเทศต้นทางค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลและพบตู้สินค้าเข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น50ตู้จากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่6ตู้นะคะที่เป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและก็มาจากบริษัทเดียวกันมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นเศษอลูมิเนียมแต่กลับพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแผงวงจรสีเขียวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์พบว่ามีการสำแดงสินค้าอย่างถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนของขยะอันตรายค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าของการจัดการตู้สินค้าต้องสงสัยทั้ง50ตู้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานให้กับกรมศุลกากรอายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีการตรวจสอบไปแล้ว19ตู้และมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดขณะที่ตู้สินค้าที่เหลือก็พบว่า14ตู้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในการนำเข้าจึงต้องรอให้บริษัทแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนอีก17ตู้ค่ะที่มีข้อมูลการนำเข้าก็อยู่ระหว่างการอายัดบางส่วนก็นำมาเปิดตรวจสอบในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะข้ามชาติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นปลายทางของการทิ้งของเสียโดยเตรียมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษจากเดิมเนี่ยที่จะเน้นเพียงการจับกุมและปรับให้ครอบคลุมถึงมาตรการยึดทรัพย์โดยจะประสานกับทางสำนักงานปปง.เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกัน
2: ซึ่งท่านเห็นว่าที่เปิดตู้ทั้งหมด9ตู้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางตู้นั้นเข้ามาอย่างแบบสวยงามเลยคือเป็นสแครปอลูมิเนียมที่หล่อมาแล้วบางตู้เป็นเศษสแครปที่นำเข้ามาซึ่งจะมีแผงวงจรสีเขียวปนมาบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลคือนำเข้ามาแล้วไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้เอาไปทำลายแบบไหนถูกวิธีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความต้องการให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างว่าไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้ที่นำเข้ามาปะปนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569มีการสุ่มตรวจสินค้านำเข้ารวม187คดีน้ำหนักของกลางกว่า9ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมแล้วก็ยังมีเศษพลาสติกประมาณ300,000กิโลกรัมโดยกำหนดมาตรการผลักดันตู้สินค้า ที่ตรวจพบขยะผิดกฎหมายกลับไปยังประเทศต้นทางและให้บริษัทเรือที่นำสินค้าเข้ามาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ที่ได้ย้ำถึงการเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจำกัดการนำเข้าลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มบทลงโทษให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าแบบนี้มาซ้ำอีกค่ะ
1: ส่วนอีกคดีนะคะเป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็กรมการปกครองนะคะจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะหนีคดีฆาตกรรมแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรค่ะในพื้นที่ของพัทยามานานกว่า25ปีแล้วจนฐานะเนี่ยร่ำรวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเนรเทศออกจากประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสุชาติหรือว่านายซูอายุ67ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่านายซูชาวจีนเนี่ยมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนที่จะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ต่อมาในนายซูนะคะได้หลบหนีออกจากจีนมายังเมียนมาแล้วก็หลบหนีเข้าประเทศไทยค่ะจนกระทั่งปี2544มีการสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีการจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยชื่อว่านายสุชาติสุรชัยและเมื่อได้บัตรประชาชนนะคะก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยาประกอบธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนั้นนายซูค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนฮัวเหลินและมีลูกแฝดเป็นชายหญิงนะคะโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้สัญชาติไทยทั้งหมดด้วยค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปต่อสู้ของเขาเองเพราะว่าของประเทศจีนผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอายุความจริงๆเนี่ย63แล้วก็เอกใจ33โทษที33หนังสือหมายจับส่งให้เราใน63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางยูนานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44พอบัตรปี44เนี่ยเป็นนายสอเนี่ยจริงๆเขาก็ชื่อสุชาตินะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้วสุชาตินะครับพอหลัง44แล้วเนี่ยพอมา63เนี่ยหมายแดงของจีนเนี่ยออกนี่หมายแดงของจีนออกเนี่ยชื่อมันยังเป็นชื่อภาษาจีนอยู่นะครับก็จะไม่ตรงเราก็จะติดตามตัวคนจีนไปตามที่เขาร้องขอนะครับแต่พอตัวสุชาติเองเนี่ยเขาเดินทางไปจีนทางการจีนก็มีหนังสือเน้นย้ำว่าหมายจับที่เขาต้องการตัวเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยคือสุชาติ
1: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนายซูนะคะทำวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศจีนแต่ว่าทางการจีนเนี่ยไปพบเอกสารผิดปกติค่ะเนื่องจากว่านายซูเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ว่ากลับได้สัญชาติไทยยังมีนัยยะสำคัญทางการจีนค่ะจึงสืบสวนจนพบว่านายสุชาติหรือว่านายซูนั้นมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทางกรมการปกครองนะคะจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายซูในฐานความผิดแจ้งข้อความหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรและแจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรและเข้าจับกุมนายซูได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ90ตารางวาเนี่ยฮะก็สามารถไปยึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดิน11แปลงรวม10ไร่แล้วก็รถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ90ล้านบาทค่ะทั้งนี้กรมการปกครองเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย
4: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ย จะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูหรือในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเมื่อเรามีกฎหมายใหม่วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพระราชบัญญัตินิรเทศใช่ไหมครับ2499เดี๋ยววันนี้เรามีระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องทำให้เรื่องการผลักดันคนออกนอกประเทศหรือการนิรเทศในครั้งนี้แล้วก็ในรายนี้ด้วยเนี่ยเป็นด้วยความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0: มาดูปฏิบัติการสำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตำรวจสืบนครบาลร่วมกับทางอย.บุกเข้าไปทลายโรงงานแล้วก็โกดังลอบผลิตและบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไปตรวจที่ย่านเขตประเวศนะคะแล้วก็ยึดของกลางรวมกว่า72ตันค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปทลายเครือข่ายทุนจีนลักลอบผลิตแล้วก็แบ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่นะคะทำเป็นขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในโรงงานและโกดังที่เขตประเวศโดยเข้าจับกุมผู้ดูแลชาวจีนได้2คนพร้อมแรงงานชาวเมียนมาได้10คนค่ะแล้วจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาแถลงผลการจับกุมการตรวจค้นพบแก๊สที่บรรจุพร้อมจำหน่ายรวม 1,652 ถังและมีถังเปล่าอีก 4,200 ถังรวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องเพิ่มแรงดันและรถขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วง2คันบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์น้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัม
5: ถือว่าได้ของกลางจำนวนมากและเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผมว่าน่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแก๊สหัวล้อเนี่ยใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศแก๊สหัวล้อเนี่ยมีผลต่อร่างกายคือพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการมึนเมานะครับเหมือนกับพอตเคเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไอพอตเคบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะครับที่เขาเลยเลี่ยงที่โดยเขาใช้คำผู้ที่สื่อถือว่าเป็นแก๊สหัวล้อ
0: ทางตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าได้สืบสวนขบวนการนี้มานาน 2-3 ปีแล้วพบมีนายทุนชาวจีนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง3คนโดยอีก1คนยังหลบหนีอยู่แล้วก็สั่งการผลิตผ่านกล้องวงจรปิดและทางไลน์ก่อนส่งขายลูกค้าทั่วประเทศผ่านไรเดอร์ตามพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตที่หาดใหญ่รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเน้นสถานบันเทิงมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท
6: ก็เอาเข้ามาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแบ่งบรรจุขายโดยอาจจะต้องอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้มันเกิดมีกรัมดันเพราะมันต้องสูบโดยทำให้ลูกโป่งมันพองแต่การนำเข้ามาเนี่ยมันนำเข้ามาเป็นของเหลวนะเพราะว่าถ้านำเข้ามาเป็นก๊าซเนี่ยมันการบรรจุภัณฑ์มันใหญ่โตมากก็นำเข้ามาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมาลดกรัมดันลดกรัมดันปุ๊บเนี่ยไอของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซทันทีเลยมันก็เลยเป็นก๊าซแล้วก็บรรจุใส่แคปซูลแบบนี้เล็กๆซึ่งท่านผู้การบอกก็มีเล็กกลางและใหญ่
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อย.ก็ย้ำเตือนนะคะว่าการสูดดมแก๊สหัวเราะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
1: ตามกันต่อนะคะกรณีที่มีน้ำมันรั่วภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดหน้าดินเพื่อที่จะตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดทางผู้ว่ากทม.เองมีการเปิดเผยผลตรวจเรื่องของท่อน้ำมันสายหลักนะปรากฏว่าไม่พบรอยรั่วค่ะแล้วก็เตรียมนำตัวอย่างของคราบน้ำมันที่รั่วซึมส่งไปตรวจพิสูจน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรค่ะจำนวนนี้ประเมินว่าเป็นน้ำมันจริงประมาณ 4,000 ลิตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีท่อส่ง ขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อเป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สนามบินพาดผ่านใกล้เคียงกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบค่ะจะร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะหลังเกิดฝนตกก็ไปพบคราบน้ำมันซึมค่ะขึ้นมาที่บริเวณผิวดินเพิ่มอีกเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มีการสะสมอยู่ตามโพรงใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำฝนเนี่ยดันขึ้นมากทม.จึงเตรียมเร่งนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจพิสูจน์นะคะเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วพร้อมกับมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากไอน้ำมันอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.ค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องค่ะทั้งนี้นายชาชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมนั้นไม่มี Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใด
7: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังค่าน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนที่4ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาท่านบอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึง4ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณ 4:00 ครึ่งหลังจากฝนตกตอน 4:00 ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วเข้าสู่ระบบท่อเราวันนี้ที่จะทำต่อคือเช้านี้ผมมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
0: ไปดูแผนบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะทางรอติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เมืองค่ะขณะที่แขวงทางหลวงตากที่2อำเภอแม่สอดเร่งเข้าไปเคลียร์ทางเพื่อเปิดผิวถนนในจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่31ช่วงเลยผารกาค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและบริการและบริหารจัดการร่วมกันซึ่งทางคณะได้ร่วมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเตรียมลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องขณะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ก่อนเที่ยงของวันนี้ค่ะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทางหลวงสายตากแม่สอดช่วงเลยผารกาประมาณกิโลเมตรที่31ฝั่งขาไปตัวเมืองตากทำให้รถติดสะสมเล็กน้อยเนื่องจากถนนสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงได้นำเครื่องจักรกลหนักไปช่วยตักดินออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะทาง

ำรวจสภ.พะวอก็ต้องคอยจัดการการจราจรให้รถสองฝั่งวิ่งสลับกันเพื่อไม่ให้รถติดสะสมยาวพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดและแม้ว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมค่ะแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดนะคะภาคการเกษตรและประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: อบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่

0: 3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้านะคะวันนี้หลายคนรอฟังคำพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีทุจริตการเลือกสว.วันนี้กกต.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

มาติดตามประเด็นการเมืองนะคะแน่นอนวันนี้เรื่องร้อนเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอความชัดเจนนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.ค่ะล่าสุดวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะซึ่งใน77คนนี้นะคะก็จะมีสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่26คนค่ะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.คดีนี้มีผู้ร้อง67คนสำหรับผู้ร้องคือ67คนนะคะส่วนผู้ถูกร้อง427คนค่ะวันนี้ในช่วงแถลงเนี่ยกกต.บอกเลยนะคะว่าผู้ถูกร้องคือ427คนไม่ใช่229คนส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมีมากถึง 75,722 หน้าค่ะสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ก็มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1เรื่องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1ในข้อหาที่1นี้มีมติไม่ส่งสารนะคะส่วนข้อหาที่2เป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้อง

0: ว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่6ค่ะมีการเรียกหรือว่ารับทรัพย์ในสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาข้อ4ถึงข้อ7นะมีมติส่งสาร77คนประกอบไปด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนค่ะทางนี้ทางประธานกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่าง
1: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
2: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วทางสวที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
3: ่เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
2: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนะคะทางประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปค่ะ
0: มาดูแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบของดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา การประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยบอกว่ามีการสั่งการให้

0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นนะคะก็มีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะณขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อเงินบริจาคของประชาชนมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม
1: ฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเศษนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มือพิธกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
0: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมมีการกำชับให้ทุกวัดค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานทางปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของทางศาสนาพร้อมฝากข้อคิดค่ะกรณีการแพร่กระจายข่าวสารหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนา
1: พฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนไทยชอบมากและมักจะแชร์แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือเปล่านะครับก็จะขอความอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จับได้นะครับเดี๋ยวจะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคดีด้วยกราบขอบพระคุณครับ
2: มาดูการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์นะคะฝ่ายไทยเราเองก็ยังคงย้ำจุดยืนในการร่วมมือตามกลไกสากลและทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันคลอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนที่สิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการจะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทางนี้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมอย่างชัดเจน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเป้าหมายของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NVT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NVT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NVT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NVT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูทิศทางพลังงานไทยที่นายกรัฐมนตรีประกาศในงานแก๊สเทค2026นะครับพร้อมเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในวันที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้ราคาพลังงานผันผวนไทยใช้เวทีแก๊สเทคนี่ครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานมีผู้บริหารระดับสูงในแวดวงพลังงานของโลกเข้าร่วมโดยการประกาศสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนพร้อมทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานในอาเซียนครับแม้ว่าเราจะยังใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไทยก็เริ่มลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บเพื่อรองรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับประชาชนและชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือโครงการอุดหนุนการติดโซลาร์เซลล์หลังละ 50,000 บาทนำร่อง1ล้านหลังซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เลยแนวทางที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนนะครับผ่านการแก้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมากสุดท้ายครับไทยคาดหวังว่างานแก๊สเทคนี้จะทำให้โลกเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดกว่า5ทศวรรษแก๊สเทคเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP ย้ำโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับภาคธุรกิจระดับโลกซึ่ง TCEP เองก็พร้อมทำหน้าที่ National Bidder ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยครับคุณสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ SME ไปจนถึงโครงข่ายธุรกิจพลังงานได้สร้างเครือข่ายระดับโลกส่งเสริมการลงทุนและการค้าในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกขณะที่ TCEP จะทำหน้าที่เป็น National Bidder นะครับในการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญเชื่อมโยงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกครับ
1: บทบาทหน้าที่เราโดยตรงเลยก็คือเป็น National Bidder เป็นหน่วยงานที่ bidding ประมูลสิทธิ์งาน global งานสำคัญระดับโลกนะคะทั้งกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็ mega event ให้เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อมาจัดงานอย่างเดียวแต่ว่าให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่สำนักที่สำลักสามารถที่จะ connect นะคะเอเชียให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มที่เป็น investorกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการกลุ่มนวัตกรหรือนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนไทยเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราดึงงานมาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมมือด้วยกันได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ดึงเข้ามาค่ะ
0: ส่วนภายในงานนะครับก็มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานเช่นปิโตรเลียม National Berhad หรือปิโตนัสบริษัทพลังงานและน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนำเสนอโครงสร้างการผลิต และนำส่งพลังงานในทะเลมาเลเซียและทั่วโลกรวมถึงแผนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของก๊าซธรรมชาติและโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมี Samsung Heavy Industry นะครับหนึ่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้นำเสนอเทคโนโลยี FLNG หรือสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำซึ่ง Samsung เป็นผู้นำโลกด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 64% และนวัตกรรมถังขนส่งก๊าซและเรือบรรทุกแอมโมเนียทาง Samsung ยังนำโมเดลเรือของทางบริษัทมาจัดแสดงภายในงานด้วยนะครับขณะที่กลุ่มปตท.ครับร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Flow หรือการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าชูจุดเด่นทั้งความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานรูปแบบใหม่ๆและการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันครับเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปพร้อมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหม่ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่แค่การหาแหล่งพลังงานใหม่นะครับแต่ว่ายังต้องมั่นคงและก็ตอบโจทย์เทรนด์แห่งอนาคตด้วยกฟผ.ใช้เวที Gas Tech 2026ครับถ่ายทอดบทบาทสะพานเชื่อมพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาได้เปิดพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตเชื่อมโยงทั้งความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอแนวทางสำคัญ3ด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มจาก Bridging Energy Security การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานกฟผ.นำเสนอการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่หรือ Grid Modernizationไปจนถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านอาเซียน Power Grid เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่อด้วย Bridging Energy Transition ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและไบโอแมสเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับระบบพลังงานในอนาคตและ Bridging Sustainable Future การเชื่อมต่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกฟผ.นำเสนอการศึกษาโครงการ SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกแต่โจทย์พลังงานยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงการหาแหล่งพลังงานสะอาดเพราะเมื่อ AI และ Data Center ขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกฟผ.จึงมีส่วนร่วมหลักในการจัดงาน Electric Friction Theater เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3: ที่ Gas Tech เป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในวงการพลังงานเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นlesson learnedนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเรียนนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับอีกการหนึ่งที่เป็นงานแรกของการเสกก็คือ electrification theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าในบทบาทอนาคตเนี่ยElectrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทั้งในแง่ของระบบผลิตระบบส่งและก็ระบบจำหน่าย
2: ทั้งหมดนี้ทำให้ Gas Tech 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีพลังงาน แต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกโดยกฟผ.มุ่งใช้เวทีนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานไทยที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงความสะอาดและความยั่งยืนเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะครับก่อนจะมีมติยกระดับการยืนยันตัวตนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connected Dot ซึ่งมีมติ3เรื่องนะครับก็คือ 1. ยกระดับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เพื่อให้การติดตามข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 2. คือขับเคลื่อน4ระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านความยินยอมของประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระบบศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพระบบบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติและระบบระงับอายัดเส้นทางทางการเงินส่วนมติที่3นะครับกระทรวงการคลังจะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบทั้งหมด

0: ให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับ
1: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆสองเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ด้านคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการอายัดบัญชีผ่านศูนย์ AOC ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าระบบใหม่นั้นจะช่วยให้การขอและการส่งข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเหตุจากผู้เสียหายและหากพบว่าเป็นเงินเทาหรือเงินดำก็จะถูกอายัดทันทีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณปัทมาพรครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มาดูพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีด้วยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมรวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรนายสุชาติได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
3: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
4: ความรู้สึกของเราในว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: เราอยากจะตั้งใจ
3: ตั้งใจก็คือชาวประจวบกุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
4: ใช้เวลา
3: 8วัน8วันครับก็เป็นปรับปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
2: แม้ว่ากำแพงเรือนจำจะปิดกั้นอิสรภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะทางทัณฑสถานหญิงกลางได้มีการน้อมนำแนวพระดำริโครงการกำลังใจมาดูแลสุขภาวะแม่และเด็กพร้อมกับเสริมทักษะอาชีพที่มีการต่อยอดได้จริงเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: ภาพความอบอุ่นภายในห้องแม่และเด็กอันเนื่องมาจากพระดำริทันทสถานหญิงกลางคือมิติสำคัญที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาวะและจิตใจของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกที่ติดผู้ต้องขังให้ได้รับพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพอันเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังสู่มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2553และยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายทั้งการดูไพ่ยิปซีสร้างอาชีพรวมถึงงานหัตถกรรมประณีตอย่างผ้าสม็อกที่นำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าคุณภาพวางจำหน่ายในร้านของฝากทันทสถานและช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และฝึกสมาธิแก่ผู้ต้องขัง
1: การดูแลในสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยก็ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งแม่ที่ตั้งครรภ์เด็กที่ต้องดูแลกับแม่ที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะก็ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคนเลยนะคะพระองค์ท่านจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังนะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองจากที่พระองค์ท่านได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้วยนะคะในโครงการกำลังใจเนี่ยก็จะฝึกในหลายๆมิติด้วยกันนะคะอย่างเช่นมิติของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเป๋าเสื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็งานฝีมือก็สามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆเขามีเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
0: การเตรียมความพร้อมก่อนคืนคนดีสู่สังคมยังได้ขยายผลผ่านการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าทำงานตลอดจนสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษขณะเดียวกันได้นำศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังออกไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเพื่อสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: เวลาที่น้องเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอาชีพแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่าออกไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกก่อนให้สังคมได้รับทราบถึงว่าน้องๆเขามีพัฒนาการแบบไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าศักยภาพของน้องๆได้อย่างดีที่สุดที่สังคมสามารถมองเห็นประจักษ์ด้วยสายตาเลยนะคะส่วนในเรื่องของการให้โอกาสมันมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆเขาถูกกักขังอิสระภาพกำแพงเรือนจำเนี่ยกักขังได้แค่อิสระภาพของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะคือกำแพงอคติในจิตใจของสังคมเนี่ยแหละค่ะที่จะกักขังน้องๆชั่วชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเรามาร่วมกันทำลายกำแพงอคติในทุกคนในสังคมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเขาที่ก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นคนดีคนที่มีคุณภาพและคนที่พร้อมจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ
0: เพราะบทลงโทษทางกฎหมายอาจกักขังได้เพียงอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่กำลังใจและโอกาสจากคนในสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยทลายกำแพงอคติพยุงให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
2: สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ 1,000 พระคาถาโดยมีพระครูวินัยธรกิติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสสศรียวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเจนพาณิชวิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อสืบสานประเพณีการฟังเทศมหาชาติอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยและรับใช้สังคมต่อไปขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานและร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเลขที่บัญชี026458827สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: ปกติการจัดเทศมหาชาติเนี่ยเราจะจัดเพียงวันเดียวนะคะเทศทั้งหมด13กันแต่อย่างไรก็ตามท่านที่ไม่สามารถทำบุญหรือว่าเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติในวันนี้ได้แต่อยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือพยาบาลก็สามารถร่วมได้นะคะโดยเข้ากับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
4: การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารงานหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิติพงษ์หอนาคในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินางสุรทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมในวันนี้นะคะจะสร้างความร่วมมือและขยายผลนโยบายของรัฐให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทำให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถรับมือได้ในท่าทีเดิมๆแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องเข้ามาคิดและก็ช่วยกันร่วมมือในการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน
5: แล้วมีความ
4: างด้านของนางสาวสุภมาศบอกนะคะว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย2ปีมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าจากหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะได้เห็นความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมนอกรอบตลอดเวลาวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันกำหนดทิศทางการสื่อสารให้กับประชาชน
5: การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเนื่องจากหลายๆปัจจัยก็เรื่องของทางฝ่ายการเงินที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากนะคะที่ไม่การประชุมต้องชะลอลงบ้างนะแต่อย่างไรก็ดีผมก็ได้มีความพยายามขัดกันนะคะความยุ่งยากระหว่างประเทศสำคัญกับบรรยากาศรัฐบาลนะคะที่ได้มีการประชุมในรอบเกิดเวลาไปวางการฟ้องงานสำคัญควรมองเห็นได้ดีนะคะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่เราได้ผู้ชมที่ติดทุกคนให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วผู้เห็นชื่อทุกคนก็ชื่นชมนะคะมาช่วยเป็นองค์ประกอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยกันสื่อสารประชาชนได้ในหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มชมมากขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: วันนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านสื่อนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐค่ะนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายน2569โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเยี่ยมชมงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของทั้ง2สถานีนางทัศนียพรกล่าวว่า NBT ในฐานะสื่อของรัฐมีบทบาทนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์สำคัญหรือภาวะวิกฤตที่ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน NBT ยังปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตสื่อคณะสำนักข่าวซินหัวยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอาทิพระบรมมหาราชวังและสนามมวยราชดำเนินก่อนเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมวัดตลาดน้ำและเรียนรู้เรื่องโขนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อแต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

ไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันบุรุษชาติสิบสาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยผู้ส่งวางรากฐานสำคัญให้กับระบบรถไฟไทยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายราชสักการะณพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้วันบุรุษชาติตรงกับวันที่14กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการรถไฟไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลทั้งการนำเทคโนโลยีรถจักรดีเซลมาใช้ในไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งรวมถึงการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้และกำหนดมาตรฐานรางขนาด1เมตรหรือเมตรเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวโดยรากฐานที่ทรงวางไว้นอกจากช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภูมิภาคแล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งของไทยต่อเนื่องมาจน

งปัจจุบันบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากยืนยันผลตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยไม่พบรอยรั่วหรือความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันโดยค่าตรวจวัดทั้งในพื้นที่และห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะนี้ได้นำผลการตรวจสอบเสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาก่อนอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลผลกระทบบริษัทจัดทีมดูแลประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะช่วงปลายสัปดาห์18-20กันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ค่ะฝนยังไม่จบนะคะและตำแหน่งของฝนจะมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ14-17กันยายนนะคะช่วงแรกพบว่าตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะก็มาเสริมทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจากนั้นค่ะช่วงวันที่18-20กันยายนค่ะพิกัดฝนตกหนักนะคะจะขยับลงใต้ค่ะจะเห็นว่าในโซนภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นนะคะต้องระวังกันให้ดีในช่วงวันที่17-18-19กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาอีกระลอกแล้วก็ดันตัวร่องฝนมาพาดผ่านอยู่ในโซนตอนกลางของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นและที่สำคัญอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่อ่าวไทยและเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ได้ต้องตามกันต่อทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนาแน่นในช่วงวันที่18-19 และ 20กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝนสัปดาห์นี้จำง่ายๆค่ะ 14-17 กันยายนฝนยังเน้นตอนบนและตอนกลางของประเทศก่อนที่ช่วงวันที่18-20 กันยายนแนวฝนจะขยับลงไปเน้นภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนกู้คิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้ค่ะการถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก AI ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังจากที่นักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ขณะที่นายดาริโออโมเดอีประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropicและนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ต่างเห็นพ้องชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายอโมเดอีบอกว่าการแข่งขันระหว่างบริษัท AI สหรัฐกับจีนเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดต่อการกำหนดเพดานความเร็วของการพัฒนา AI เช่นเดียวกับนายเจคอบด็อกซอนนักวิจัยแอนโทรปิกนะคะกังวลว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกำลังผลักดันโลกเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจหวนกลับแล้วก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขั้นหายนะได้ภายในสิ้นปี2570ขณะเดียวกันค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท XAI ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ว่าเขาได้เตือนเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วเคยโพสต์เมื่อปี2557ว่า AI อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์
1: ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและหวังว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดทรัมป์ยังอ้างด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาก็ย้ำว่าจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอาหรับมีแผนจะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่โอมานในวันนี้นั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจ
0: ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่า BRICS นะคะออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวรายงานยังระบุได้ว่าเนื้อหาในแถลงการนะคะได้รับการสรุปผ่านการประสานงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกโดยในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลโดยตรงนะคะขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศสมาชิกอื่นๆก็มีความเห็นต่างกันในบางประเด็น
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งในวันนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปี
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะก็เร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าหวานนี้ขณะที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว6คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดคาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนแล้วก็ลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือบอกว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบนะคะว่าเรือเนี่ยพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่จมหลังจากที่ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรค่ะเพื่อให้เข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็เสี่ยงอันตรายอย่างมาก
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องการสนับสนุน SME ไทยยกระดับสู่ธุรกิจสีเขียวค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพิชิตมิตรวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: กำลังอยากทำธุรกิจเลยค่ะ
2: ครับ
1: มีแนะนำให้ทำอะไรดีคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะยกระดับการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดครับ
1: ค่ะตอนนี้ธุรกิจเวลเนสใช่ไหมคะกำลังมาแรง
3: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำค่ะอาจารย์คะจะได้ดูแบบไม่แก่สุขภาพแข็งแรง
4: แต่ว่าเวลาจะกู้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: มีไหมคะ
3: ยินดีครับยินดี
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณณวัศกร

0: ของ SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นธนาคารในกำกับของรัฐนะครับโดยกระแสขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME D Bank นะครับคุณพิชิตมิตรวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิตที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
3: ก่อนจะถามถึงนโยบาย SME Bank เนี่ยคุณวัศกรทราบป่ะ
0: ยังไง
3: ท่าน MD คุณพิชิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้ง SME Bank แต่ก่อนเรียก SME Bank ตอนนี้เป็น SME D Bank แล้วถ
1: ู
3: กต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
1: ใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริงๆตั้งแต่เราก่อนยกฐานะเป็นแบงค์เมื่อก่อนเราเป็นบอย
3: ครับ
1: ครับเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ยกระดับเมื่อปี2145เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนแรกเราชื่อ SME Bankนะครับแต่ในชื่อภาษาอังกฤษเรามีคำว่า development เราก็เลยคิดว่าบทบาทสำคัญของธนาคารเราอะนอกจากการให้สินเชื่อแล้วก็คือด้านการพัฒนาเราก็เลยใช้หยิบตัวคำว่า development มาเป็นตัวย่อเป็น SME D Bank ครับ
3: ครับ
1: ครับผม
3: แต่ก่อนผมเคยทำงานร่วมกับ SME Bank อยู่เนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรมสองกระทรวงนี้เขาจะช่วยกันบริหารผัดกันบริหารช่วยกันบริหารยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
1: จะเป็นเหมือนเดิมครับผมยังเป็นเหมือนเดิมครับ
3: แต่ว่าตอนนี้ใครเป็นประธานกรรมการนะครับจากที่ไหนนะคร
1: ับ ท่านเดชาจตุธนานันท์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
3: แล้วประธานใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประธานบริหารก็เป็นกระทรวงการคลัง
1: ครับผมก็จะเป็นกระทรวงการคลัง
3: อะไรประมาณนี
1: ้ครับผมครับ
3: ท่านตรีอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันท่านวรวุฒิศิลปอาชามอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับ SME D Bank ครับ
1: เรื่องสำคัญมากๆเลยครับท่านวราวุฒิศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านมีนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านก็จะต้องการที่จะให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
3: ครับ
1: เราเรียกว่าวันไม้
3: ใจเดียวกัน
1: ใจเดียวกันหัวใจเดียวกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลประชาชนนะครับการระบบราชการทันใจนะครับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อหรือการให้บริการที่เป็นถ้าเป็นภาครัฐก็เป็นการบริการนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่าง SME D Bank ก็การอำนวยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการต้องรวดเร็วนะ
3: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นนโยบายสำคัญของท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของท่านมนตรีวราวุฒิก็คือท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้
3: อม
1: ท่านก็จะพยายามเน้นให้องค์กรต่างๆอยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ
3: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีครับ
3: ทีนี้มันจะไปยังไงคุณวัศกรเราทราบอยู่ว่าการที่จะทำธุรกิจแล้วต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น
0: ครับ
3: SME ปกติก็แย่อยู่แล้วบริหารก็ยากอยู่แล้วแต่อยากให้เขาดูแลต้นทุนด้วย SME ดีแบงค์ช่วยยังไงได
1: ้คือต้องปรับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราเห็น SME เนี่ยได้รับผลกระทบมาหลายเรื่องมากนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ปี62มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำให้ SME เราเนี่ยนะครับสู้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมามีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มีผลกระทบสืบเนื่องมาแล้วก็ผลมันก็จะมาออกในช่วงท้ายๆนี่แหละครับแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีผลต่อเนื่องเหมือนกัน
3: ครับ
1: นั้นเมื่อเรามีรู้ทิศทางอย่างนี้ครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็พอมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็ปรับตัวไปแล้วแต่การปรับตัวแบบนี้ครับบางทีมันก็มีต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องต้นทุน
3: เ
1: ราต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการครับว่าเราอย่าไปเรียกต้นทุนเราอย่าไปเรียกเป็นภาระแต่เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งการที่จะอยู่ต่อเพื่ออนาคตด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของธุรกิจสีเขียวพอฟังดูหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วก็มีการพูดถึงกติกาโลกกติกาสากลอันนี้ SME ก็ถือว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกติกาสากลตรงนี้ด้วยถูกต้องไหม
1: แน่นอนครับ
0: ครับ
1: ก็จริงๆแล้วในสถาบันการเงินนะครับเราก็ได้ทราบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเราเรียกว่าธนาคารพาณิชย
0: ์
1: นะครับหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็มีโครงการสำคัญที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือ

0: หรือว่าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้ากับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันมีกติกานะครับแล้วก็อย่างธนาคาร SME D Bank เนี่ยช่วยเหลือ SME ครับแต่ว่า SME มีจำนวนมากค้าขายในประเทศแต่ก็จะมี SME จำนวนที่ขายต่างประเทศแล้วก็จะมี SME จำนวนนึงที่เป็นซัพพลายเชนให้บริษัทขนาดใหญ
1: ่
0: ส่งออกต่างประเทศด้วยกฎกติกาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็จะติดกติกาซึ่งเป็นกติกาที่ไม่ใช่เป็นกติกาทางด้านภาษีแต่เป็นกติกาทางด้านเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะขยายตลาดหรือขายสินค้าให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นซัพพลายเชนตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยตัดสินใจที่จะปรับตัวครับ
2: คุณพิชิตกำลังจะบอกว่าถึงแม้ SME บางรายที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไอ้โลกสีเขียวยั่งยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนคือขายให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ไปส่งออกต่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งเข้าไล่มาถึงบริษัทท่านว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจสีเขียวหรือเปล่าใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าปล่อยคาร์บอนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายบริษัทใหญ่ก็จะไม่ซื้อของท่านนั่นถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี
1: ้เสียโอกาสเลยนะ
0: เรื่องแน่นอนและกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ขยายผล SME เองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงแบบ 100% แต่ผมเชื่อว่ามีบาง SME ที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็มีหลาย SME ที่ปรับตัวนะครับเพื่อจะให้มันล้อกับกติกาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
1: คร
0: ับ
2: สมมติฟังดูแล้วสนใจอยากจะปรับตัวSME D Bank มีปล่อยกู้เขาเพื่อไปปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับ
0: อ๋อครับผมจริงๆแล้วในส่วนของ SME Bank เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ SME ด้านเรื่องสภาพคล่องนะครับหรือในเรื่องของการยกระดับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยกระดับที่จะช่วยในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีสินเชื่อ
2: Green Productivity
0: ใช่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสนใจเรื่องสีเขียวนะครับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการที่จะช่วย SME ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับก็จากการเป็นพลังงานฟอสซิลก็คือพูดง่ายๆครับก็คือจากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: พลังงานลมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะไปช่วยผู้ประกอบการในการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านในเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างครับลูกค้าต้องการติดโซล่ารูฟนะครับซึ่งตอนนี้
2: กำลัง
0: มีนโยบายสำคัญใช่ครับกำลังพูดถึง อันนี้เป็นภาค SME หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเรามีสินเชื่อประเภทนี้ไว้สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นซอฟท์โลนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับ 3% คงที่3ปี
2: 3% คงที่3ปี
0: ใช่ครับ3ปีแรก
2: รายละเท่าไหร่ครับ
0: 30ล้านบาทต่อรายสูงสุด
2: 30ล้านบาทต่อรายสูงสุดนี่สำหรับไปติดพวกโซล่ารูฟท็อปสำหรับอุตสาหกรรม SME
0: ใช่ครับหรือเป็นรายเล็กก็เราก็ยินดีทุกรายนี่คือกลุ่มแรกในโครงการนี้กลุ่มที่2ครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะโซล่ารูฟแต่เราเน้นเรื่องการสร้าง productivity ครับอาจารย์คือการมีเครื่องจักรหรือการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสภาพมันใช้มาพอสมควรเนี่ยมันกินไฟแล้วก็มันทำงานอาจจะไม่เต็มที
1: ่
0: มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็สนับสนุนในการให้ SME เนี่ย
2: เปลี่ยน
0: เครื่องจักรนะครับโดยใช้โครงการของเราเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือกลุ่มที่สอง
2: เปลี่ยนเครื่องจักรแต่เครื่องจักรที่ว่าต้องประหยัดพลังงานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ถูกต้องครับให้มีประสิทธิภาพเลือกเพิ่ม productivity เขามากขึ้นสิ่งเหล่านี้พอผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเขาก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะมาดูแลในการหมุนเวียนของเขาได
1: ้
0: กับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกโลจิสติกครับ
2: โลจิสติก
0: เพราะว่า SME เนี่ยมีโลจิสติกเป็นของตัวเองบ้างเช่นรถ6ล้อขนส่งสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าเป็นฟลีทรถเล็กๆนะครับในการส่งสินค้าเราก็อยากจะส่งเสริม SME ในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับที่คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับ SME เพราะว่าเป็นซอฟต์โลนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นมติครม.ที่มอบให้ SME Bank เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้

0: ั้ง3เรื่องนี้รวมกันในวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแยกกันร่วมกัน
1: ร่วมกันนะครับจะซื้อรถจะ
0: เปลี่ยนทางก็ได้โลจิสติกก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือได
1: ้ขอรวมกันได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
0: แล้วก็ดอกเบี้ย 3%
1: คงที่
0: 3ปีหลังจากนั้นล่ะครับ
1: หลังจากนั้นก็อัตราความเสี่ยงครับซึ่งไม่ได้สูงครับ SME Bank ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น2หลัก3หลักอะไร2หลักเออ2หลักต้นๆปลายๆไม่มีหลักเดียวครับแล้วก็ไม่ถึง 10% ด้วยฮะ
0: ซอฟท์โลนตรงนี้มันคือ 200,000 ล้านบาทหลังที่รัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้มั้ยครับเรื่องเดียวกันไหมครับ
1: คนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้เราทำมาก่อนนะครับก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีขยายผลอีกทางนึงอันนี้เรารับมาทำมาได้ประมาณสักเกือบปีกว่าๆแล้วครับปีนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออยู
0: ่
1: นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไป
0: สกอร์อยากกระซิบถามแน่เลยว่าเหลือเยอะเท่าไหร
1: ่เหลือเยอะแน่นอนครับเหลือเยอะอยู่ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเพราะว่าผมคิดว่าในการให้บริการในช่วงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเรายังมีพอให้กับ SME เพราะเชื่อว่า SME ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาของอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตื่นตัวมากขึ้นก็จะพยายามมองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่า SME อยากจะลงทุนแต่อยากให้มันคุ้มค่าก็อาจจะรอดูสักนิดนึงแต่พอตัดสินใจได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้อย่างรวดเร็ว
2: ครับฟังดูเราอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ทางด้านของการรักโลกนะมาแน่แต่ทีเนี้ยการเข้าถึงแหล่งลงทุนตอนนี้ถ้าใครคิดแล้วนะครับยังไม่มีแหล่งลงทุนเนี่ยต้องมาแต่ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ที่ท่านพิชิตเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเคยให้นโยบายแนวคิดที่ว่าร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบซึ่งคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย
1: ์ครับ
2: ไม่หุบยังไงครับร่มที่มันกางแล้วเนี่ย
1: คือ
2: แนวคิดนี้เป็นยังไง
1: เราก็จะได้ยินบางสถานการณ์นะครับที่เราไปช่วยกันปล่อยลูกค้าสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่พอเจอบางสถานการณ์เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรือว่าแบงค์นะครับก็พยายามที่จะดูแลเฉพาะลูกค้าที่แข็งแรงลูกค้าที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่มากแต่ในส่วนของ SME D Bank ครับเมื่อเป็นลูกค้าของ SME D Bank แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะสู้ต่อเรายินดีช่วยนะครับก็คือไม่หุบร่มในวันที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของธนาคารมาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เรามายกระดับมากขึ้นในสมัยของท่านวราวุฒินี้เองนะครับว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าแล้วช่วยให้สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเรามีหลายมิติมากๆนะครับแต่มิติหนึ่งที่อยากจะเห็นให้เห็นก็คือเวลาลูกหนี้นะครับเจอภาวะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อไปเป็นไปตามเป้าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระตรงนี้เราจะดูแลอย่างยืดหยุ่นที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ล้มหายตายจากเราต้องรีบเข้าไปช่วยในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายหรือยกระดับให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะธนาคารเนี่ยมีสายงานหนึ่งครับเรียกว่าสายงานพัฒนาผู้ประกอบการเรามีสายงานนี้เป็นสายงานที่โดดเด่นของธนาคารไม่แพ้กับสายงานที่ปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นพอเรามีลูกค้าเราเห็นนะครับสถานะของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้จึงทำให้ NPL ของธนาคารเนี่ยเราบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ไหลลงแบบเทน้ำเทท่านะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องใจจะสู้เราสู้ด้วยก็ตามสโลแกนของเราครับคือร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบ
2: คุณรัศดรสุดเลยครับอาจจะ
0: ไม่ทันคำนี
2: ้ยังฮะ
0: ร่มที่กางแล้วไม่หุบเนี่ยผมเดาใจรัฐมนตรีท็อปเนี่ยต้องไปแก้เพนพอยต์ของลูกหนี้ธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยโดนล้อมาตลอดคุณพิชิตอยู่แบงค์พาณิชย์มาก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาธนาคารเขามีเงินเหลือเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเอาร่มมาให้เราเงินเอาร่มมาให้เรานะแต่พอแดดแรงพอฝนมาขอร่มคืนก็คือผลประกอบการไม่ดีแทนที่จะสู้กับเรากลับไปไม่เอาละไม่ปล่อยละเลิกละเรียกเงินคืนละ
2: ปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู
0: ่ใช่นี่ไงเขาถึงล้อธนาคารว่าเวลาดีๆอากาศดีๆให้ร่มเรามานะ แต่เวลาแดดออกฝนจะตกเราต้องใช้ร่มขอร่มคืนเพราะฉะนั้นแต่ว่า SME D-Bank จะเป็นร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
1: ใช่ครับ
0: โอเคมันมีอีก3มิติที่รัฐมนตรีท็อปให้นโยบายว่าต้องช่วย SME มีอะไรบ้างครับ3มิติ
1: ครับผมก่อนที่จะไป3มิติผมขอเล่าถึงอีกโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับ คือท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การความยั่งยืนตามหลัก ESG นะครับเราก็เลยไปร่วมกับคนที่เก่งๆมากๆก็คือ CBIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราทำโครงการร่วมกันครับเราเรียกว่าโครงการ Thailand SD SME Award 2026
0: Thailand ครับ
1: SD ก็คือ sustainability นะครับ development
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ SME award นะครับในโครงการนี้เราทำเรื่องอะไรบ้างคือเราจะคัดเลือกลูกค้าเราจะรับสมัครลูกค้าประมาณสัก300กิจการ
0: ครับ
1: นะครับเข้ามาสู่การพัฒนานะครับพัฒนามีการช่วยเหลือให้ความรู้มีเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาให้ทางผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่าวิธีทำวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท
0: ์
1: ทำยังไงบ้างทำรักสิ่งแวดล้อมต้องทำอะไรบ้างมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งมีการอบรมนะครับยกระดับด้วยนะครับเราจะคัดจาก300เนี่ยเหลืออยู่16กิจการใน16กิจการก็จะคัดอีกแบ่งเป็น4หมวด
0: ครับ
1: 4หมวดคือ4รางวัล
0: นะหมวดอะไรบ้าง
1: แบบประเภทเรามีประเภทแรกครับเรียกว่า efficiency leader
0: efficiency leader
1: ก็คือSME ที่ทำเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะฮะว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า green pioneer นะครับ
0: อันนี้ก็จะ pioneer
1: ใช่ครับ กลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับในเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาเก่งเจอสภาพต่างๆนี่ก็แก้ปัญหาได้เก่งก็จะเป็นเรียกว่า adaptive champion นะครับและก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า impact maker ก็คือดูแลชุมชนสังคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่ารางวัลทั้ง4ประเภทเนี่ยมันครอบคลุม ESG ครอบคลุม environment ครอบคลุม social ครอบคลุม governance นะครับแล้วก็จะทำให้ใน16บริษัทเนี่ยก็จะเลือกมา4ประเภทละ4อย่างละ4แล้วใน4เนี่ยคัดเป็นเหลือ1
0: ครับ
1: ครับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะเชิดชูเกียรติให้กับ SME ด้วยนะครับว่าSME ที่เป็นหัวขบวนในการปรับปรุงกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคู่ค้าคู่ขายกับซัพพลายเออร์ขนาดซัพพลายเชนขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ SME ด้วยนะครับนี่คืออีกรางวัลหนึ่งที่เราพยายามทำในช่วงนี
0: ้อันนี้เสนอตัวประกวดเมื่อไหร่ครับ
1: เราเริ่มรับสมัครตั้งคิกออฟตั้งแต่21สิงหาที่ผ่านมาแล้วจะปิดรับสมัคร
0: วันที่
1: 21กันยา
2: ไม่กี่วันแล้ว
0: อีก7วันอีก7วันที่ว่าแล้ว
1: ก็เชิญชวน
2: สมัครเข้ามาได
1: ้ครับผมแล้วก็เราจะมีการประกวดรางวัลสักประมาณตัดสินนะครับประมาณสักต้นปี
0: ครับ
1: นะครับต้นปี2070
0: ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ไหนดีครับ
1: ที่1357ได้ครับหรือว่าเว็บไซต์ของ SME D-Bank นะครับ smebank.co.th
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นะครับ3มิติของเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันคือมิติการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนของธนาคารที่เราอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรามีสินเชื่อที่เป็นเรียกว่าซอฟต์โลนเนี่ยอยู่3โครงการครับอาจารย
0: ์
1: โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับไมโคร SME
0: ไมโครนี่คือเล็กมาก
1: รายเล็กๆครับรายเล็กๆก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME
0: สินเชื่อปลุกพลังครับ
1: ครับอันนี้ก็วงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อราย
0: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
1: ทั้ง3โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยคง 3% คงที่3ปี
0: okay.
1: เหมือนกันทั้ง3โครงการ,
0: okay,
1: นะครับแต่จะต่างกันตรงที่วงเงินและก็กลุ่มเป้าหมายนะครับคืออย่างที่ผมเรียนครับกลุ่มแรกสินเชื่อปลุกพลัง SME เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอาจารย
0: ์ไม่ต้องมีหลักประกัน
1: ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมาที่ SME Bank นะครับแล้วก็อำนวยสินเชื่อได้นะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม Green นะครับ SME Green Productivity ที่ผมได้เรียนไปว่ามี3กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เป็นโซล่า
0: พล
1: ังงานสะอาดนะครับ
0: แล้วก็
1: เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร
0: แล้วก็
1: ต
0: ลาดอันนี้30ล้าน
1: 3% 30ล้านครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME
0: สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เป็นไงครับอันนี้
1: ก็จะเป็นเหมาะสำหรับที่ SME

0: มีที่ต้องการจะเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเราทำงานวิจัยครับว่าถ้าในยุคนี้เวลานี้ SME เน้นเรื่องอะไรเราเห็นว่าจริงๆเราก็อยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ว่าก็เฉพาะรายที่จำเป็นแต่ถ้ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเราก็มีสินเชื่อแบบนี้มาเติมสภาพคล่องให้กับ SME เช่นเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ SME เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีขึ้นอันนี้กลุ่มที่1ก็คือมิติด้านแหล่งทุนอีกด้านนึงก็คือด้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มบางของธนาคารเนี่ยหมายถึงกลุ่มที่เคยมีรายได้ที่ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าตกลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นไม่ถึงกับมีปัญหานะครับแต่ว่าก็อาจจะติดขัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี
1: ้
0: นะครับเราก็ใช้มาตรการ3ลดนะครับที่จะไปช่วยเหลือลดเงินต้น
2: ลดต้น
0: ลดดอกเบี้ย
2: ลดดอก
0: และลดค่างวด
2: ลดค่างวด
0: ตามแต่ความจำเป็นหรือความรุนแรงของแต่ละกิจการ
2: 3ลดนี่ดีเหมือนเติมออกซิเจนเติมเลือดให้เลยให้น้ำเกลือ
0: คำว่าลดเงินต้นเนี่ยยกสมมติว่าลูกค้าเนี่ยกิจการที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีแดงอะครับถ้าสีแดงนี่เราต้องลดภาระหนี้ให้เร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับเราอาจจะลดดอกเบี้ยหรือสีส้มสีเหลืองเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยก็อาจจะลดค่างวดแล้วเราจะเห็นสีเหล่านี้ได้ยังไงธนาคารเรามีเครื่องมือครับเราเรียกว่า EWS
2: EWS ย่อมาจากอะไรครับ
0: Early Warning System มันเป็นระบบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานะของลูกค้าในการเคลื่อนของลูกค้าว่าลูกค้ากำลังจะเดือดร้อนระดับไหนระดับปานกลางระดับสูงระดับที่แบบสูงสุดอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้เข้าไปช่วยลูกค้าได้ทันท่วงที
2: ช่วยตั้งแต่เริ่มป่วยก่อนจะเข้า ICU
0: เห็นสัญญาณก
2: ็เป็นตัวเตือน
0: ก็เราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราดูแล SME ได้อย่างมีนัยสำคัญมากในช่วงนี้นะครับ
2: ส่วนที่3
0: มิติที่3ก็คือด้าน upskill reskill นะครับก็สุดท้ายแล้วครับต้องปรับปรุงเรื่องยกระดับเรื่ององค์ความรู้ท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ให้เก่งมากขึ้นหรือท่านที่อยากจะรู้ด้านอื่นก็ต้องไปศึกษาด้านอื่นเพิ่
2: ม
0: เพื่อจะให้มีความหลากหลายในการใช้มาบริหารกิจการนะครับตรงนี้เราก็จะมี DX platform
2: DX platform
0: ใช่ครับ
2: ย่อมาจากอะไรคร
0: ับ development แล้วก็ X หน่วยงานพันธมิตรเรามี30กว่าหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะมาช่วยให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
2: ค
0: ือเราเห็นปัญหาหลักครับอาจารย์ก็คือเวลาลูกค้ามาอบรมเนี่ยบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางเต็มที่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรียนออนไลน์ในพันธมิตรเรานี่มีหน่วยงานที่เป็นแบบเชี่ยวชาญระดับเทพเลยนะครับอาจารย์จำนวนไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะมาให้ความรู้ตรง
2: ๆ
0: แล้วก็มีโค้ชตัวเป็นๆคอยให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เรามีสมาชิกที่เข้ามาใน DX platform ของเราตอนนี้ประมาณสัก 50,000 รายไม่น้อยทีเดียวครับไม่น้อยทีเดียวครับเข้ามาเนี่ยต้องมาทำ business health check ด้วยจะได้รู้ว่าเราอยากจะเติมความรู้ด้านไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ความรู้จากโค้ชนอกจากนั้นเรายังมีออนไซต์ด้วยนะครับ
2: เราก็จัดมี
0: ออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เราจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนแล้วก็เราก็จัดตามในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับเวียนไปเรื่อยนะครับก็พยายามที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ในเรื่องของวิชาการต่างๆเราธนาคารไม่สอนเองนะครับเพราะเราสู้
2: คนเชี่ยวชาญ
0: คนเชี่ยวชาญไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องเชิญมาช่วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเรายังช่วยในเรื่องช่องทางการขายต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราก็โดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ก็จะมี TikTok เราก็ร่วมกับเขาเน
2: ี่
0: ยมาเทรนการขายแล้วเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์จาก TikTok ในการช่วยเหลือ SME ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีผู้ติดตามคุณมาอบรมโครงการนี้เดี๋ยวเราจะอัพผู้ติดตามให้นิดนึงแล้วคุณจะสามารถที่จะมาอบรมแล้วก็ขายของได้ได้อะไรทำนองนี
2: ้
0: ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่ผู้ประกอบการเอาไปใช้งานได้เลยไม่ใช่มาอบรมแล้วได้ความรู้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการเพิ่มช่องทางการขายเนี่ยผู้ประกอบการได้ประโยชน์ตรงๆอันนี้คือ

0: ช่องทางการขายและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ AI มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีการค้าการหาลูกค้าทำอย่างไรให้คนเห็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือเห็นร้านค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ต้องหาคนที่เก่งๆมาสอนอันนี้คือด้านที่เราเอามาช่วย SME
1: ได้ครับ
0: ด้านมิติที่3
1: ครับเสียดายเวลาน้อยคุณนศกร
2: ครับ
1: ผมเคยทำงาน SME Bank เคยร่วมงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะคราวหน้าคงต้องตามไปเวลาออกสัญจรต่างจังหวัดขอไปดูหน่อยว่าทำอะไรแล้วคน SME ต่างจังหวัดได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
2: ครับผู้ประกอบการ SME นะครับวันนี้คงจะได้อุ่นใจนะครับหลังจากที่SME D Bank ต้องบอกว่าได้บอกแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ SME นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่พึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิชิตมิตรวงศ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิศสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจะแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทันทีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้าง และเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงที

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities หรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Naribet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10.

0: A remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. Projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากก่อนและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจนทั้งไทยและต่างประเทศ
2: วันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมปราณีตองคมนตรีเป็นประธานในการวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมพัฒนาบุคลากรให้เข้าทันต่อกริภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองคมนตรีเชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกายภาพ

0: ช่นถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสำนึกตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเราก
2: ันประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเป็นห้องกระจายโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ
1: ซื้อสร้างของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อโทร
2: สามารถนำเนื้อของรายการโทรทัศน์และก็ซื้อองค์การความร่วมมือการสื่อสั้นรายการมานานวันนี้เรายอมแต่ว่าก็จะแก้ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่มา15ปีเนี่ยแกก็สำโอกกระจายข้าวเลยก็จะมีนิทรรศการผ้าไทยคุณเป๊ปซี่ก็มานำเสนอนะครับให้ท่านรัฐมนตรีได้เห็นการกระทำที่อาจจะกระทบต่อความ
1: ก็ได้แน่นย้ำนะว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนรวดเร็วและการมี
3: 2499แล้วก็เรื่องของระเบียบประจักษ์ของเราทั้งในรูปแบบของ
1: นายกลานรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าซีธรรมราชการผ่านการรังสรรค์เม
2: นประเทศอยู่แล้วและการจัดงานครั้งนี้การนี้แหละครับมาว่ากิจกรรมคือผสมผสานกีฬาดนตรีรัฐธานีครับ
1: ก็ไล่ระยะทาง
2: เลย
1: ค่ะ
2: พี่โลกแม่วิ่งพนมพระจำลองจังหวัดโพธาวัตรมายังโรงเรียนที
1: ่มีคนมาสมัครเนี่ย10แอดทีมคนค่ะรางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล
2: บุษบกนะเมื่อเรือพนมพระจริงมีบุษบกได้มาแปะนะเขาแกะสลักเลยกันกับลำซีม้วงนะนี่คือประพิษโยนอยู่ในกลุ่มเดียวกันสินนารุมิตรอันนี้ก็ใช้พดพราวมาทำต้อง
4: กับ5 22กันยายนพบกับตจมราชทุกค่ำคืนมาช็อปมาชิม
5: โลพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลัง
2: วันนี้เค้กกันมาแล้วครับปีนี้กำลังประเพณีบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
6: พระแล้วก็ได้เริ่มกิจกรรมที่สำคัญอัศจรรย์ว่าคนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีก็จะได้พัฒนานะครับจะได้ดึงเรือจำลองสวยๆและจากพระนะครับแล้วก็วันที่20แต่ว่าเอามาบูรณาการไม่ปรับให้สวยขึ้นส่วนเรือพระราชทางน้ำจะเพิ่มเรือสวยงามแต่ว่าเรือบ้านเราน้อยลงไม่ว่าจะเป็นมีบูธออบูธมีการทำนบนี่ข้าวเหนียวก็ไม่ต้องซื้อ
2: ครับ
6: ก็อยู่ในเรือ
1: นายกสิ่งที่ประชาชนเราจะได้รับ
6: เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรมีอาหารเรือพานาต้มตั้งทางไปเรือพระนะครับกลับไปดูว่าชาวเทศบาลดูแลดีให้ความร่วมมือในการจัดงาน
1: พร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี
7: ต้องคลาดหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ยันสดใสเลย
8: นี่นะคะแล้วก็คุณครูมีหลากหลายคนการทยอยเข้ามาพอจะผ่านซ้าค่ะในพิธีนะคะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทางค่ะโดยปปส.ภาคเก้าค่ะรวมกับไหว้เป็นพระราชกุศลพื้นที่สำนักงานวัดผักตายตอนหลังค่ะได้แก
8: ่รับฟังความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ว่ายังขาดทุนในการเริ่มต้นค่ะดินในพื้นที่7จังหวัดผักตายตอนหลังและก็สมาคมป้องกันแก้ไขปัญหาโครงการก็จัดขึ้นเพื่อที่จะแสดงความจง
9: แล้วก็ลดละพฤติ

0: สร้างชุมชนให้ปลอดภัยครับ
1: นี่ก็เป็นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดหญิงชนเจริญนายกเทศมนตรีนะ
2: เพื่อที่จะให้ประชาชนรวมกันคบคิดและแวดล้อมเศรษฐกิจและการนำเทคโนโลยียะลาค่ะเดินหน้าพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่น
1: ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสร้างความเข้าใจเนาะในเรื่องของสังคม
3: โดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจน
4: หรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นข้อความที่โพสต์คุกคามตามเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์
1: ก็มองกับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ค่ะปุยเกียรติจลานายกองสกุลจันทภูฝึกซ้อนและนักกีฬาเข้าร่วมยั้งขับขังค่ะ
1: โดยการแข่งขันในฮุ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนนะคะระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน69
2: ที่เยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่ง
1: ส่วนกีฬาและก็รวมกันออกกำลังกายอย่างยืนนี่ทุกวันพุธต้องใส่ยูซีซั่น2แฟน50สุดยอดดาวรุ่งนักสื่อสารค่ะสร้างปูนำรุ่นใหม่สู่เวทีแห่งโอกาสต่อยอดอาชีพค่ะมหาลัยราชภัฏยะลานะคะโดยงานประชาสัมพันธ์และกมวลชนสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดีมีการจัดแข่งขัน
2: เองไปสร้างโอกาสความโดดเด่นของซีซั่น2เนี่ยคือการนำเมนเทอร์ที่เป็นรุ่นพี่ภัฏยะลาต่อไปนี่แหละนุ๊ก
1: กล้าหน้าแต่ละคน
2: เล่น
1: แก๊งเล
2: ว
1: มากค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะที่บริหารผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยา
5: ที่สุดกำเนิดขึ้นจากปฐม
2: ประทับใจกับกิจกรรม Music at Night
1: บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์คาสถานทนได้สัมพัสนีของเมืองสงขลาผ่านพร้อมท้ายถอเรือราวผ่านประสาทโมทีฟมาร์เก็ตนะคะตลาดรอประชุมมาพรรษาสงขลาที่ชุ
2: มแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการนำเสนอและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนใน
1: อีภาพมาแลกกันที่ผัดลุงกันมังสำหรับคำนี้ค่ะวาจากิจนะคะผู้ราชการจังหวัดผัดลุงก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่าวไม่ปลามันข่าวเปลือกสาธิตการทำอาหารจากข่าวตลอดจนกิจกรรมเรียนรู้
2: ทางนี้นะคะอย่างมุ่งซื่อถึงการปลูกในไร่มิตีทางการปลูกข้าวการปลูกยางอย่างยืนค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตนะคะ
2: ให้ได้ซื้อพอร์ตกันต่อไปนะคะทีเดียวพาไปเล่นในเรื่องของการซื้อสั้นประกอบการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังระดับจังหวัดเพื่อที่จะเสียสร้างซีซั่นให้กับงานทำกลางเสียงเชียร์และก็กำลังใจจากประชาชนเทเข้ารวม
1: ไม่ได้อยู่แค่การประชันฝีมือทำนุ่มผืนบานนะคะแต่ว่าอย่างสะท้อนค่ะรับมับประกวดมับนะคะด้วยแล้วก็รวมไปถึงนุ่มจอหู้นะคะนุ่มจอหู้นี่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นข้องไทยพุทธและพิกัดอาหารชาวยอทิศในยานลาดเก๋ากับนาลิกอค่ะร้านอาหารชาวนอกเขาทำเองสดไม่ทุกวันใช้วัตถุดิบแปลงในวันละประมาณ12โลหรือว่าซึ่งเครื่องแกงก็ส่งตรงค่ะมาจากจังหวัดนครเลยนครศรีธรรมราชบ้านเกิด
2: โดยบะแล้วก็โรตีสังขยาค่ะพร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำชากาแฟแบบครบครันตัวทางด้านซ้ายมือติดอยู่ตั้งโยนก็ติดอยู่กับร้านข้าวมันไก่ซึ่ง
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสาม
6: วันนี้กำลังจะไปที่
7: จะชมธรรมชาตินะคะก็ให้มาที่นี่ค่ะมีสัตว์หายากอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าเรา
8: แล้วนะครับ
9: อันนี้คือยังคงมีความอุดม
7: ปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
8: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้แต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซน

0: ยารักษาโรคหอบก็เลยได้
1: ก็เลยเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ได้อนุญาต
0: ในรักษาไว้ทำให้เกิน100ปีครับเกิน100ปี
1: อีก
0: ชื่อนี้มานะครับ
1: ก็คือแบบสามารถก็ได้ที่แบบอยู่

0: แอบมองเรา
1: อุ้ยนุ่นโหนเงียบเราก็จะได้เจอสัตว์ต่างๆเยอะแยะ
2: อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับ The Little Amazon ท่าจูดตำบลบางไงสีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ของหมู่3ตำบลบางไงสีนะครับซึ่งหน้าที่ที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีไปต่างประเทศสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางแม่น้ำตะกั่วป่านี้นำสินค้าจากต่างประเทศน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีป่าที่ชาวบ้านหมู่3แล้วก็มีนกความหลากหลายของนกที่

0: ผลิตภัณฑ์
1: ธีมอนุรักษ์เอาไว้
0: ในเชิงอนุรักษ์คือ
1: วันนี้ก็ได้พาป่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกฟิลนึงที่ทำให้เราได้เห็นป่าละค่ะได้มาเที่ยวแบบ

0: ู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์พันพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมี
2: ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการปลูกมะพร้าวตลอดจนส่งเสริมการบริหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
1: ผลแก่จากเกษตรกรค่ะลดปัญหาค่ะสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้แล้วก็เงื่อนไขของโครงการค่ะมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการลงพื้นที่ของกมธ.การพาณิชย์ค่ะคณะกรรมการที่กรรมาธิการการพาณิชย์ค่ะลงพื้นที่ภูเก็ตค่ะรับฟังปัญหาภาคธุรกิจนะคะศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมหารือปัญหาโนมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติผังเมืองและแรงงานต่างด้าวเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจค่ะนายสำริดแทนทรัพย์ค่ะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนณห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาข้อมูลในด้านของเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาววรนิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์ได้ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลรวมถึงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจหลังคณะกรรมการได้มีการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการทั้งธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการค้าขายเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงประธานคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบพิจารณาและจัดทำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศในภาพรวม
2: ข้อเสนอจากผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จริงโดยพบว่ามีประเด็นสำคัญที่ควรนำไปพิจารณาประมาณรองหรือจดทะเบียนกิจการแทนชาวต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐให้กับการขยายตัวของเมืองและธุรกิจพร้อมพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการของเศรษฐกิจจังหวัดทั้งนี้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจยังคงมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยในปี
1: 2563,000 ล้านบาทแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงร้อยละ
2: 5หรือ Search Team ให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและในมาตรการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเปื้อนขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมระบบน้ำสะอาดที่ได้รับ
1: ตลอดจนดูแลสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและชุมชนเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงของประชาชนนอกจากการเสริมกำลังเซิร์ชทีมแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขต่างทำให้ทีมสามารถที่จะประเมิน
2: สถานเพื่อแม่และเด็กไทยซึ่งเฉพาะหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีตรวจนะคะตรวจทางห้องปฏิบัติการ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมายแม่คลอดก่อนกำหนดค่ะ
1: มาที่จังหวัดปัตตานีนะคะกับอำเภอหนองจิกค่ะที่มีการระดมกำลังเร่งดับไฟป่าค่ะเจ้าหน้าที่อำเภอหนองจิกเร่งระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่านะในพื้นที่หมู่ที่2บ้านปรังตำบลท่ากำซำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมกับจัดกำลังคนรถน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิงนะคะเข้าสกัดแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะภายใต้การอำนวยการของนายนูรดีอับดุลราฮิมนะในอำเภอหนองจิกค่ะผอ.สปก.อำเภอหนองจิกค่ะมอบหมายให้นายมูฮัมหมัดเบนจเศษค่ะปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลท่ากำซำนะคะนำสมาชิกอ.ส.ช.ค.ต.ท่ากำซำค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่43นายกอบต.

0: ท่ากำซำนะคะกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือและควบคุมไฟไหม้ป่า
1: การปฏิบัติการนะคะได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ่อทองอบต.ท่ากำชำและทหารกองพันฐานช่างที่15กองพลฐานราบที่15พร้อมระดมกำลังและกำลังพลอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเร่งสกัดแนวไฟลดการลุกลามและป้องกันไม่ให้ไฟขยายวงเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
0: โดยล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้ส่วนหนึ่งนะคะขณะที่ทุกหน่วยนั้นยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าระงับเหตุหากพบการลุกลามของไฟในพื้นที่ค่ะ
1: และที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการยกระดับมาตรการความมั่นคงในการคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดค่ะหน่วยเฉพาะกิจที่ยะลานะคะยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดในการจัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยแทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตามนโยบายควบคุมพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติการภารกิจดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังพลทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่โดยมีการดำเนินการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองอย่างครอบคลุมค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะการปฏิบัติชายแดนใต้ตามนโยบายความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนจังหวัดยะลากรมพัฒนาชุมชน
1: และความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมนำประสบนิกรได้กล่าวคำปฏิญาณเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดีเพราะ
2: บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนผืนแผ่นดินอย่างเท่าเทียมสอบตและพร้อมคณะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้าใจบริบทพื้นที่เสริมอาชีพและการเกษตรเพื่อให้สำ
3: เมื่อกี้เดินขึ้นไปสำรวจดูพื้นที่จัดสรรพื้นที่ดินทำกินให้กับทางกลุ่ม34ไร่ก็ขึ้นไปดูทาง
2: อบต.ได้เร่งไขล็อกทะเบียนราษฎรจนสามารถมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชาวโอรังอัสซลีแล้ว51รายและกำลังดำเนินการใหม่อีก10รายบัตรประชาชนใบเล็กๆใบนี้คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการแห่งรัฐและการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้พวกเขาตกเป็นกลุ่มเปราะบางหรือถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย
3: ์กรมการปกครองในอำเภอที่ช่วยกันในเรื่องของการออกบัตรซึ่งรับทราบว่าคงเหลืออีกประมาณ20วารายเศษก็จะสามารถทำบัตรประชาชนได้ครบถ้วนเมื่อมีบัตรประชาชนได้51รายครบถ้วนหมดทุกรายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายไทยให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยเด็กแรกเกิดก็จะได้ตามมาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็เข้ามาช่วยสอนภาษาไทยซึ่งเมื่อกี้ได้พูดคุยกับน้องๆเด็กๆทุกคนพูดไทยได้แล้วนะครับ
2: ในมิติด้านการศึกษาเตรียมยกระดับการเรียนรู้ร่วมกับสกร.เพื่อให้เด็กๆวัยยาวกว่า20ชีวิตแต่มีทักษะการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ยังคงเคารพและรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้เพื่อบ่มเพาะให้ต้นกล้าในป่าใหญ่เหล่านี้ก้าวทันโลกกว้างได้อย่างเข้มแข็งงานพัฒนาชาติพันธุ์โอรังอัสซลีในวันนี้คือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเมื่อการพัฒนานี้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสอบต.พร้อมรวบรวมผลสำเร็จแห่งความร่วมมือขึ้นถวายรายงานต่อพระองค์เพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้ยั่งยืนไปพร้อมกับความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: ในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะรวมไปถึงไปชมบรรยากาศของการทำน้ำชุบเยาะค่ะจากครกชุมชนสู่เสน่ห์ท่องเที่ยวที่ตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาและประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมอร์นาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใ
2: ต้ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NVT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา16 น.เป็นต้นไป

กลับมาในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะไปชมบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในเดือนสุดท้ายกันในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: กลับมาที่บรรยากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะที่ตลาดสดข้างศาลากลางค่ะตลาดสดข้างศาลากลางนครศรีธรรมราชค่ะคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนสุดท้ายค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเดือนกันยายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่ามีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดดังกล่าวนะคะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายค่ะ
1: จากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์ด้วยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีนางพัทรานายองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชายเปิดเผยว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายและแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศนะคะก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องจึงอยากให้รัฐบาลได้มีการพิจารณาในการจัดทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ

0: ช่วงนี้จะพาไปชมนะคะการทำน้ำชุบเยาะค่ะจากครกชุมชนสู่เสน่ห์ท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะน้ำชุบเยาะนะคะจากครกชุมชนสู่เสน่ห์การท่องเที่ยวหล่อยูงซึ่งนายกอบต.หล่อยูงนะคะในเดินหน้าในการหนุนทุนวัฒนธรรมสร้างการท่องเที่ยวจากรากของชุมชนค่ะเสียงจากสากกระทบเคราะห์ครกนะคะดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มและก็บรรยากาศแห่งความอบอุ่นณท่าเทียบเรือแหลมหินหมู่ที่6ตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาเมื่อภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอย่างน้ำชุบเยาะถูกนำกลับมาสร้างสีสันและถ่ายทอดเรื่องราวอีกครั้งผ่านกิจกรรมการตำน้ำชุบเยาะภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของนายอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงที่ให้ความสำคัญกับการนำของดีที่ชุมชนมีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเป็นต้นทุนสำคัญด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีการมอบหมายให้นายมานพศรีรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงหมู่ที่6เป็นประธานในกิจกรรมตำน้ำชุบเยาะ
1: ไฮไลท์ของกิจกรรมนะคะอยู่ที่การรวมตัวของผู้เข้าร่วมถึง20ครกค่ะแต่ละครกก็จะนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงน้ำชุบเยาะตามสูตรและก็ฝีมือของแต่ละคนค่ะเกิดเป็นทั้งการแข่งขันอย่างสนุกสนานและเวทีแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาอาหารระหว่างคนในชุมชนนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วค่ะยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านแกนนำชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหินรวมเป็นคณะกรรมการชิมและพิจารณารสชาติของน้ำชุบเยาะทั้ง20ครกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันทำอาหารแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาและประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: สำหรับน้ำชุบเยาะนะคะถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และได้รับการประกาศให้เป็นอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดพังงาโดยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะที่การแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้และผ้าถุงปาเต๊ะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมชายฝั่งตำบลหล่อยูงได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: แนวทางดังกล่าวนะคะมุ่งให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลหล่อยูงไม่ได้เน้นเพียงแค่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคนรักษารากวัฒนธรรมและเพิ่มคุณค่าให้ของดีในชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าของบ้านเกิดและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิใจและต่อยอดตำบลหล่อยูงให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีอัตลักษณ์ค่ะมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเปิดเวทีภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition ยกระดับทักษะบุคลากรโรงแรมสู่มาตรฐานสากลที่ลานลมเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตค่ะนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ต Hoteler Craft and Skill Exhibition มหกรรมการแข่งขันวัดทักษะฝีมือบุคลากรและการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านของโรงแรมและการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสู่ระดับสากลโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยการจัดการครั้งนี้นะคะมุ่งเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันทักษะฝีมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
0: สำหรับงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition จัดโดยสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทยภูเก็ตสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้และสมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้ภูเก็ตโดยนอกจากการแข่งขันทักษะฝีมือแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงสินค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภูเก็ต Hotelier Craft and Skill Exhibition ในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาณห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะด้านสปท .6 นะคะก็ได้มีการเสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569ในระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในพิธีและมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
1: โดยตลอดทั้ง2วันค่ะมีการบรรยายในหัวข้อการดูแลสุขภาพใจของวัยทำงานโดยนักวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพจิตที่12เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรรวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติในหัวข้อภาพลักษณ์ดีบุคลิกภาพเด่นเพิ่มความมั่นใจในการทำงานโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพหาดใหญ่เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
0: ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6มีภารกิจสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างดังนั้นบุคลากรจึงถือเป็นกำลังสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรการส่งมอบทักษะที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ค่ะมาที่อำเภอหาดใหญ่นะคะมอ.จับมือกับ MEA ค่ะขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริดค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะการไฟฟ้านครหลวงผนึกกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริด5นะคะวิทยาเขตลดค่าไฟกว่า20ล้านบาทต่อปีมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะวันนี้ที่ห้องประชุม210ชั้น2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทกริดโดยมีดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมพิธี
0: ภายในงานได้มีพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อวางรากฐานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยการนำสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามวิเคราะห์และบริหารการจัดการการผลิตและการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคตค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการนำพลังงานสะอาดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตสอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย
2: ์ครั้งนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราทำความร่วมมือกับทางการไฟฟ้านครหลวงพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเป็นสังคม

0: คาร์บอนต่ำและก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มีการวิจัยในด้านต่างๆเกี่ยวข้องอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุต่างๆที่ใช้ในระบบพลังงานนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เราจะมีการทำฝึกอบรมต่างๆนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ
1: ขณะที่นางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ MEA ในฐานะหน่วยงานด้านพลังงานที่พร้อมนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละวิทยาเขตพร้อมร่วมกันในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวโครงการ PSU Smart Solar Grid ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตหาดใหญ่ปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังมีกำลังการผลิตที่ติดตั้งรวม 11.28 เมกะวัตต์คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 20.80 ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 7,839.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
2: ไปในวันนี้ก็คือการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุม5วิทยาเขตนะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟลงนะคะอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเองก็จะลดลงมาประมาณละปีหนึ่งเกือบ21ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดนะคะให้เห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาวิทยาลัยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะ
3: การลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ PSU Smart Solar Grid ครั้งนี้ค่ะจึงนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการไฟฟ้านครหลวงในการประสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับวางรากฐานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ
1: ที่จังหวัดสตูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีการเปิดการแข่งขันในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะได้เปิดการแข่งขัน PCSHSST นะคะ e-sport ในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและการทำงานเป็นทีมของเยาวชนค่ะณห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน PCSHSST eSport โดยมีนายจักรีวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต1ผู้ควบคุมทีมคณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติคณะครูนักเรียนและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดและให้ความสนใจอย่างคับคั่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรืออีสปอร์ตนะคะไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลจึงมีการจัดการแข่งขัน PCSHSST eSport ขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสตูลโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามเป้าหมายจำนวน32ทีมณหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลค่ะ
3: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการด้วยกันได้แก่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและมารยาทในการเล่นเกมอย่างเหมาะสมตามหลักสากลและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในด้านอีสปอร์ตได้แสดงศักยภาพพัฒนาตนเองและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันจริงนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งหวังให้เวทีการแข่งขันแห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านของการเคารพกติกาการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

0: ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทีมและโรงเรียนเครือข่ายค่ะอนครยะลาค่ะเดินหน้าดูแลสุขภาพสายตาเด็กค่ะจัดโครงการยะลา Care Vision for Children มอบแว่นตาให้กับนักเรียนอายุ3ถึง15ปีจาก6โรงเรียนพร้อมให้ความรู้7วิธีถนอมสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหวังช่วยให้เด็กมองเห็นชัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครยะลาค่ะจัดพิธีมอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ายะลา Care Vision for Children พร้อมให้ความรู้7วิธีถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือโดยมีนายอนุชิตกาญจนานุชิตรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
1: โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินและแก้ไขปัญหาด้านสายตาตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการอบรมให้ความรู้การคัดกรองสายตาแก่ครูประจำชั้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้แบบการประเมินความบกพร่องทางสายตาและคัดกรองซ้ำโดยบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อเป็นการตัดแว่นตาให้เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาโรคทางตาหรือมีความซ้ำซ้อนไปยังจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลยะลาค่ะ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นพิธีส่งมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 3-15 ปีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลาจำนวน151คนครอบคลุมทั้ง6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงโรงเรียนเทศบาล2บ้านมลายูบางกอกโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิโรงเรียนเทศบาล4ธนวิถีโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าโรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลาพร้อมกันนี้ทางโครงการจะมีการติดตามผลการสวมใส่แว่นตาหลังการรับมอบเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นและนำแว่นตาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที
1: ่นายอนุชิตกาญจนานุชิตรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้พัฒนาการทางสมองบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเด็กแต่ช่วงวัย 3-15 ปีหากมีความผิดปกติทางสายตาและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในอนาคตเทศบาลนครยะลาจึงได้ร่วมมือกับสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาได้รับแว่นตาที่ได้มาตรฐานนำไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขสมวัยค่ะไปติดตามการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจระดับจังหวัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่4ทับ2569เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เพื่อชุมชนค่ะวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดครั้งที่4ทับ2569โดยมีนางสาวฟาริดามาเหลมพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
0: ประเด็นสำคัญในที่ประชุมค่ะมีการรายงานผลการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐจังหวัดยะลาประกอบด้วย1การสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3กลุ่มได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มบ้านเนียงสวนผักไฮโดรโปรนิกและกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านลูโบบือเดซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน2การสรุปผลการขับเคลื่อนโครง

0: การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนประจำปี2569เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านของการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ3การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนและการสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปี2569ไตรมาส 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนสิงหาคม2569ของคณะทำงานประชารัฐและคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลาโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะมาที่จังหวัดสตูลนะคะกับการสำรวจธรรมชาติค่ะต่อยอด7 Wonders of สตูลค่ะสปชส.สตูลค่ะลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารบูเก็ตบูงาร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลว่าที่ร้อยตีกิตติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารบูเก็ตบูงาโดยมีนายทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลรวมลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพในด้านของธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการสำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาตินะคะที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและคันหนำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะ
0: ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดคุณค่าในด้านของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด7 Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะคะจังหวัดสตูลได้เปิดสนามฟุตบอล2เลโอเพ่นครั้งที่3ค่ะนักกีฬาไทยและมาเลเซียกว่า100คนนะคะร่วมชิงชัยหวังพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่กีฬาอาวุโสแห่งชาติพร้อมทั้งนะคะในการใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนามหงพิทักษ์ตำบลคลองขุดจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อนักกีฬาลาจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมชิงชัยในรายการ2เลโอเพ่นครั้งที่3ประจำปี2569รวมกว่า100คนนะคะโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยการท่องเที่ยวนะคะและกีฬาจังหวัดสตูลนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลคณะกรรมการนักกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเปิดเวทีให้นักกีฬาจากต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคจากนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในระดับประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายน2569
0: สำหรับการแข่งขัน2เลโอเพ่นค่ะจะแบ่งเป็น2วันค่ะโดยวันที่12กันยายนเป็นการแข่งขันประเภทคู่ทั้งคู่หญิงคู่ชายคู่ผสมและทีมผสมซึ่งได้มีการแข่งขัน3กันยายนเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงระยะทางประเภทละ24เกตมีนักกีฬาจากจังหวัดสงขลาพัทลุงสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันรวมประมาณ100คนขณะที่นักกีฬาจากจังหวัดตรังไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาวุโสเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดกระบี่ในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากเป็นเวทีพัฒนาทักษะกีฬาแล้วนะคะการแข่งขันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาไทยและมาเลเซียรวมไปถึงส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้

0: กับจังหวัดสตูลทั้งที่พักร้านอาหารการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ทั้งนี้สนามหงพิทักษ์ยังได้รับการกำหนดให้เป็นสนามสำหรับการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4โดยมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่จอดรถเพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมของสนามให้รองรับการแข่งขันในอนาคตในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันพร้อมมอบเงินสนับสนุนส่วนตัวให้แก่ชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ตอกย้ำความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่เดินหน้าผลักดันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักและเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะและยังอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะกับการศึกการแข่งมวยการกุศลนะเพื่อที่จะระดมทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพและงูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเปิดศึกมวยการกุศลนะระดมทุนสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยและงูค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์คึกคักจากแฟนมวยพร้อมใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งต่ออนาคตที่ดีให้เยาวชนค่ะบรรยากาศการแข่งขันมวยการกุศลที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคักค่ะเสียงเชียร์จากแฟนมวยดังกึกก้องตลอดการแข่งขันโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดศึกมวยการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพและงูท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนเป็นทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้อย่างเต็มศักยภาพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
1: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนโดยนำมวยไทยซึ่งเป็นทั้งกีฬาศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วมวยไทยยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัยความอดทนกล้าหาญเคารพกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งนี้ภายในงานนอกจากการแข่งขันมวยแล้วยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความร่วมมือของประชาชนและผู้สนับสนุนที่มาร่วมการให้กำลังใจนักกีฬาเสียงเชียร์ที่ดังต่อเนื่องตลอดการแข่งขันจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยแต่ยังสะท้อนพลังของคนสตูลที่ได้ร่วมการเปลี่ยนเสียงเชียร์ให้เป็นโอกาสทางการศึกษาส่งต่ออนาคตให้กับเยาวชนวิทยาลัยการอาชีพละงูต่อไปค่ะค่ะมาในส่วนของภารกิจของสอบตนะคะในการแท็กทีมผู้บริหารในการเปิดศึก VIP กระชับมิตรค่ะมาในส่วนของการดวลนะคะรอยยิ้มของสอบตนะคะแท็กทีมค่ะผู้บริหารในการเปิดศึกฟุตบอล VIP กระชับมิตรนะคะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการปิดฉาก SBPAC Youth Power 2026ชื่นมื่นค่ะมีการแท็กทีมผู้บริหารในการเปิดศึกฟุตบอล VIP กระชับมิตรกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพิ่มดีกรีความสนุกและสีสันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน SBPACYouth Power 2026นะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงหัวเราะเมื่อหน่วยงานหลักในพื้นที่นะคะอย่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานได้มีการนำการพัฒนาในการจัดแมตช์พิเศษ VIP ฟุตบอลแมตช์ลงสนามนะคะดวลแข้งกระชับมิตรร่วมกับทีมกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะ
0: สีสันในสนามนัดพิเศษนี้ค่ะเรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่มาร่วมงานและเสียงนักพากย์ได้อย่างสนุกสนานนะคะโดยฝั่งทีมสอบตนำทัพความฟิตและความมุ่งมั่นนะโดยนายชนะทันแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตแท็กทีมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีขณะที่ทางฝั่งกอรมน.ภาค4สน.ก็ไม่น้อยหน้าค่ะคนทัพนักเตะเวพีนำโดยพลตีเฉลิมพงษ์คงบัวค่ะเลขาธิการกอรมน.ภาค4สน.ลงสนามฟาดแข้งโชว์ลีลาลูกหนังกันอย่างสนุกสนานสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากกองเชียร์รอบสนามตลอดเกมค่ะ
1: ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล VIP Match ในครั้งนี้นะคะ

เพียงแต่เป็นการสร้างสีสันให้กับเยาวชนและผู้ร่วมงานในศึก SBPAC Youth Power 2026เท่านั้นแต่ยังเป็นการถือว่าเป็นกิจกรรมในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นโดยใช้กีฬาและนันทนาการซึ่งเป็นสื่อกลางสากลที่เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทั้งด้านการพัฒนาและความมั่นคงเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเสียงคลื่นซัดสาดกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีครามของหาดวาสุกรีดินแดนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาก่อสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกดีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกดีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุลนะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบดุลครับ
1: สลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก็แล้วให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือกอและปัตตานีก็จะมีเบดุนก็คนหนึ่งแล้วก็เบมันปนาริคนที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
0: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแม
1: ่ลวดลาย
0: หลักๆเลยเนี่ย
1: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่
0: ม
1: าเราเอาลายพวกนี้ลายมาอยู่เนี่ยอนุรักษ์ไว
0: ้
1: ให้อยู่บนเรือก็และของปัจจุบันนี
0: ้
1: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
0: เท่าที่ผมได้เดิน

0: ส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันดงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวก
1: อินทรี
0: อะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
1: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเล
0: ครับ
1: พวกนี้มันก็จะเป็นไอตัวที่คอยขู่ไอพวกที่อยู่ในทะเลพวกนี้ห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
0: เป็นความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อของเขาอ่ะ
0: สมัยก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือก่อนและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เ
1: พื่อให
0: ้ก็เป็นความเชื่อ
1: เป็นเวลาออกทะเลเนี่ยไอ้พวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก็
0: กลัวพวกนี้
1: แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
0: เป็นศิลปะไปแล้วนะครับ
1: ใช่ตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนฉะนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหนวันนี้จะไปดูกันครับ
2: ช่างวาดลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตะวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและฉูดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
0: ครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับผู้เผยแพร่ลวดลายเรือกอและหรือเป็นลวดลายมลายูท้องถิ่นนะครับซึ่งแบบบางท่านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็วนเวียนอยู่กับการสรรสร้างผลงานลวดลายบนเรือกอและนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยลำแล้วมั้ง
3: ก็ประมาณนั้นแหละ
0: นะเริ่มแรกเอาเริ่มแรกก่อนเลยเป็นมั้งตั้งแต
3: ่เริ่มแรก
0: ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ saya memang mari dari Panare Panare สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆเลยมันไม่มีปาดอ่าวสมัยก่อน
0: ครับ
3: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้นใบเกรดก็จะเป็นใบสุทธิศ
0: ครับ
3: แล้วข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังได้ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครูสองคนมาที่บ้านให้มาคุยกับหมอว่าให้แบบมังเรียนต่อเพราะว่าแบบมันได้ศิลปะไงหมอว่าหมอไม่มีตังค
0: ์ครับ
3: แต่มาไม่เป็นไรไม่มันไม่เรียนก็ได้ไหมมันจะเรียนด้วยตัวเองจบบอก
0: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละ

0: ไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีมากับบ้านแล้วเรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดสายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านเพราะได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม่บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี
1: ้
0: ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเน
1: า
0: ะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันวันกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นที่หนึ่งที่สองกลางคืนก็ตามเราก็ปลุกเพื่อนเฮ้ยปัตตาสาไปประชาเลยไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละเพราะว่าถ้าเราบอกมันไม่ไปไงเราก็ไปแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟแช็กมันจะมีไม้ขีดมากกว่า
1: ไม้ขีดไฟ
0: ไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เหงื่อแตกอะไรก็หายไป
1: ไปมาครับจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดที่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
0: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นเบมาฝึกก็จะเป็นลายไทยมากกว่
1: า
0: แต่ตอนนั้นก็มังกรยังไม่มามันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกนี่แหละ
1: ครับ
0: อยู่ไปเบมันก็ตอนได้250แล้วมังพาสั่งไปให้หมอว่ามึงไปขโมยสั่งที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
1: แบงค์ร้อยมันยากมาก
0: มันยากใช่เพราะว่าแบบมาว่าแบบมังไปเข็นเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อยๆ
1: ได้ทำมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: จนกว่าที่
0: จะทำไม่ได้
1: กว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะรักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะไปมั้งนะ
0: บางคิดในใจนะการฝึกของแม่มังถ้าเอาล้อมาช่วยมัน
1: ไม่สำเร็จ
0: ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

0: เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเบนยุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็นช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นเบนดุนของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เบนดุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเบดุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเบดุนเองด้วย

0: นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับไปดุลก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่า อุปกรณ์วางโทรศัพท์
1: วางโทรศัพท
0: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและ
1: ใช
0: ่วันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครั
1: รบ
0: อยู่ที่หาดวาสุกรีนะครับอันนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของไปดุลบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้
1: ใช
0: ่แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
1: ความละเอียดคล้ายกัน
0: คล้ายกันนะครับ
1: คล้ายกัน
0: แล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอแล่ใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเราก็เอาลายของเรือกอแล่นี่มาใส่ของเรือกอแล่จำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
0: เฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรืออ
0: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
1: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
0: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอไปดู
1: ยังไม่เสร็จครับมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
0: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
1: เพื่อให้เกิดมิติ
0: อ๋อ
1: ทำให้ลวดลายนี่เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
0: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะพูดคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
1: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอแล่แล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
0: ว่าววงเดือน
1: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
0: หัวกริด
1: หัวกริดมี3รูปแบบ
0: ที่ร้าน
1: ที่เป็นที่วางโทรศัพท์
0: แต่เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะไปดูนะ
1: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร
0: ้
1: าว
0: เลย
1: จำลองก็คือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
0: เอาไว้โชว
1: ์ไว้โชว์
0: เอาไว้ซื้อฝากนะ
1: ฝากคนที
0: ่เราเคารพนะ
1: ชอบในกระต่ายคุณมะพร้าว
0: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่ไปดูกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับไปดู
1: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่ๆ
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่าด้วยต้องย่อส่วนแล้วใช้ปุกกันเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความชำนาญมือนี่จะต้องนิ่ง
0: ต้องนิ่ง
1: นิ่งมากเมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะยากขึ้นมา
0: ครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของไปดุลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ตช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้แล้วมั้งไปดู
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะไปดูนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
1: ใช่ครับแล้วผลิตเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
0: ของฝากปัตตานีนะ
1: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
0: ครับ
1: ครับ

การนำเอกลักษณ์ลวดลายและสีสันของเรือกอและซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ที่ผสมผสานศิลปะไทยมลายูและชวาไว้ด้วยกันมาสร้างสรรค์ลงบนของที่ระลึกชิ้นเล็กถือเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าและช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้อย่างงดงามหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ศิลปะชิ้นจิ๋วนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้องค์ประกอบและโทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความมีชีวิตชีวาของท้องทะเลโดยการนำมาปรับย่อส่วนลงบนชิ้นงานนั่นเองครับ

0: าละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
1: ก็จะมีเรือจำลองนะ
0: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอและนะ
1: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
0: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่นี่สวยมากเลย
2: เอาเรือละ
0: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนตอนนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
1: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
0: ่มีคนใช้
1: ก็ให้เป็นของฝาก
0: เป็นของฝากนะ
1: ใช่
0: ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นท์ไลน์มันก็ทำได้ใช่ไหม
1: ทำได้ครับก็ทำอยู่
0: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งกันเหรอ
1: ล
0: ู
1: กค้าสั่งเหมือนกัน
0: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
1: อ
0: ัน
1: นี้ก
0: ็น่ารักครับน่ารักคร
1: ับ เอาไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปุ๊บก็จะสวยงาม
1: ครอบกระจกตู้แล้วก็จะเป็นว่าวว
0: าววงเดือน
1: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
0: เป็นแต่ว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
1: แล้วก็ใส่ตู้กระจกเป็น
0: เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านให้ไปดูหรือว่าซื้อเป็นของฝาก
1: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ไว้ในโชว์ในตู้ของในบ้านเป็นสไตล์แบบนี
0: ้ครับผมโหสวยงามมาก
1: น
0: ี
1: ่ก็จะเป็นเรือกอและท้ายตัด
0: ท้ายตัด
1: เรือกอและท้ายตัดจำลอง
0: ท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอและ
1: เรือกอและ
0: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาจะใช้เป็นท้ายตัด
1: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
0: เอาหัวออกอันนึง
1: แต่เรือหัว
0: แต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู
1: ่ใช่เป็นเหมือนเดิม
0: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างไงไปดูนะ
1: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนก
0: ครับ
1: ส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
0: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอและมีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอและนะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด็ดตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู
1: ่
0: ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ
1: ไม่สืบหายครับก็มีการสืบทอดส่งรุ่นต่อรุ่นให้รักษาไว้ลวดลายของเรือ
0: ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกงานเซรามิกนะงานดินเผาเป็นลาย
1: เป็นเก็กกัน
0: อ๋อโอเคอ่ะมีอีกจะไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีอาร์ตช็อปปัตตานีถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเลือกชมสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนร้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนรามโกมุตในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะการประยุกต์การใช้ลวดลายเรือกอและและงานศิลปะที่สืบทอดกันมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืองานศิลปะตกแต่งซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่างฝีมือและเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่

การตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกๆสิ่งล้วนเกิดจากผลของบุญและผลของกรรมรายการคนคลองธรรมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มีการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับ
1: วัดนางพระยาตั้งอยู่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนครที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นแม่น้ำสายสำคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชวัดนางพญาแต่เดิมเมื่อพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้ารวมทั้ง

เรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่พึ่งพิงสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนกับการจัดทำชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่จากไปอย่างสงบสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงเป็นเพื่อนเล่นหรือสัตว์ในบ้านแต่พวกเขาคือสมาชิกของครอบครัวที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในทุกช่วงของชีวิตการจากลาของสัตว์เลี้ยงย่อมนำมาซึ่งความเสียใจแต่ในความเศร้านั้นเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยความรักด้วยพิธีชาปนกิจที่ถูกจัดอย่างละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน

0: ครับเจริญพรก็ในเรื่องของการสร้างชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เพิ่งได้จัดทำมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนเสร็จซึ่งอาตมาเองเนี่ยได้มีการปรารภปรึกษากับลูกศิษย์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ร้านป่านครรักษาสัตว์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของสัตว์เรื่องของน้องหมาน้องแมวรักษาอยู่ก็ได้เล็งเห็นว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยยังไม่มีสถานที่เตาเผาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมก็ได้เลี้ยงเวลาสัตว์เลี้ยงของญาติโยมที่เขารักเนี่ยเขาได้ถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าตายลงเนี่ยก็ บางคนบางท่านเนี่ยอยากที่จะนำสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นลูกของเขาเองเนี่ยอยากจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยากจะสวดบังสกุลอยากจะเผาอย่างเนี้ยแต่ยังไม่มีสถานที่อาตมาเองเนี่ยก็เลยคิดแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มสร้างเตาเผาชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาก็ใช้เวลาระยะในการสร้างเนี่ยประมาณ1เดือนเสร็จ1เดือนเสร็จก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเผาศพน้องหมาน้องแมวและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็เพราะว่าวัดเนี่ยอาตมาเองเนี่ยอยากจะสงเคราะห์ให้กับญาติโยมให้กับชุมชนสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและเป็นการสงเคราะห์แก่ญาติโยมที่เขารักสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนแต่ละท่านอย่างเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่วัดเองเนี่ยก็เผาศพน้องหมาน้องแมวมาเนี่ยประมาณเกือบ20ศพวันนี้ก็มี2ศพที่ติดต่อเข้ามาซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดหรือระบุเวลาว่าจะต้องมาเผาตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงตอนเย็นแต่จะเผาให้ตลอดเวลาคือถ้าติดต่อเข้ามาตอนกลางคืนก็ติดก็เผาให้ก็จะมีการทำพิธีสวดบังสกุลให้น้องหมาน้องแมวที่ล่วงลับไปนะที่ล่วงลับไปแล้วก็สวดบังสกุลเสร็จก็นำน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเผาดังที่เตาเผาพอเผาเสร็จก็ทำพิธีลอยอังคารให้ด้วยลอยกระดูกลอยอังคารที่แม่น้ำป่านครด้านหน้าวัดนางพญาเป็นลำดับไปแล้วก็ที่เผาไปก็มีน้องหมาน้องแมวแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็คือกระต่ายมีน้องกระต่ายด้วยน้องกระต่ายก็เพิ่งเผาไปก็อาตมาเล็งเห็นอย่างนี้ครับว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยยังไม่มีเมื่อยังไม่มีเนี่ยอาตมาก็เลยสร้างเตาเผานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็สงเคราะห์บางคนบางท่านญาติโยมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขาอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ในที่ที่ว่าเป็นบ้านเช่าอย่างเนี้ยสัตว์เลี้ยงเขาเสียชีวิตอย่างเนี้ยเขาไม่มีที่ฝังเขาอยากจะเผาก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้ตรงนี้แล้วก็ในภาคใต้เองเนี่ยที่ตมาพอทราบข้อมูลเนี่ยว่ายังไม่มีที่ไหนที่ทำในเรื่องของการสงเคราะห์ชาปนกิจอย่างนี้ที่เห็นมีอยู่ก็อาจจะมีที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ที่วัดกองเปลที่วัดกองเปลนะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชก็ที่วัดนางพญาตอนนี้วัดนางพญาก็ถือว่าเป็นวัดที่แรกที่เผาศพสัตว์เลี้ยงแล้วก็วงเล็บว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จะมีเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงในความไม่เบียดเบียนสัตว์และความมีเมตตากรุณาเนี่ยก็ขออนุญาตยกเอาหลักธรรมในเรื่องของการเมตตามีความกรุณา มีความมุทิตามีความอุเบกขาซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันในกับมนุษย์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามองว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีไม่รู้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่ามีคุณค่าเหมือนกันเราควรที่จะมีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาในชีวิตของสัตว์ในทุกชีวิตในทุกสรรพสิ่งเพราะเราก็เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเท่าแต่ว่าเรามนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ได้ชื่อว่ามนุษย์สัตว์เป็นสัตว์อันประเสริฐส่วนสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ให้นามชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่โดยความเป็นจริงโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการเกิดเป็นมนุษย์หรือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือ1ชีวิตเท่ากัน1ชีวิตเท่ากันก็หมายความว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยหรือแต่ละสรรพสิ่งเนี่ยอาจจะสร้างบุญสร้างกรรมไม่เหมือนกันการมาเกิดในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่โดยความเป็นจริงของสรรพสิ่งธรรมชาติเนี่ยก็คือ1ชีวิตมีค่าเท่ากันหมดเหมือนอาตมาเองเนี่ยขอปรารภกลับไปย้อนกลับไปว่ามีการตั้งคำถามว่าหมาแมวเนี่ยหมาแมวเผาหมาแมวตายลงเนี่ยแค่ขุดหลุมฝังก็จบแล้วทำไมต้องมาเผาให้เป็นภาระอาตมาก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยขนาดมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเสียชีวิตเนี่ยเรายังเผาได้เลยทำพิธีได้เลยแล้วทำไมสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยทำไมเราจะเผาไม่ได้เราจะทำพิธีให้ไม่ได้คนที่ใจเป็นสัตว์ก็มีเยอะสัตว์ที่ใจเป็นคนก็มีมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าแบ่งแยกว่า นี่เป็นสัตว์นี่เป็นมนุษย์นี่เป็นคนแต่ว่าเราต้องมีความเมตตากรุณาเพื่อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราเลี้ยงเรียนน่ะคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะเขารักสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเหมือนที่วัดเนี่ยที่ว่าเจอเหตุการณ์เวลาน้องหมาน้องแมวเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาพามาเผาเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เขาก็รักเหมือนลูกของเขาบางคนเนี่ยญาติโยมบางคนบางท่านไม่มีลูกไม่มีหลานเขารักน้องหมาน้องแมวเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะบางตัวนะอยู่มา20กว่าปีอ่ะ20กว่าปีอ่ะบางตัวอยู่มา20กว่าปีแล้วเขาก็รักเหมือนลูกของเขาเนี่ยเขามีความผูกพันเนี่ยก็เลยอยากจะให้ญาติโยมได้เห็นถึงความเมตตาความกรุณาถ้าหากว่าเรามีความเมตตามีความกรุณาต่อสัตว์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันรักสัตว์ให้เหมือนกับที่เรารักเพื่อนมนุษย์ให้ถือว่าเขาก็เป็นสรรพสิ่งมีชีวิตเป็นชีวิตที่มีค่าเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เช่นเดียวกับเราเหมือนกันก็ขอเจริญพร
1: สัตว์เลี้ยงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่พวกเขาเปรียบเสมือนเพื่อนแท้เปรียบเสมือนครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เรารักจึงเปรียบเสมือนกับการสูญเสียสมาชิกของคนสำคัญในครอบครัวความรู้สึกโศกเศร้าความว่างเปล่าและความคิดถึงก็หลั่งไหลเข้ามาแทนที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจและเสียใจอย่างมากแต่การจัดพิธีชาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็จะช่วยให้เราได้ส่งเขาไปสู่สุคติอย่างสงบและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อเขาการได้อำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นการรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยร่วมกันและทำให้เราได้ปล่อยความโศกเศร้าและยอมรับกับความเป็นจริงการจัดพิธีชาปนกิจยังเป็นการสร้างความทรงจำดีๆที่เราได้เก็บไว้ในใจตลอดไปแม้ว่าร่างกายของเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคงอยู่ตลอดไปในการเก็บอัฐิของเขาก็ ็เหมือนกับการมีส่วนหนึ่งของเขาที่ยังคงอยู่กับเราเสมอการจากลาเป็นเรื่องที่ยากแต่การที่ส่งเพื่อนรักไปอย่างสมเกียรติจะช่วยให้เราคลายความเศร้าและเดินหน้าต่อไปด้วยความทรงจำดีๆที่เราสร้างร่วมกันมาพี่ฝนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในการจัดทำชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงเป็นคนที่คอยประสานงานระหว่างผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำการชาปนกิจกับเจ้าหน้าที่ภายในวัดเพื่อจัดลำดับคิววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่ฝนถึงแรงบันดาลใจที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงมีความเป็นมายังไงติดตามกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพี่ฝน
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับอยากสอบถามพี่ฝนว่าแนวคิดแล้วก็การริเริ่มที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้มีริเริ่มมาจากไหนมีแนวคิดยังไงครับ
3: ค่ะอันนี้ขอเท้าความก่อนนะคะก็คือพี่เป็นคนเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวอยู่แล้วค่ะแล้วก็แมวพี่ไม่สบายพี่ก็เลยพาไปหาคุณหมอที่ปากนครรักษาสัตว์นะคะคุณหมอก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าพี่วัดเขามีการเผาน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะที่เขารักอะค่ะเขารักแล้วเขาอยากจะทำพิธีให้พี่ก็เลยมาแจ้งเจ้าอาวาสท่านก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงทำเลยก็คือสร้างณตอนนั้นเลยค่ะก็คือทําโครงการขึ้นมาเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าไหนๆเราก็สร้างแล้วใช่มั้ยคะเราก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่ว่าให้เขามาใช้บริการแล้วก็ทําให้เขาแบบเหมือนกับส่งน้องหมาน้องแมวของเขาอะค่ะให้เสร็จสิ้นไปเลยอะ
2: ครับแล้วก็ตัวเตาเผาอะครับเราได้สร้างมาระยะเวลานานหรือยังครับ
3: ก็เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะแล้วก็เพิ่งมาเสร็จได้ไม่นานนี้เองค่ะ
2: ครับแล้วก็มีการตอบรับยังไงบ้างครับกับคนในพื้นที่หรือกับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง
3: ก็จะมีถ้าทางคลินิกอะค่ะที่รักษาสัตว์ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งก็แล้วก็เราก็ลงยิงแอดใน Facebook อะค่ะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆทางก็จะรู้ทั้งในจังหวัดนครแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยค่ะ
2: อยากสอบถามพี่ฝนว่าลำดับขั้นตอนในการติดต่อเข้ามาเพื่อจะทำชาปนกิจสัตว์เลี้ยงครับมีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างครับ
3: ก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจวัดนางพญานะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์สำนักงานนะคะเราก็จะแจ้งไว้แล้วนะคะหน้าเพจวัดนางพญาค่ะก็แจ้งเข้ามาเราก็จะจัดคิวให้ว่าน้องสามารถเข้ามาได้ช่วงเวลาไหนนะคะเข้ามาก็จะมีการทําพิธีให้เหมือนคนทุกอย่างเลยค่ะแล้วเสร็จจากการทําพิธีก็ให้นําน้องนะคะไปที่เตาเผาเสร็จก็อยู่ที่ว่าเจ้าของอ่ะค่ะจะประสงค์ว่าจะเก็บกระดูกน้องกลับหรือว่าจะลอยอังคารนะคะถ้าประสงค์ว่าจะลอยอังคารเราก็สามารถลอยได้ที่ท่าน้ําวัดนางพญาได้เลยค่ะ
2: เราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้เรามีเงินที่จะมาหมุนเวียนในการจัดซื้อเช่นว่าวัสดุในการจัดทำพิธีแบบนี้จากที่ไหนบ้างครับ
3: เริ่มต้นเลยนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกท่านนะคะสามารถสมทบทุนได้เข้ามานะคะแล้วก็เราก็จะนำเงินตรงนั้นนะคะมาสร้างเสร็จก็คือจากนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทุกท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เราก็จะนำเงินส่วนนี้ค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันหรือว่าซื้อถ่านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเผาอะค่ะ
2: ครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางไหนบ้างครับที่มอบให้กับคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนหรือบริจาค
3: ถ้าทุกท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะเข้าไปที่เพจวัดนางพญานะคะเราจะมีการโพสต์ไว้แล้วนะคะว่าร่วมสมทบชาปนกิจสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถเข้าไปสแกน QR code หรือว่าตามเลขบัญชีนั้นได้เลยค่ะ
4: ซึ่งเลี้ยงกันมา10ปีแล้วก็ได้มาชาปนกิจหรือมาเผาที่วัดนางพญาทางตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ก่อนหน้านี้ทุกคนก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยกันทุกบ้านเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ครอบครัวก็ส่วนหนึ่งก็เกิดความอบอุ่นใจ เลี้ยงหมาบ้างแมวบ้างกระต่ายบ้างแต่พอมันเสียชีวิตขึ้นมาไม่มีใครอยากจะฝังมันแต่โดยที่ว่าวัดนี้ได้ตอบโจทย์ตอบรับจุดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาโปรโมทวัดนะคะแต่ด้วยความรู้สึกของตัวเองก็คือเหมือนบุคคลในครอบครัวเราอยากจะทำสิ่งสุดท้ายให้เขาเหมือนญาติคนนึงแต่บังเอิญว่าวัดนี้มันมีให้เราทุกอย่างก็เลยพามาวัดนี้แล้วก็พอมาติดต่อสถานที่โทรมาจองลายเสร็จถามเรื่องค่าใช้จ่ายทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่ามันรู้สึกดีกับเราที่ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักหรือว่าบุคคลในครอบครัวที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเพราะว่าบางคนเลี้ยงมาไม่ได้แค่เดือน2เดือนแต่มันเป็น5ปี10ปีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแต่พอมาที่นี่วัดนี้เหมือนกับว่าเราได้ทุกอย่างกลับมาครบกับความรู้สึกที่เราเสียไปเหมือนที่ว่าเราทำชาปนกิจงานศพให้กับญาติคนคนนึงแต่วัดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยซึ่งมันทำให้ความรู้สึกเราเออมันดีนะกับวัดในตัวเมืองห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณ 5-6 กิโลอะค่ะแต่มันตอบโจทย์ให้เราได้ตรงที่ว่าเราไม่ต้องฝังเขาใต้ดินเหมือนที่อื่นๆแต่ที่นี่เก็บกระดูกได้ลอยอังคารได้ค่าใช้จ่ายไม่มีมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะร่วมบุญกับวัดเท่าไหร่จากความรู้สึกของเรานะคะตรงนี้ก็ร่วมบุญกับวัดบ้างเพราะว่าหลักๆเลยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเราเลยแม้กระทั่งชาปนกิจแม้กระทั่งตอนทำพิธีมีการทอดผ้าบางสกุลให้เรียบร้อยเหมือนทำให้กับบุคคลนะคะเอาง่ายๆเลยเหมือนทำให้กับบุคคลเหมือนญาติเราในวันที่เราชาปนกิจจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณวัดนางพญาที่ตำบลบางนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ณโอกาสนี้ด้วยก็คืออยากให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ที่คิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะลองมาติดต่อที่วัดนี้ดูหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันกับสิ่งที่เราเสียไปมันรู้สึกดีโดยที่เราไม่ต้องฝังเขาไว้ใต้ดินนะคะขอบคุณค่ะ

สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่เคียงข้างเราทั้งยามทุกข์และยามสุขเป็นเพื่อนที่เข้าใจอย่างแท้จริงการสูญเสียพวกเขาจึงทิ้งช่องว่างในใจการที่ได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อพวกเขาครั้งสุดท้ายจึงเป็นเหมือนกับการปลอบประโลมใจให้เจ้าของได้ปล่อยวางและบอกลาจากใจจริงการบริการชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงที่รักที่ต้องการจัดพิธีอำลาให้กับเขาอย่างภาคภูมิใจชาปนกิจสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่แค่การส่งร่างแต่เป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายที่แฝงไปด้วยทั้งความรักความเมตตาอย่างแท้จริงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เจ้าของได้ปลดปล่อยความเศร้าอย่างมีสติและเป็นการส่งพวกเขาไปสู่โลกที่สงบสุขด้วยความรัก

0: นอกจากนี้วัดนางพระยาเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและความศรัทธาประเพณีที่ชาวบ้านและนักเดินทางต่างเคารพนับถือภายในวัดนี้มีวิหารประดิษฐานรูปเคารพของแม่นางพระยาซึ่งประทับท่านั่งพับเพียบสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาโดยมีความเชื่อว่าการยกมือไหว้เมื่อผ่านหน้าวัดนางพญาจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่มากมายที่มาขอพรและเมื่อต้องการความสำเร็จในชีวิตก็มักจะบนบานศาลกล่าวต่อแม่นางพญาหากประสบความสำเร็จดังปรารถนาก็มักจะนำผ้าสบายและเครื่องสำอางมาแก้บนตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ผู้คนให้ความเคารพเช่นเทพพระราหูทรงครุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทยเชื่อกันว่ามีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายผู้ที่สักการะต่างหวังให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความร่มเย็นและพ้นจากเคราะห์ร้ายอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวัดนี้ก็คือเทพจตุคามรามเทพเทพที่คนในนครศรีธรรมราชและภาคใต้เคารพนับถือประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุครามรามเทพเป็นเทพคู่บ้านคู่เมืองที่เชื่อว่าสามารถอำนวยพรให้สำเร็จลุล่วงในสิ่งที่มุ่งหวังคนส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องการงานการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านวัดนางพญาจึงไม่เพียงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งใครก็ตามที่มาเยือนวัดนี้นอกจากจะได้สัมผัสถึงความสงบและพลังแห่งศรัทธายังได้รับความเป็นสิริมงคลและความสบายใจกลับไป
1: วันนี้หมดเวลาของรายการคนคลองธรรมลงแล้วนะครับกับเรื่องราวของการชาปนกิจทรงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะพบกับรายการคนคลองธรรมตอนอะไรโปรดติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แหล่งปลูกกาแฟที่ดีนะคะควรตั้งอยู่ในระหว่างละติจูดลองติจูดที่23นะคะกาแฟดังๆทั่วโลกเอธิโอเปียเคนยาปานามาอินโดนีเซียเวียดนามรวมไปถึงประเทศไทยเราค่ะก็ตั้งอยู่ในระหว่างที่ละติจูดลองติจูดที่23รวมไปถึงกาแฟไทยนะคะเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์รสชาติกาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: มาเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยหลายคนคงหาสถานที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตเราจะพามาหาของกินกันบ้างดีกว่าค่ะ

ราะในแต่ละวันนั้นเราต้องการคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมล่ะคะถ้าคาเฟอีนก็คงจะต้องนึกถึงกาแฟแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะจังหวัดกระบี่เองค่ะก็มีกาแฟที่เป็นสินค้า GI ค่ะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟของกระบี่นะคะให้ดังไปทั่วโลกค่ะและวันนี้ค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะที่นี่จะบอกว่าติดท็อปต้นๆเลยค่ะสำหรับร้านกาแฟค่ะนั่นก็คือโรงคั่วกาแฟ23ค่ะโรงคั่วกาแฟ23ค่ะเป็นโรงคั่วของคนท้องถิ่นค่ะมีกลิ่นเฉพาะหอมกุ่นสำหรับคนอ่าวนางเป็นกลิ่นพิเศษเลยล่ะค่ะแต่สามารถทานได้ทุกคนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นชื่อว่าโรงคั่วก็ต้องมีโรงคั่วอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามพอไปดูข้างในกันค่ะ

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คั่วกาแฟอยู่ครับ
0: คั่วกาแฟอันนี้เป็นเหมือนโรงคั่วที่อยู่หน้าร้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ร้านนี้ชื่อว่าโรงคั่วกาแฟ23ก็เลยต้องมีโรงคั่วแบบนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แมวคั่วกาแฟเองตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดโรงคั่วตอนแรก
0: แล้วเรามีความรู้ความชำนาญขนาดไหนคะในตอนที่เราเปิดครั้งแรก
1: ก่อนเปิดโรงคั่วเนี่ยก็ไปเรียนอยู่
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ทำโฮสเทลเนาะมันมีหน้าไอซีซันกับโลซีซัน
0: ค่ะ
1: พอช่วงโลซีซันเนี่ยเราก็ไปเรียนเดินทางศึกษาเรื่องกาแฟใช่ครับเดินทางขึ้นเหนือเทพอะไรแบบนี
0: ้ไปหมดที่ไหนดีเราไปหมด
1: ไปหมดแล้วไปหมด
0: แต่พอช่วงหน้าไฮเราก็มาทำโฮเทล
1: เราก็ทำโฮเทลแล้วก็ฝึกจากเริ่มดื่มกาแฟแล้วก็ว่าส่วนตัวทั้งสองคนนั้นเริ่มจากศูนย์นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ดื่มกาแฟ
0: ไม่ดื่ม
1: กาแฟ
0: แต่เปิดร้านกาแฟ
1: เปิดร้านกาแฟ
0: ทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่จะมาเปิดร้านกาแฟ
1: คิดว่าไปเจอกาแฟอ่ะที่มันมีกลิ่นแปลกมีความซับซ้อนกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นเบอร์รี่แบบเอ๊ะปกติอ่ะเราเจอกาแฟที่มีกลิ่นรสชาติขมเนี่ยขมไม่ไหม้อ่ะแต่พอมาเจอของกาแฟความเป็นผลไม้มีกลุ่มผลไม้หลากหลายมีกลุ่มวายกลุ่มอะไรพวกนี้ก็เลยแปลกใจ
0: แปลกใจเอ๊ะ
1: มันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี
0: ้ก็เลยศึกษาเลย
1: ศึกษามาแล้วก็สั่งเมล็ดกาแฟมาฝึกชิมอะไรแบบนี้ก็มาเรื่อยๆแต่พอเราซื้อกาแฟมาฝึกชิมเนี่ยตอนแรกนะไอ้ที่ซองกาแฟมันมีพวกเทสโน้ตอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมเราชิมไม่ได้อย่างเขา
0: เอ้าไม่เหมือนกันนี
1: ่ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ครับก็เลยมันต้องมีวิธีดิก็เลยศึกษาลงคอร์สเรียน
0: จนมาเป็นร้านแล้วก็มีโรงคั่วแบบนี้
1: ใช่
0: จะเห็นด้านข้างของพี่แมวอันนี้คืออะไรคะ
1: อ๋ออันนี้เป็นคราฟของการกาแฟของแต่ละตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เราเห็นระดับของการคั่วจากต้นทางถึงปลายทางครับ
0: เราต้องคุมขนาดนี้เลย
1: ครับทำให้เราคิดน้อยลงแล้วก็ช่วยให้สม่ำเสมอในการคั่วของแต่ละรอบ
0: เราเลยได้คุณภาพในทุกล็อตในการที่เราคั่ว
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนในการคั่วนี่คือเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เราต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของแหล่งกาแฟความเป็นกาแฟของแหล่งเนี้ย
0: ต้องรู้แหล่งก่อน
1: ต้องรู้แหล่งครับ
0: ทำไมต้องรู้แหล่งก่อนคะ
1: ด้วยกาแฟแหละโครงสร้างพื้นที่การปลูกของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแร่ธาตุอะไรก็แตกต่างฝนตกหน้าแล้งปีก่อนกับปีนี้แตกต่าง

0: ามีระบบคูลิ่งของเครื่องนะแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วก็ใส่เก็บ
1: แล้วใส่ในถัง
0: ใช
1: ่เสร็จแล้ว
0: 5วัน7วันแล้วแต่ครับ
1: แล้วแต่สูตรอีกระหว่างที่คุยกันก็คือพี่เมลก็จะหันไปคุมเครื่องอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: ขออนุญาต
1: อันนี้คือกำลังทำอะไรคะ
0: ตอนนี้กำลังจะปล่อยนะ
1: อันนี้จะปล่อยแล้วค่ะอันนี้เขากำลังทำให้มันเย็นเหรอคะ
0: ใช่ครับตอนนี้กำลังคูลิ่งลดความร้อนอ่ะคือลดความร้อนให้เร็วที่สุดเพื่อบล็อกรสชาติที่เราอยากได้อ่ะให้มันเย็นเร็วที่สุด
1: ไว้อยู่ตรงนี้เลย
0: ถ้าเกิดมันร้อนต่อก็หมายความว่ามันอ่ะโดนสุกต่อโดนคั่วต่อ
1: รสชาติก็จะต่างไปอีก
0: หลุดออกไปอีก
1: เรามีส่งออกข้างนอกไหมคะ
0: ส่งครับมีกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้
1: ก็คือไม่ใช่ขายแค่ที่นี่แต่ยังส่งให้กับ
0: ใช่
1: ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย
0: กลุ่มคาเฟ่กลุ่มโรงแรมหรือว่าคุมลูกค้าที่เขาซื้อเมล็ดกลับไปชงเองที่บ้านก็มีหลายกลุ่มนะครับ

0: ต้า
1: อันนี้โรบัสต้า
0: ใช่
1: ที่เราจะทำปรับเป็นสูตรของร้านเราค่ะทุกอย่างต้องแช่เพื่อมาตรฐานและคุณภาพเท
0: ่
1: าเด
0: ิ
1: ม
0: ใช่เพื่อความสม่ำเสมอของรสชาติโรบัสต้า
1: สูตรของทางร้านก็คือจะต้องเอาโรบัสต้าผสมกับ
0: อาราบิก้า
1: อาราบิก้า
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเราถึงต้องมีการผสมกันคะ
0: เพื่อมีความกลมกล่อมเสริมสร้างบอดี
1: ้
0: เพราะว่าด้วยความเป็นพื้นที่ของบ้านเราลูกค้าชอบสั่งเมนูเย็นทีเนี้ยโรบัสต้าเนี่ยเขาสู้นม
1: สู้น้ำแข็ง
0: สู้นมสู้น้ำแข็งก็เลยมีความจัดจ้านหนักหน่วงหน่อย
1: เพราะว่าถ้าเป็นเดี่ยวๆก็อาจจะจืดเร็วจางเร็ว
0: อาจจะเบาบางครับ
1: ก็ผสมดีค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยโรบัสต้าก็อันนี้เราใส่เนี่ยเราใส
1: ่ในอัตราที่เท่าๆกันเหรอคะไม่เท่า
0: 20-80
1: บอกสูตรเลยเหรอคะ
0: บอกสูตรเลย
1: 20-80
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าถามสูตรเท่าไหร่เราก็ต้องบอกเพราะว่าบางคนอ่ะเขาแพ้ความเป็นโรบัสต้าบางคนก็ต้องยอมเปิดใจ
1: ต้องบอก
0: เขา
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อทานไปแล้ว
0: ใจสั่นด้วยความเป็นโรบัสต้ามันมีคาเฟอีนเยอะกว่าอาราบิก้าเราก็ต้องบอกเขาอันนี้เราใส่แล้ว
1: ครบแล้ว
0: ครับตั้งหมดนะ10 กิโลแล้ว
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: 10 กิโลในอัตราส่วน80-20
0: ใช่ครับ
2: เครื่องนี้มันทำอะไรครับเครื่องนี้มัน
0: เครื่องผสมเน
2: า
0: ะอ๋อ
2: ผสมมันก็จะ
0: ผสมทั่วถึงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มือมันได้น้อย
2: เพราะเครื่องนี้มันจะผสมได้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: คือเราเล็กคนไม่กลัว
0: แล้วก็เหนื่อยด้วย
1: ใช้เครื่องดีกว่าอ๋อหิวหรือว่ามันจะขยับแบบนี้
0: 5 วัน
1: ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือแบบจะเสร็จตรงนี้ก็คือเป็นใน5 วันหลังจากนั้นก็ทำงานได้
0: เดี๋ยวเราจะเป็นวันที่3

ตรงนี้นะคะเป็นมุมสโลบาร์ค่ะพี่เขากำลังดริปกาแฟอยู่นะคะซึ่งกาแฟนี้ก็มาจากตั้งแต่ในสวนค่ะจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะส่งต่อมาจนถึงผู้ที่นำมาคั่วค่ะเหมือนอย่างที่ร้านเองก็มีโรงคั่วอยู่ข้างหน้าคั่วเสร็จปุ๊บก็มาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วถ้ามาที่ร้าน

0: ก็สามารถมาดิปกาแฟสดๆก็ได้หรือจะมาแบบชงนั่งดื่มเป็นลาเต้คาเฟ่ก็ได้ค่ะอันนี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ลูกค้าเลือกเป็นกาแฟไทยนะคะเป็นตัวขายดี
0: อันนี้ขายดี
1: ขายดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นดิปเย็น
0: ดิปเย็นค่ะ
1: แล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะไปเทเ
0: องก็คือสามารถที่จะเลือกให้เราเทให้ก็ได้หรือว่าจะไปเทเองที่โต๊ะก็ได้ใครที่แบบว่ามาดื่มกาแฟแล้วอยากจะรองท้องด้วยของหวานนะคะที่นี่ก็จะมีเบเกอรี่ค่ะให้เลือกหลากหลายเลยทั้งโดนัทนะคะครัวซองค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นเค้กก็มีค่ะเผื่ออยากมาลองเลือกทานคู่กันกับกาแฟของทางร้านค่ะอันนั้นคืออะไรคะ
2: โดนัทเสียบไม
0: ้โดนัทเสียบไม้เคลือบน้ำตาลเหรอคะ
2: นิดหน่อย
0: ไว้ทานคู่กับอะไรอร่อยคะอันนี
2: ้กับอเมริกาโน่ร้อน
0: คู่กันเลยกับโดนัทตัวนี้อร่อยมาก
2: ครับผม

0: ๋นะคะชนินยานฤโชควนินทรค่ะก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็โรงคั่วกับพี่แมวนะคะที่เป็นโรสเตอร์ค่ะ23 Roasterโรงคั่วหรือว่าโรสเตอร์เนี่ยนะคะในโซนคาเฟ่เนี่ยเราก็เป็นเหมือนต้นน้ำคือเกษตรกรเราเป็นคนกลางน้ำค่ะเกษตรกรตั้งใจทำกาแฟดีๆแล้วเราก็นำสื่อสารนำมาคั่วนำมาชงแล้วก็ส่งต่อให้ถึงคนดื่มค่ะตัดสินใจคิดอยู่15นาทีว่าจะทำอาชีพอะไรที่เป็นเสริมจากโฮสเทลที่มีรายได้แค่เวลาแค่4เดือนแล้ว8เดือนเราว่างงานก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำโฮสเทลเอ๊ะลูกค้าก็ชอบกาแฟนะแล้วตอนนั้นเดินทางอ่ะกำลังจะไปเที่ยวไร่กาแฟที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟก็ไปถามพี่แมวว่าพี่แมวพวกกาแฟได้ไหมพี่แมวบอกเดี๋ยวลองถามครูว่าเขาสอนเราไหม
1: ได้ไหม
0: ได้ไหม
1: เราก็ต้องไปเรียน
0: เรียนการเรียนเป็นทางลัดที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เหมือนรู้สึกว่าเราจะทำอะไรดีในชีวิตจริงๆก็ลองใช้เวลาแล้วก็คิดแบบสบายๆให้เวลาตัวเองเริ่มที่จะสนใจศึกษาเรื่องกาแฟก็เริ่มที่จะเลือกอุปกรณ์ชงง่ายๆก็คือดริปมอคค่าพอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเริ่มชงให้ลูกค้าอาหารเช้าได้ดื่มนะคะเขาก็รู้สึกชอบประทับใจในรสชาติเราเองก็ได้ฝึกฝนตอนนั้นแหละค่ะก็เลยเออทำไมเราดื่มได้อะแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: จริงๆเราก็ไปดูอ๋อจริงๆมันเป็นกาแฟที่มีคุณภาพมันมีหลายเกรดสำคัญต้องมีความสะอาดเดี๋ยวรสชาติที่ดีจะมาเองพอลูกค้าประทับใจแล้วเนี่ยเขาขอซื้อเมล็ดกาแฟกลับค่ะ
1: จากเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ฉันขอแบ่งซื้อฉันชอบมากเลยกาแฟคุณเพื่อนฉันชอบมากเลยฉันจะซื้อกาแฟไปฝากเขาที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เขาบอกว่าเมืองไทยปลูกกาแฟด้วยเหรอพี่ก็ตกใจ
1: ค่ะ
0: ว่าเอ้า
1: ไม่รู้เหรอ
0: เขาไม่รู้เหรอว่าเมืองไทยปลูกกาแฟคุณไม่รู้เหรอเขาก็บอกว่าเขานึกว่ามีเวียดนามมีอินโดนีเซียแต่อย่าว่าลูกค้าชาวต่างชาติเลยพี่เองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟ
1: เพราะว่าเราจะคงคุ้นชินกับภาคเหนือ
0: ซ
1: ะส่วนใหญ่ที่ปลูกกาแฟปลูกชาอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยคุ้นว่ากระบี่มีกาแฟด้วย
0: ใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคำแนะนำให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะว่าเวลาเราไม่ชอบอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราไม่ชอบ
1: เหมือนตอนแรกที่เราแบบโดนไปปุ๊บเราโอ้ไม่เอาอ่ะ
0: ใช่ก็ลองไปศึกษาดูก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรกาแฟมีทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้ากาแฟมีทั้งกาแฟที่มีดีเฟกต์ปนเปื้อนและกาแฟที่ดีสะอาดมีหลายเกรด
1: ถึงจะเปิดร้านกาแฟแถมยังไปเรียนมาด้วยไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยแต่ก็ยังคงมีการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆอีกทั้งยังได้รางวัลมีมาตรฐานต่างๆด้วยเพื่อเป็นการการันตี
0: ตอนยังไม่เปิดกำลังก่อสร้างอยู่ก็ร่วมไปสนุกๆไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่า
1: อ
0: ยากมีชื่อนึง
1: อยากมีส่วนร่วม
0: ในส่วนร่วมในงานที่ก็จะเป็นตัวนี้งานRoasting We Are The Champion ก็คือแค่คุณได้เข้าร่วมคุณก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วเนาะพี่แมวก็เพิ่งฝึกคั่วได้แค่ไม่ถึง1เดือนแต่เราก็สนุกก็รู้สึกจะ44ทีมก็ได้ที่14เขาคัดเข้ารอบ13ทีม
1: 44แต่14นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะในการแข่งครั้งนั้นก็ถือว่า
0: เป็นกำลังใจ
1: ให
0: ้เรารู้สึกมีความหวังในการ
1: แค่เข้าร่วมก็ชนะแล้ว
0: ก็คือไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่ก็รู้สึกว่าเรายังพัฒนาได้อีกมีกำลังใจแค่นั้นเองในการพัฒนาตัวเองพี่ว่าการแข่งขันนะไม่ได้ไปแข่งเพื่อชนะหรืออยากได้เงินรางวัลแต่มันเป็นการพัฒนาตัวเอง
1: กาแฟที่จะต้องแบบแนะนำเลยเวลาใครมา
0: เริ่มแรกจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็เลือกทำสูตรที่ตัวเองชอบรสชาติที่ตัวเองชอบก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆลูกค้าเนี่ยคือครูของเรานะ
1: ค่ะ
0: เขาชอบอะไรแต่เราเองก็ต้องฝึกเป็นคนใส่ใจแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นสูตรตัวนี้ค่ะคือทุกโรงคั่วเนี่ย ในต่างประเทศเองที่จุดเริ่มต้นทุกโรงครัวตัวนี้จะเป็นชื่อว่าสูตร Red Bird
1: ค่ะ
0: Red Bird Blend House Blend ก็คือทุกๆโรงครัวจะต้องมีสูตรเหมือนสูตรลับสูตรประจำโรงครัวที
1: ่ Signature
0: Signature ว่ากาแฟประจำโรงครัวสูตรก้นหม้อของเราเนี่ย คืออะไรอันนี้คือสูตรแรกเพราะว่าพี่เอกเป็นคนชอบดื่มโทนคั่วกลางก็จะเป็นมีเดียมโรสนะคะลูกค้าบางคนก็ชอบที่มีความเข้มขึ้นมากกว่านี้จะเป็นโทนดาร์กช็อกโกแลตแต่เข้มแค่ไหนที่ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพหมายถึงว่ากาแฟที่เราคั่วไปที่เราได้ยินว่าเข้มมากๆมากๆเนี่ยมันก็อันตรายกับสุขภาพเพราะมันก็มีแบบเผาไหม้เนา
1: ะ
0: แล้วเราสกัดมามันเหมือนกับเราดื่มน้ำเท่าฐานโดยตรงเลยมันขมเพราะความเบิร์นไหม้แต่ว่าเราคั่วแค่ระดับไหนที่ให้มันเป็นความเป็นคล้ายโทนดาร์กช็อกโกแลตไม่ได้อันตรายกับสุขภาพก็จะเป็นกาแฟ GI กระบี่ของไร่กาแฟปุตตะวัน
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนเปิดโรงคั่วไปสักประมาณ3เดือนน้องเกษตรกรปุตตะวันเขามาที่โรงคั่วเพราะเขาได้ยินว่าเขามีกาแฟ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถือกาแฟมาก็มาพูดคุยอยู่2ชั่วโมง
1: ก็เหมือนเราเองก็เป็นส่วนสนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วย
0: มันขนลุกนะคะวันนั้นน่ะเพราะพี่เคยคิดไว้แล้วว่าเราอ่ะเปิดรับไว้เราเบรนสูตรนี้ให้มีกาแฟโรบัสต้าแต่ตอนนั้นยังเป็นโรบัสต้าเชียงรายนะคะแล้วก็อาราบิก้า 80% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ยังไงเวลาลูกค้าถามอ่ะเรามีโรบัสต้าเพราะเรามั่นใจในความสะอาดเราไม่ต้องกลัวว่าโรบัสต้าแล้วไม่ดีแต่เราใช้ตรงนี้แหละค่ะอ้าวโรบัสต้ามันเปรี้ยวใช่ไหมเราก็ได้แนะนำคือลูกค้ากลายเป็นเข้ามาที่นี่แล้วเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่ๆค่ะถูกต้องเลยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของพี่เอกับพี่แมว
1: ก็ไม่ว่าใครจะไปใครจะมาหรือเกษตรกรผู้ประกอบการก็สามารถมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกาแฟก็ได้เหมือนที่เราจะเคยได้ยินว่าสภากาแฟก็เหมือนกับเรามานั่งคุยกัน
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นตั้งใจตั้งแต่แรกว่าที่นี่เป็นเหมือนห้องรับแขกเป็น
1: ค
0: อมมูนิตี้คนทุกคนอ่ะทุกอาชีพขับเคลื่อนด้วยกาแฟนะคะเช้ามาอยาก
1: สดชื่น
0: เติมพลัง
1: เติมคาเฟอีนเท่าไหร่
0: คาเฟอีนธุรกิจหลายธุรกิจมาตกลงกันที่ร้านกาแฟ
1: อย่างเราตั้งอยู่ในชุมชนแล้วเหมือนเป็นประตูที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแสดงว่าคนที่ให้บริการที่อยู่ภายในร้านนี้ก็คือมาจากคนในชุมชน
0: ถูกต้องค่ะชุมชนในญาติพี่น้องครอบครัวเราก็เหมือนสร้างงานสร้างอาชีพเพราะว่าจุดเริ่มต้นพี่เอ๋ทำกับพี่แมว2คนยังไม่มีน้องๆมาช่วยเลยตอนนั้นตั้งใจว่าทำแค่2คนแต่บังเอิญว่าอาจจะมีความโชคดีวิกฤตเป็นโอกาสตอนนั้นที่เกิดวิกฤตการณ์โควิดใช่มั้ยคะเมืองกระบี่อ่ะก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนไทยสนใจที่จะมาเที่ยว
1: แ
0: ล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีกำลังจ่ายที่เขาไปต่างประเทศไม่ได้เขาก็เที่ยวเมืองกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเองก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำสองคนไม่ไหวก็เริ่มที่จะต้องมีน้องๆเข้ามาช่วยก็อยากดื่มจากตัวแมชชีนเขาอยากสกัดเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตก็ได้หรืออเมริกาโน่ก็ได้เพราะเขาชอบบอดี้เพิ่มขึ้นชอบรสชาติที่มีความชัด
1: ก็เลยมีแบบตัวเลือกให้เลือก
0: ก็จะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากตัวกาแฟอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าชอบก็สามารถมา
1: ซื้อกลับได
0: ้กลับได้ก็จะมีสูตรเรดเบิร์ด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบล็คแคทที่จะไปเป็นโทนดาร์กช็อก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้เป็นปูตะวันโรบัสต้ากระบี่เป็นวอตโปรเซสเป็นกาแฟกระบี่100%ค่ะเป็นของฝากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและต่างประเทศค่ะ
1: เพราะเหมือนที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต่างชาติพอลองชิมปุ๊บอยากเอากลับทำยังไงได้บ้างนี่เลยค่ะตอนนี
0: ้ก็ลูกค้าบางคนกลับมาทุกปี
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นพลังและก็ความสุขให้กับพี่เอ๋มากลูกค้าส่งรูปมาให้ดูตอนนี้มาตก
1: ค่ะ
0: ฉันกำลังดื่มกาแฟ
1: ดื่มกาแฟนี้อยู่
0: คิดถึงคุณนะเขาส่งมาใน WhatsApp ใน Instagram บ้างแล้วก็เขาบอกว่าซื้อกลับไป7กิโลเว้นกระเป๋าไว
1: ้
0: เพื่อซื้อกาแฟ
1: เพื่อกาแฟเลย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าจะดื่มทุกวันเสาร์เป็นวันพิเศษ
2: เพื่อให้อยู่ได้ครบ1ปีแล้วก่อนกลับมา
1: ค่อยกลับมาใหม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเป็นเพื่อนต่างแดน
2: ชวนให้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
1: นี่ไงน่ารักมากจุดเริ่มต้นจากแค่การดื่มกาแฟแล้วก็ซื้อกลับไปจนตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่จากสภากาแฟสู่มิตรภาพกาแฟค่ะทุกคน
2: ก็ฝากชุมชนใหม่นะคะเป็นมิติใหม่นิมิตหมายที่ดีแห่งกาแฟกระบี่เพจชื่อเป็นภาษาทองแดงเนา
1: ะ
2: ภาษาใต้บ้านเราเนาะ
1: ว่ายังไงคะ
2: สภากาแขว
1: ไม่ใช่แฟนะคะกาแขวต้องภาษาใต้ค่ะ
2: สภากาแขว
1: ต้องให้ทองแดงนิดนิด
2: แขวก็คือใส่น้ำ
1: ค่ะ
2: กาก็เหมือนกาน้ำ
1: กาน้ำ
2: ชงกาแฟก็เป็นแบบใส่น้ำเป็นกาแฟได้เป็นชุมชนใหม่ให้เรามารวมกลุ่มกันร้านผู้ประกอบการหรือเกษตรกรนะคะได้มาร่วมได้มาจอยกันแบบเราไม่แข่งขันกันนะคะแล้วมาช่วยยกระดับกาแฟกระบี
1: ่ไปด้วยกัน
2: สู่ความยั่งยืน
1: ค่ะ

จุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากจะมีเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพค่ะซึ่งก็ได้มาจากชาวบ้านนะคะที่อยู่ในชุมชนที่นี่ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะนำมาคั่วเองนะคะที่หน้าร้านให้เห็นกันสดๆให้ได้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็ถึงความพิถีพิถันของการคั่วกาแฟของที่นี่ค่ะและอีกอย่างนึงเลยที่ประทับใจนะคะก็คือทุกคนที่นี่น่ารักมากค่ะอีกทั้งพี่เอกก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะทานกาแฟแค่1แก้วค่ะดื่มไป1แก้วเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงเลยเนื่องจากว่าที่นี่เหมือนเป็นสภากาแฟให้กับทุกคนค่ะได้มาพูดคุยสื่อสารกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟค่ะก็หลังจากแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มีการนำไปปรับปรุงพัฒนาของตัวเองไปนะคะอีกทั้งร้านนี้เองค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยค่ะที่ยอมรับในเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากทุกคนเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะพลก็ได้มาลองชิมนะคะมาลองดูวิธีการทำสดๆถึงแบบนี้แล้วใครที่อยากจะตามมานะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่โรงคั่วกาแฟ23อ่าวนางกระบี่ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
2: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
3: ไปห้วยยอดกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทExpert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กเปิดเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
1: เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งไม้ให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสาบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
2: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
3: ความรู้สึกของเราในว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เราอยากจะต
2: ั้
3: งใจ
2: ตั้งใจก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมแบบอุทยานครับ
3: ใช้เวลานาน
2: ใช้เวลา8 วันครับก็เป็นปรับปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
0: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรหลานทหารผ่านศึกและมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีด้านบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเททุนส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนและตอบแทนสังคม
4: มีความสำคัญคือจะเอาไปใช้ในการศึกษาต่อครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อการศึกษาของเราในอนาคตต่อไปครับ
3: ปัจจุบันนี้ศึกษาที่ไหน
4: ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับคณะครุศาสตร์ครับ
3: ทำไมถึงเลือกคณะครุศาสตร์
4: ผม อยากเป็นครูครับ
5: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะ
6: แล้วจะนำทุนนี้ไปสอนเพื่อจะดูด้านการศึกษา
5: หนูก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะก็ส่วนแรกก็จะเป็นค่าเทอมค่ะเป็นค่าเทอมของปี3แล้วก็ค่าที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายการกินการอยู่หอพักค่ะส่วนที่3ก็คือสำรองไว้ค่าเทอมปี3ปี4ค่ะ
6: ทำไมถึงเป็นพยาบาลให้ทางนี้อ๋อเนี่ยเป็นทหาร
5: อ๋อมีพี่ชายเป็นพยาบาลเหมือนกันค่ะแบบหนูก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแบบเห็นเขาทำงานแบบด้านแบบฉุกเฉินเขาจะอยู่ER ใช่ไหมคะแบบหนูเห็นเขาแบบช่วยเหลือแบบคนไข้ด้านที่ประสบอุบัติเหตุข้างถนนนะคะหนูก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในตรงนั้นค่ะ
7: รู้สึกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ทางทุนการศึกษาได้รับคัดเลือกหนูคือหนึ่งในนั้นค่ะ
6: คร
7: ั้
6: งแรก
7: ค่ะไม่เคยได้ของทหารผ่านศึกเลยค่ะ
6: รู้สึกยังไงบ้างที่ดีๆเราก็มีโอกาสได้รับคุณครูและเราจะตั้งใจที่เราจะตั้งใจศึกษาอย่างไร
7: รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุนนี้ก็ไม่ได้มาง่าย
0: ๆนอกจากนี้ผู้บริการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาเป็นผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรวัยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยพุทธศักราช2553พลเอกการนาถกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้ามีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า500ภาพด้วยผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีความหมายลึกซึ้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดได้เป็นพันคำโดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นภาพที่เชิดชูเกียรติทหารกล้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคต
8: ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ทหารศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
0: การประกวดภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอันสะท้อนถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึกและทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวฐานผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามเกณฑ์ของ IRO ค่ะพร้อมหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลรวมทั้งให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติร่วมกับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนายเจเศษกล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO ครั้งนี้ในการประเมินและรับรองมาตรฐานสุนัขค้นหาและกู้ภัยทั่วโลกและการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่แค่การยืนยันศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและที่สำคัญนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมประสานงานในการจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณหน่วยราชการในพระองค์904กองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี
0: ้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับนางเตือนใจวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและครูฝึกสอนผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรมาจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบเจอได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำมาที่เป็นลายของดอกไม้ชนิดนี้เอามาทำเป็นผ้าลายผ้าบาติกเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ประกอบกับในปี2570จะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการหยิบยกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนผ้าบาติกถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะดอกชมพูสิรินเป็นดอกไม้ถิ่นเดียวที่พบในภาคใต้ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและผ้าปาติกของภาคใต้และยังสามารถสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนผืนผ้าบาติกช่วยมีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกเพื่อสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปี
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะที่กกต.มีมติฟ้องคดีหัวสวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะคดีหัวสวที่หลายคนจับตานะคะล่าสุดกกต.ก็มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสวจำนวน77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสวที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันถึง26 คนนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารการเลือกตั้งแถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคดีนี้มีผู้ร้อง67 คนและมีผู้ถูกร้อง427 คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7 ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76 วรรค 1ข้อหานี้กกต.มีมติไม่ส่งศาลฎีกาข้อหาที่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76 วรรค 2ข้อนี้มีมติไม่ส่งศาลฎีกาเช่นกันค่ะส่วนข้อหาที่3

0: ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้กกต.มีมติส่งสว26คนฟ้องศาลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่นอีก9คนสำหรับข้อหาที่3นี้มีสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้26คนที่ถูกส่งฟ้องศาลค่ะ
1: ข้อหาที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ข้อหาที่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่ข้อหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีมติส่งสาร77คนประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนครับ
0: ทั้งนี้ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อหาที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยนะคะว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางและพร้อมชี้แจงทุกอย่างฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะ
2: ผมคุยกับกกต.หลายท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั่นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ

0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาต้องรอศาลพิพากษาจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาว่ากระทำความผิดจริงสมาชิกภาพถึงจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: เบื้องต้นต้องรอพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.มีการเปิดเผยผลสอบพยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดครับอันนี้เป็นเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่ารทสช.นะครับมีการโพสต์แถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องจุดยืนต่อมติกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุดพรรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประชาชนมั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคครับ
0: มาดูนโยบายการดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไทยและกัมพูชาประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยฝ่ายไทยย้ำจุดยืนร่วมมือตามกลไกสากลและจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันครอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้ณประเทศสิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมาธิการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการหารือสำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมหนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือน ขออภัยค่ะกระบวนการประนอมนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมาธิการก็จะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีนะคะทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนในวันนี้ค่ะ15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมครั้งนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมเรื่องของการถ่ายทอดถ้อยแถลงว่าฝั่งไทยฝั่งกัมพูชามีจุดยืนอย่างไรก็ติดตามได้ทางช่อง NBT ค่ะ
1: มาดูการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงทราบนะครับว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุดช่องโหว่และก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมฝากข้อคิดกรณีการกระจายข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาครับ
0: สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามค่ะเพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามมุ่งนำความรู้ทางกฎหมายผสานกับหลักศาสนาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีและตั้งเป้าลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลสถาบันเพื่อการไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมโดยมีนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมีคณะทูตผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้นำศาสนาและจิตอาสาเข้าร่วมประธานศาลฎีการะบุว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการยุติคดีความแต่คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีภายใต้บริบทและวิถีชีวิตทางศาสนาขณะที่จุฬาราชมนตรีได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำว่าการประนีประนอม

0: คดีหากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญ
1: จากที่เราได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมเนี่ยก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรามีคดีอยู่ในศาลประมาณสัก2ล้านคดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญการมีความสามารถในการรับฟังอย่างได้ยินแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้บีบบังคับนะแต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประนีประนอมซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดทอนระยะต้นเนี่ยได้ถึงประมาณ 20% แล้วถ้าเราระยะยาวถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึง 40%
0: ขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามระบุว่าอนาคตจะมีการบูรณาการในหลายหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
2: ถึงอนาคตเราก็จะร่วมฝ่ายยุติธรรมฝ่ายนะครับอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอัยการศาลก็จะรวบกันทั้งหมดนะแล้วเราต่อยอดโดยจะทำโดยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้วันนี้ก่อนแล้วต่อไปจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้เราเตรียมคนไว้พร้อมแล้วนะครับเพื่อลดภาระของตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และกองบังคับคดีนะครับและก็ที่ประการสำคัญที่สุดก็คือลดความแตกแยกของคนในชาติ
3: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่หลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ไฟเขียวในหลักการแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ทันทีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อโดยงบประมาณระยะแรกยังคงมีวงเงินคงเหลือราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบปกติและงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นครับ
4: สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: แต่เรามีงบประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
4: มี
6: ส่วนแรกเหลือตอนเท่าไหร่ครับส่วนแรกสองแสนแรก
4: ก็จะเหลือถึง4-5 หมื่น
6: ถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ตรงอื่น
4: จริงๆถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
5: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะไปต่อได
4: ้นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้และก็อนุมัติในหลักการ
6: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบกู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมเช่นรถบกเชิญหรือว่าอื่น
4: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางการนำเอางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีหลังจากนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการงานวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงค่ะและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีและก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
0: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีฉบับนี้ที่จะใช้ในปี2571ถึง2575กำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในงานเทศกาลคเนศจตุรถีที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนที่มาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดครับทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้ชมตลอดเส้นทางที่อยู่สองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายสีสันสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและอีกหลายคนไม่พลาดในการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่ สำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองโทตาชาจากประเทศอินเดีย2ชุดนี่พร้อมกับนักแสดงกว่า50คนนะครับที่ร่วมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จัดต่อเนื่อง5วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีพิธีวิสารชันพร้อมกระบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าสุหาดราวัยเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาแล้วก็ยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักยภาพของภูเก็ตในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและมิตรภาพครับ
0: พาไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันต่อนะคะที่จังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวค่ะที่ออกมาอวดโฉมเต็มผืนทรายพร้อมปรากฏการณ์ทะเลแหวกที่เกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาหากินบนผืนทรายโดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพียง20นาทีเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ทะเลแหวกก็จะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำของทุกเดือนนะคะโดยจะเห็นสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกแบบนี้ค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ส่วนปูมดแดงหรือว่าปูทหารเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายบนชายหาดโดยปูจะออกจากรูในช่วงน้ำลงของทุกวันเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายมันก็จะรีบกลับลงไปในรูพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยซึ่งปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยไปชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนกันนะคะไปแล้วก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนและรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านบางพัดได้อีกด้วยค่ะ
2: ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบุงหงาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลครับว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบุงหงาโดยวินัยทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลหรือคฟส.ร่วมทีมเพื่อสำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและกระหน่ำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งนี้จากการสำรวจดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด7 Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: และทุกข่าวเช้าของเราแบบนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมรับมือกับเอลนิโยกันนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอบุญทริกส่งมอบบ่อบาดาลในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดซุปเปอร์เอลนิโยขึ้นนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับและส่งมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่บ้านหลักป้ายหมู่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีให้กับดร.คุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับมือซูเปอร์เอลนิโยซึ่งจะสร้างภัยแล้งและความเสียหายในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 338,000 บาทค่ะ
2: แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งและฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ

0: นิยมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนหนักมากได้นะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนรอบใหม่17-20กันยายนนี้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งติดตามในสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุวันนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมขยับขึ้นมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเตือนภัยฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออ